0: โลกนะครับอันนี้ก็วันหลังเล่าให้ฟังก็ได้มีที่ไปที่มาทำไมมันหวยถึงไปออกอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ได้เพราะตอนนั้นที่แย่งๆกันผลิตเนี่ยต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันนะครับญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้สหรัฐทำไปทำมาสุดท้ายหวยก็ไปออกที่เนเธอร์แลนด์นะครับได้มีบริษัทนี้ขึ้นมาอันนั้นก็เป็นภาพที่ทุกประเทศต่างดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดในเชิงเศรษฐกิจนะครับในปีนี้ครับ2019ท่านผู้ฟังนะครับก็มีการคาดการณ์ดูตัวเลขของทั้ง IMF ของทั้ง World Bank เนี่ยนะครับก็คิดว่า3ประเทศที่จะไปรอดแน่ๆอยู่ในขั้นที่ว่ายังเติบโตต่อเนื่องในอาเซียนเนี่ยก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าเวียดนามเนี่ยปีที่แล้วโตประมาณ 8% นะปีนี้ 6% เศษลดลงมาบ้างนะครับเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับ 3.8% ถึง 4% ประมาณนั้นแต่ก็ต้องถือว่าเวียดนามเนี่ยโตดีที่สุดในอาเซียนตะวันจันทร์ที่แล้วก็ได้เล่าให้คุณวัชรินทร์กับคุณอิศรีฟังใช่ไหมครับโตเริ่มทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็ว
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้เล่าไปแล้วว่าเขาปฏิรูปภาครัฐปฏิรูปกฎหมายปราบคอร์รัปชันอันนั้นเพราะนั้นเวียดนามก็ยังรักษาความเติบโตอันนี้ไว้ได้ยังถือว่าเป็นดาวรุ่งของโลกประเทศหนึ่งนะครับปีหน้าก็โตสัก 6.5% ประมาณนั้นเงินเฟ้อประมาณ 3.8-4% ฟิลิปปินส์ปีนี้ก็จะเติบโตประมาณ 5% เศษๆนะครับ 5% เศษๆเงินเฟ้อก็ 3.5% บวกลบประมาณนั้นก็ยังถือว่าเติบโตได้ดีอินโดนีเซียเนี่ยก็เติบโตประมาณ 5% นะครับปีนี้เงินเฟ้อประมาณ 2.8% แต่เดี๋ยวช่วงหลังจะวิเคราะห์ฟังว่าอินโดนีเซียเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเศรษฐกิจเติบโตแล้วทำท่าจะไปได้ดีทำไมเงินรูเปียเงินของเขาเนี่ยท่านผู้ฟังอ่อน
1: ค่
0: าลงไปในระดับประวัติศาสตร์เลยนะครับวันนี้1ดอลลาร์สหรัฐจากที่เคยต้องใช้เงิน 15,000 16,000 รูเปียมาแลกวันนี้ 18,000 ลดลงไป 30% ค่าเงินอ่อนลงไปซึ่งก็ต้องดูติดตามดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมกองทุนทั้งหลายทำไมบริษัทต่างชาติถึงทิ้งเงินอินโดนีเซียที่ว่าเรียกว่าเงินรูเปียลงไปนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวจะขยายความให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนไฟประเทศก็คือมาเลเซียนะปีหน้าก็โตประมาณ 4.3% ชะลอตัวลงกว่าปีนี้หน่อยเงินเฟ้อประมาณ 2% เศษนะครับแล้วก็ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนไฟเวลาต่างประเทศเขามองเข้ามาในอาเซียนเนี่ยเขาแยกมองเป็นกลุ่มๆนะครับสิงคโปร์เนี่ยเขามองแยกไปเลยว่าถือเป็นประเทศที่เรียกว่าโดดเด่นแล้วก็อยู่ในข่ายเป็นประเทศรายได้สูงประเทศพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เอามารวมไว้กับอาเซียนอื่นๆนะครับสิงคโปร์เนี่ยปีหน้าโตประมาณ 2% เศษๆนะครับแล้วก็เงินเฟ้อก็ 2% เศษๆก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะจากการที่เขาเป็นประเทศคนกลางนะค้าขายโน่นนี่นั่นเขาได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเราจึงจะได้เห็นนายกลอเรนซ์ฟองออกมาพูดเตือนคนสิงคโปร์อยู่เรื่อยๆว่าเราเหนื่อยนะเราระวังนะเรารัดเข็มขัดนะ อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็แจกเงินเหมือนเราน
1: ะ
0: การแจกเงินเนี่ยเขาแจกเหมือนเราแต่ว่าการแจกของเขาเนี่ยเขาแจกได้ตรงจุดกว่าเพราะว่าทุกคนเขาอยู่ในระบบภาษีนะครับเขาจ่ายตรงเข้าบัญชีเลยนะครับเขารู้ว่าใครเดือดร้อนมากใครเดือดร้อนน้อยใครควรได้ไม่ได้เพราะนั้นเงินมันตรงเข้าบัญชีของแต่ละคนอันนั้นเป็นสิงคโปร์อาเซียนไฟอีกประเทศก็คือประเทศไทยปีนี้นะครับปีที่แล้วเราเติบโต 2.4% ใช่ไหมครับปีนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับ 1.5-2% ถ้าได้ถึง 2% เนี่ยจะถือว่าเฮงมากเงินเฟ้อก็น่าจะอยู่สัก 2-3% หรือ 4% ก็เดี๋ยวลองดูของเราเนี่ยเดี๋ยวจะขยายความนะเคยได้ฟังเพลงภูมิแพ้กรุงเทพไหมครับคุณวัชรินทร์คุณวิญญาพัฒน
1: ์
0: ของไทยเราเนี่ยภูมิแพ้น้ำมันนะครับน้ำมันแพงที่ไรเศรษฐกิจเราวูบลงทุกทีนะเราอันนี้ก็โลกเขามองว่าเมืองไทยนี่ประหลาดนะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตน้ำมันเมืองไทยเนี่ยจะสุดหนักกว่าหลายประเทศนะครับส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอาทิตย์ที่แตะติมอร์เลสเตย์ไปใช่ไหมครับที่ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ในแชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยนะครับในช่วงก่อน7โมงก็โตประมาณ 3-4% นะครับเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่โตประมาณ 3.8% เงินเฟ้อก็ใกล้เคียง 3% นะครับสปป.ลาวปีหน้าโต 4% นะครับแต่ว่ายังจะมีปัญหาเงินเฟ้ออันนี้เห็นใจเพื่อนสปป.ลาวมากเพราะว่าเขานำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดแล้วค่าเงินกีบก็อ่อนมากเงินเฟ้อปีนี้น่าจะเกือบ 20% นะคุณวัชรินทร์

0: คุณพิญญพัฒน์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงเพื่อนสปป.ลาวนะครับเพราะฉะนั้นผมได้ครับ
1: ขออนุญาตถามแทรกค่ะ
0: เชิญเลยครับ
1: ทั้งที่ลาวเนี่ยมีปัญหาเงินเฟ้อมากมายแต่ทำไมเศรษฐกิจเขายังสามารถโตได้ถึง 4% ค่ะ
0: ก็เงินเฟ้อกับเศรษฐกิจเติบโตมันไปด้วยกันได้อยู่แล้วเงินเฟ้อของสปป.ลาวเนี่ยเป็นเงินเฟ้อจากต้นทุนราคาพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: นะแต่โดยศักยภาพของสปป.ลาวเนี่ยนะครับก็ยังมีการท่องเที่ยวมีการเดินทางต้องบอกรถไฟความเร็วสูงเนี่ยช่วยทำให้การท่องเที่ยวสปป.ลาวดีมากเลยนะคนไทยไปเยี่ยมเยือนสปป.ลาวไปลองนั่งรถไฟกันอะไรกันแล้วก็เป็นการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟความเร็วสูงไปยังจีนเนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียวผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านทูตสปป.ลาวท่านก็ยืนยันข้อมูลตรงนี้ว่าเป็นความจริงแต่เงินเฟ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังแก้ไม่ตกสำหรับสปป.ลาวนะครับเช่นเดียวกับเมียนมาปีหน้าเงินเฟ้อก็ใกล้ๆจะ 20% นะครับเศรษฐกิจก็จะโตประมาณเนี่ย 2-3% นะครับก็ขึ้นอยู่กับความวุ่นวายภายในประเทศว่าสงบได้หรือเปล่านะครับส่วนกัมพูชาปีหน้าจะโตประมาณ 4% เศษเงินเฟ้อก็โตประมาณเงินเฟ้อประมาณ 2-3% นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนบรูไนปีหน้าโตใกล้เคียงกับปีนี้นะครับคือประมาณ 2.5% เงินเฟ้อเล็กน้อย 1% เศษประเทศนี้พึ่งน้ำมันของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อจึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่สิจะโตเล็กน้อยนั่นเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าในบรรดาอาเซียนเนี่ยก็มีกลุ่มที่ไปได้ดีเนาะเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนะครับตามมาด้วยมาเลย์ห่างๆตามไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่ยังมีปัญหาลึกๆเลยก็คือสปป.ลาวกับเมียนมาในเรื่องของเงินเฟ้อที่น่าเป็นห่วงนะครับส่วนกลุ่มที่บุญเก่าหมดแล้วเครื่องยนต์แผ่วแล้วเนี่ยก็น่าจะมีประเทศเดียวคุณปิญญพัฒน์หัวเราะก่อนนะครับก็ของเราต้องบอกว่าอันของเราน่าเป็นห่วงเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงน่าเปราะบางมากนะครับทีนี้ความเสี่ยงของทั้งภูมิภาคอาเซียนที่ทั้ง IMF และ World Bank มองเห็นนะครับก็คือเนี่ยผลกระทบจากราคาน้ำมันราคาพลังงานของโลกเนี่ยนะครับอันนี้จะส่งผลกระทบทั้งอาเซียนไม่ต่างกันนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตามองอยู่เมื่อเช้าผมติดตามทั้งสองท่านตั้งแต่6 นาฬิกาเสร็จก็วิเคราะห์มาแล้วมันไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่นะครับจริงๆสงครามตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งถ้าคุณวัชรินทร์คุณพิญญพัฒน์ท่านผู้ฟังสังเกตเนี่ยผมไม่เคยคอมเมนต์นะว่าสงครามนี้จะจบลงอย่างไรเพราะนึกไม่ออกเดาไม่ออกแต่เห็นนักวิชาการหลายท่านพยายามจะคอมเมนต์ผมก็บอกส่วนใหญ่ใช้เวิร์บทูเดาทั้งนั้นเพราะไม่มีใครอ่านใจโดนัลด์ทรัมป์ออกนะครับแล้วไม่มีใครอ่านใจผู้นำอิหร่านออกแต่ว่าผมบอกได้อย่างเดียวว่าถ้าผมเป็นผู้นำอิหร่านเนี่ยผมสู้ตายผมไม่มีวันยอมแพ้ง่ายๆไม่มีทางจะยอมแพ้เลยนะครับฉะนั้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของอาเซียนประการที่1ประการที่2เกิดจากสหรัฐหรือโดนัลด์ทรัมป์โดยแท้ก็คือนโยบายกำแพงภาษีหรือสงครามการค้าที่เกิดขึ้นมาจากสหรัฐเป็นหลักอันนี้ครับมันจะกระทบกับการส่งออกของภูมิภาคอาเซียนจะทำให้เรามีปัญหาตรงนั้นนะครับประการที่3เนี่ยหลายๆประเทศเหมือนกันแต่ไทยน่าจะหนักสุดก็คือว่าพื้นที่ทางการคลังที่จำกัดหมายความว่าตอนนี้หลายประเทศเนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือคนในประเทศตัวเองด้วยการเอางบประมาณที่มีอยู่มาช่วยนะครับมาอุดหนุนมาลดรายจ่ายมาอุดหนุนราคาพลังงานทั้งหลายนะครับจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาหนี้สาธารณะนะครับแล้วถ้าเกิดมันวิกฤตมันไม่จบง่ายๆหรือมันเกิดวิกฤตลูกใหม่ซ้อนเข้ามาเช่นเกิดมีโรคระบาดหรือสงครามยืดเยื้อไปอีกเนี่ยหลายประเทศน่าจะมีปัญหาในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นความเสี่ยงนะครับแต่โอกาสยังมีอยู่ไหมก็มีเพราะว่าวันนี้หลายๆประเทศในอาเซียนก็ยังเนื้อหอมนะครับมีการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาลงทุนเรื่อง AI เรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่องมาก่อตั้ง Data Center นะครับก็แล้วก็หลายๆประเทศก็เริ่มมีการท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวเมื่อเช้า2 ท่านก็รายงานเรื่องเวียดนามไปแล้วใช่ไหมครับว่าเวียดนามการท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวการบริโภคภายในประเทศฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีวิกฤตแต่ว่าแรงหนุนมีไหมยังมีก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมหน่อยนะครับทีนี้ถ้าเจาะประเทศไทยนิดนึงนะครับดูรายงานล่าสุดของ World Bank เนี่ยก็อย่างที่บอกเราเป็นโรคภูมิแพ้น้ำมันนะครับโรคภูมิแพ้น้ำมันแพงเราไม่ภูมิแพ้กรุงเทพพอเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยนำเข้าพลังงาน 7% ของ GDP นะคุณวัชรินทร์คุณพิญญพัฒน์

0: นั้นเวลาเรานำสัดส่วนอันนี้เราค่อนข้างสูงติดลำดับโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำเข้าสูงเวลาราคาน้ำมันราคาพลังงานสูงขึ้นเนี่ยจะทำให้เงินเฟ้อค่าของชีพบ้านเราต้นทุนบ้านเราแพงขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีวิกฤตทุกครั้งที่ราคาน้ำมันมันดีตัวขึ้นอันที่สองที่World Bank มองเห็นแล้วก็ตรงกับที่หลายๆคนมองเห็นก็คือว่าวันนี้พื้นที่ทางการคลังเราหมดแล้วนะหนี้สาธารณะวันนี้เรา 66% ถ้ารวมพรก.เข้าไปด้วยก็แตะใกล้ๆ 70% เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่เหลือพื้นที่การคลังที่จะไปกู้มากระตุ้นเศรษฐกิจอีกแล้วนะครับอันที่3วันนี้ยอดส่งออกเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายยอดที่เราส่งออกเนี่ยมันมี2เรื่องด้วยกันนะยอดส่งออกที่เราโตเป็นประวัติการเนี่ยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยยอดการผลิตเราไม่ได้เพิ่มขึ้นนะมันสะท้อนว่าไส้ในของการส่งออกเนี่ยมันเป็นทรานชิปเมนต์การส่งออกของจีนผ่านไทยใช้โควต้าประเทศไทยหรือเปล่าอันที่2ยอดส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยของประเทศไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทต่างชาติมาไทยเนี่ยเป็นสินค้าที่ใช้ AI ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยต่ำมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในกลุ่มอาเซียนไทยเราก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันดีไหมครับเรามาดูว่านอกจากอาเซียนแล้วโลกเนี่ยปีหน้ามีประเทศไหนไปได้ประเทศไหนน่าเป็นห่วงบ้างครับ
1: ค่ะสักครู่นะคะ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาเบรกสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ครับผมทำให้คุณวัชรินทร์กับคุณพิญญพัฒน์อารมณ์เริ่มขุ่นมัวลงไปเล็กน้อยหรือเปล่า
1: พอคาดเดาได
0: ้สดใสช่วงเช้ามันจะเริ่มฟังแล้วจะหงอยไปเรื่อยๆหงอยไปเรื่อยๆนะครับก็ฟังเราฟังไว้แต่อย่าไปแบกครับให้รับรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเองเพราะว่าอันนี้มันคือข้อเท็จจริงซึ่งโลกเขามองเข้ามาแต่บางทีเราไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เอามาฝากกันในภาพของโลกในภาพของโลกปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตอะไรมากมายเนี่ยนะครับแต่เศรษฐกิจในเชิง GDP ชะลอตัวลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับปีที่แล้วโลกเราเติบโตประมาณ 3.2% ปีนี้การเติบโตน่าจะอยู่ระหว่าง 2.9 ถึง 3.1 นะครับเงินเฟ้อก็ 3% เศษๆก็เรียกว่าโลกก็ยังพอไปได้แต่ที่น่าตกใจคือโลกโตกว่าเมืองไทยนะคุณวัชรินทร์คุณบิญญาภัทรนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้มันก็โยงใหญ่กันที่โลกโตได้ชะลอลงไปก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะตึงดอกเบี้ยไว้ที่อัตราค่อนข้างสูงพอลดยากเพราะว่าเขาพยายามจะแก้ไขเรื่องเงินเฟ้อนะครับสหรัฐเนี่ยเขาต้องตึงดอกเบี้ยเพื่อรักษาเรื่องเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องกระทบกับเศรษฐกิจโลกแต่ว่าเงินเฟ้อภาพรวมของโลกอยู่ที่ 3.5 ก็แปลว่าหลายๆประเทศที่ช่วยกันสกัดเงินเฟ้อเนี่ยมันได้ผลพอสมควรนะครับแต่ปีนี้ในประเทศขนาดใหญ่ที่เศรษฐกิจเติบโตสูงที่สุดในโลกรักษาแชมป์ไว้ได้อีกปีนึงก็คืออินเดียนะครับ
1: อ
0: ินเดียปีนี้คาดว่าน่าจะโตที่ 6.5% แต่ปีแล้วโต 6.8 นะครับอินเดียเนี่ยมาเหมือนกับนักวิ่งตีนปลายเนาะปล่อยให้จีนวิ่งเร็วมานานแต่ตอนนี้อินเดียเนี่ยก็จะโตประมาณนี้ 6-7% เนี่ยไปอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเดียเรียกว่าขนาดเศรษฐกิจจะมาไล่บี้สหรัฐไล่บี้จีนในที่สุดนะครับ
3: เพราะคนก็เยอะจากปัจจัยอะไรคะอาจารย์คะนอกจาก
0: ประชากรครับประชากรเขาเยอะเป็นที่หนึ่งของโลกและยังหนุ่มยังสาวนะครับมีกำลังซื้อมีกำลังบริโภคมีแรง

0: ผลิตแล้วก็เทคโนโลยีของอินเดียก็เริ่มติดตามเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ทำให้การบริโภคภายในประเทศตามเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าประเทศที่เติบโตดีๆคุณวัชรินทร์นี่เป็นนักจดนักย่อเนี่ยนะครับจะเห็นว่าประเทศที่เติบโตดีๆตอบติดท็อป10ประเทศของโลกในส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีประชากรเกิน100ล้านคนขึ้นไป
1: อ
0: ินโดนีเซียที่เติบโตได้ดีๆก็270ล้านคนโน่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเคยเชื่อว่าลูกมากจะยากจนเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ตอนนั้นเราเชื่อแบบนั้นนะแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะดังนั้นมันก็ส่งผลมาถึงตอนนี้เช่นเดียวกับจีนใช่ไหมจีนไปหลงเชื่อว่าคนเยอะจะไม่ดีก็จำกัดให้มีลูกคนเดียวนอกจากมีปัญหาเรื่องการแยกผู้ชายผู้หญิงโน่นนี่นั่นแล้วเนี่ยยังทำให้จีนชะลอตัวไปด้วยทวีปที่จะเติบโตดีสุดในโลกเร็วสุดในโลกคือทวีปแอฟริกาเพราะอะไรเพราะมีคน1ใน4ของโลกและเป็นคนหนุ่มคนสาวเพราะนั้นคนเนี่ยคือกำลังขับเคลื่อนสำคัญนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอินเดียก็จะเติบโต 6.5 อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับมี FDI มีการลงทุนไปลงทุนที่อินเดียเยอะนะครับตอนหลังต่างประเทศก็จะมองว่าเอ๊ะลงทุนจีนอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าไหวแล้วมันต้องจีนบวก1ไชน่า plus 1เพราะฉะนั้นเนี่ยอินเดียก็เป็นแหล่งซึ่งทุนต่างชาติไปลงทุนค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางด้าน ITsemiconductor นะครับแต่อย่างไรก็ตามอินเดียก็จะมีความเสี่ยงเรื่องภูมิอากาศแปรปรวนนะครับเพราะว่าถ้าแปรปรวนเมื่อไหร่กระทบอาหารเมื่อไหร่กระทบเงินเฟ้อนั้นก็จะกระทบกับการเจริญเติบโตของอินเดียนะครับจีนปีหน้าจะชะลอตัวลงนะครับจาก 5% ต้นๆในปีนี้ไปเหลือ 4% ต้นๆในปีหน้านะครับเพราะว่ามันมีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองต้องเรียกว่าเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์ในจีนมีปัญหานะครับยังไม่รู้ว่าจะออกยังไงเพราะฉะนั้นคนในประเทศก็ขาดความมั่นใจนะครับจีนตอนนี้ทางออกทางเดียวคือต้องไปใช้เซกเตอร์อื่นใช้อุตสาหกรรมอื่นนะครับก็โหมส่งออกสินค้าทั้งหลายนะครับแสงโซล่าแบตเตอรี่รถยนต์ EV ออกมาเพื่อรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับประเทศไทยเราหลายๆประเทศในอาเซียนก็เลยได้รับผลกระทบจากสินค้าถูกที่ทะลักเข้ามาพอสมควรนะครับอันนั้นเป็นของจีนนะครับส่วนของสหรัฐปีหน้าก็จะโตลดลงไปจากปีนี้เล็กน้อยปีที่แล้วเขาโตประมาณ 2.5% นะครับปีนี้จะโตประมาณ 2.3% นะครับเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% เศษเศษก็เรื่องเงินเฟ้อยังเป็นปัญหาที่สหรัฐยังจะต้องต่อสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าลดช้ากว่าที่คิดนะครับแล้วเพราะนั้นพอลดช้าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ลดดอกเบี้ยไม่ได้นะครับลดดอกเบี้ยไม่ได้ตรึงดอกเบี้ยไว้ที่สูงดอลลาร์ช่วงนี้ก็เลยจะแข็งนะครับแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทและค่าเงินประเทศอาเซียนนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ได้นะครับส่วน EU นะครับแล้วประเทศยักษ์ใหญ่ใน EU คือเยอรมันเนี่ยก็เริ่มจะค่อยๆฟื้นค่ายอย่างช้าๆนะครับปีหน้าปีนี้ EU จะเติบโตประมาณ 1%เยอรมนีจะเติบโตประมาณเกือบ 1% ไม่ถึงดีประมาณ 0.8% ค่อยๆฟื้นค่ายอย่างช้าๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทางธนาคารกลางยุโรปก็ลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีการอัดฉีดงบประมาณภาครัฐเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับแต่ว่าต้นทุนเรื่องค่าขนส่งเรื่องที่แพงขึ้นก็ยังส่งผลกระทบกับ EU แล้วก็เยอรมนีญี่ปุ่นปีนี้จะโตประมาณ 1% ต้นๆนะครับก็จะมีปัญหาแหละเพราะว่าได้รับยังมีแรงกดดันจากประชากรที่มีคนสูงวัยสูงนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเริ่มลดลงนะครับเหตุผลที่เงินเฟ้อญี่ปุ่นลดลงก็รัฐบาลทุ่มเทงบประมาณเพื่อลดราคาพลังงานนะครับทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนมากเกินไปนักนะครับก็เห็นภาพรวมว่าเศรษฐกิจโลกนั้นยังพอไปได้นะครับเพียงแต่ว่าไปแบบช้าๆหน่อยชะลอชะลอหน่อยเรื่องราคาพลังงานและเรื่องเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรียกว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะผันผวนได้นะครับนั้นพอเห็นภาพโลกพอเห็นภาพอาเซียนละทีนี้สิ่งที่อยากจะเติมให้วันนี้ในช่วง 3-4 นาทีสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ฟังรวมถึงคุณวัชรินทร์คุณพิพัฒน์คงได้ข่าวอยู่แล้วนะครับค่าเงินอินโดนีเซียเนี่ยตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ค่าเงินอินโดนีเซียเรียกว่าค่าเงินรูเปียนะครับตอนนี้อยู่ที่ 18,000 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับรัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียบอกเครียดเลยเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี
1: ้
0: นะครับคำถามคือทำไมอยู่ดีๆค่าเงินรูเปียมันตกลงไปทั้งที่แนวโน้มความสดใสของการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียนี่ก็ดีน
1: ะ
0: นะครับอันที่1ก็ชัดเจนเลยว่าวิกฤตพลังงานโลกที่ทำ

0: ให้ราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจหลายคนอาจจะจำภาพในอดีตไม่รู้คุณวัชรินทร์คุณพิยพัฒน์จำได้ไหมก่อนหน้านี้อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเนา
1: ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในสมาชิกโอเปกด้วยแล้วต่อมา2147อินโดนีเซียต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกประเทศโอเปกเพราะไม่มีน้ำมันส่งออกนะครับเหตุผลก็คือว่าอินโดนีเซียเนี่ยคนเยอะนะครับคนเยอะแล้วก็รัฐบาลเขายังตรึงราคาน้ำมันให้ถูกนะครับประเทศก็เลยใช้น้ำมันกันเยอะแยะเยอะแยะมากมายไปหมดอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจนะครับทีนี้พอใช้น้ำมันเยอะแยะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นไอ้หลุมน้ำมันที่อินโดนีเซียเคยมีและเคยผลิตออกมาเพื่อส่งออกจนเป็นสมาชิกโอเปกเนี่ยมันน้ำมันมันลดลงเรื่อยๆวันนี้ต้องบอกว่าอินโดนีเซียสามารถผลิตน้ำมันดิบออกได้ราวๆ600,000บาร์เรลต่อวันเท่านั้นเองนะครับแล้วช่วงพอน้ำมันขาดแคลนน้ำมันมันเริ่มแห้งเนี่ยอินโดนีเซียก็ยังไม่มี FDI เข้าไปลงทุนด้านนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำมันใหม่ๆอินโดนีเซียก็ไม่มีนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าโรงกลั่นของอินโดนีเซียนะครับเป็นโรงกลั่นยุคเก่านะครับไม่ได้มีการลงทุนนะสมัยใหม่โรงกลั่นสมัยใหม่ที่จะผลิตน้ำมันให้ได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยโรงกลั่นก็กลั่นเองได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกได้ว่าเมื่อบวกกับความต้องการน้ำมันที่ใช้มากขึ้นเหลือเกินโดยที่รัฐบาลอินโดนีเซียก็อุดหนุนให้น้ำมันมันถูกเข้าไว้เนี่ยนะครับเลยทำให้อินโดนีเซียเปลี่ยนสภาพจากผู้ส่งออกน้ำมันกลายเป็นผู้นำเข้าน้ำมันอันนี้น่าตกใจนะครับพอนำเข้าน้ำมันเสร็จวันนี้นะครับถ้าตัวเลขกลมๆก็คือว่า 40% ของความต้องการในภายในประเทศเนี่ยอินโดนีเซียต้องนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์จากมาเลเซียก็แปลว่าเงินเรียกว่าเงินรูเปียก็ไหลออกต้องโทษเงินรูเปียก็ไปซื้อดอลลาร์แล้วดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันทำให้รูเปียอ่อนลงอ่อนลงดอลลาร์แข็งขึ้นแข็งขึ้นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจนอกจากนั้นแล้วพอเกิดปัญหานะครับรัฐบาลอินโดนีเซียโดยนายปราโบโวซูเบียนโตเนี่ยประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยก็แทนที่จะแก้ปัญหาให้ถูกทางนะครับแทนที่จะปรับราคาน้ำมันให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงก็พยายามที่จะกักเงินดอลลาร์ไว้ในประเทศขายของต้องเอาดอลลาร์มาเก็บไว้ 100% ในประเทศห้ามไหลออกโน่นนี่นั่นนักลงทุนก็ยิ่งตกใจสิครับอ้าวต่อไปนี้อินโดนีเซียจะเล่นอะไรกับตลาดเงินนะครับถ้ามีดอลลาร์แล้วคุณกักไม่ให้แลกเปลี่ยนง่ายๆไม่ให้ทำนู่นทำนี้ทำนั่นทีนี้ใครขายได้ก็ขายใครทิ้งรูเปียได้ก็ใครทิ้งดอลลาร์ทิ้งออกทิ้งอินโดนีเซียได้ก็ทิ้งเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปรากฏการณ์ฝรั่งบังค่ากองทุนที่ถือสินทรัพย์ถือพันธบัตรในอินโดนีเซียก็ขายทิ้งหมดเอาเงินดอลลาร์กลับประเทศกันหมดไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ครับด้วยหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยนะครับคนทิ้งรูเปียคนไปซื้อดอลลาร์รูเปียเลยอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงนะครับจนน่าตกใจที่เล่าละเอียดตรงนี้ก็บอกว่าเงินบาทก็มีโอกาสนะครับเงินบาทก็มีโอกาสที่จะเจอแบบรูเปียได้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีหน่อยนะครับจาก13,000รูเปียในยุค5960ในยุคที่ปฏิรูปประเทศดีๆภายใต้การบริหารประเทศของซูซิโร่บะบังยุดุโยโนตอนที่มีMP3EIแผนปฏิรูปประเทศนั้น13,000รูเปียต่อดอลลาร์ตอนนี้18,000เข้าไปกระทบมากๆเลยนะครับตอนที่มีโควิดเนี่ยก็ยังแค่ประมาณ15,000-16,000เท่านั้นนะครับรูเปียต่อดอลลาร์ไม่เคยหนักขนาดนี้ก่อนจะฟื้นตัวมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนอันนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราอุดหนุนราคาพลังงานในทางที่ผิดถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนรวมถึงถ้าผู้นำมีความสับสนนะครับในปราโบโวซูเบียนโตตอนนี้ก็มีความสับสนนโยบายของเขาเนี่ยก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นอย่างรุนแรงนะครับและนโยบายที่ทำให้ไม่เชื่อมั่นอย่างรุนแรงคือเขาเน้นประชานิยมเน้นแจกอาหารเน้นแจกนมให้เหมือนจะดีนะครับเหมือนจะดีแจกอาหารแจกนมให้เด็กจะให้ผู้หญิงตั้งครรภ์แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเขามองว่าอันนี้มันกระทบกับงบประมาณรัฐบาลมันไม่ได้สร้างการเจริญเติบโตอย่างแท้จริงเลยทำให้ค่าเงินรูเปียวันนี้อ่อนวูบๆลงไปเลยครับคุณวัชรินทร์คุณพิญญาภัทรครับสดชื่นหน่อยนะครับฟังข่าวร้ายแล้วก็ต้องสดชื่นหน่อยนะครับ
2: แต่เราก็จะเห็นนะคะว่าช่วงนี้คือประเทศในแถบอาเซียนก็พยายามใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานาต่างกันไปรวมถึงไทยเราด้วยนะคะก็หวังว่าจะช่วยได้ไหม
0: ของเราเนี่ยรัฐ

0: บาลประกาศชัดไม่ใช้คำว่ากระตุ้นนะครับเพราะถ้าใช้คำว่ากระตุ้นเดี๋ยวพ.ร.ก. 400,000 ล้านจะมีปัญหากับรัฐธรรมนูญก็ใช้ว่าลดค่าครองชีพช่วยเหลือค่าครองชีพแต่ว่าไทยเราเนี่ยถ้าเจาะลึกแล้วมีปัญหาหนักที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่รู้จะช่วยได้จริงหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยววันหลังมาวิจารณ์ลึกๆกันก็ได้ครับเพิ่งเริ่มมา10กว่าวันเองนะครับไทยช่วยไทยพลัส8วันเองครับ
1: ค่ะค่ะมาให้กำลังใจคนไทยกันค่ะหายใจกันต่อไปนะคะยาวๆวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะและ
2: ค่ะวันนี้ก็ลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่8 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ MCOTNews FM 100.5 ผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์ได้นะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยข่าวปีติของประสบนิกรไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จทอดพระเนตรพราวพร่างกลางดวงใจแสดงเฉลิมพระเกียรติพระราชินีครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้แทนนักแสดงทูลเกล้าถวายสูจิบัตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบพราวพร่างกลางดวงใจณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกทม.ครับ
1: ขณะที่เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแม้ตอนนี้ยังไม่มีการปะทะกันนะคะแต่ก็ยังพบว่ามีกระแสข่าวเรื่องของการยั่วยุในขณะที่เรื่องของการประนอมอันคลอสค่ะก็มีรายงานอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองค่ะก็ย้ำเรื่องของการเดินหน้าอันคลอสเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนค่ะจากกรณีที่มีความกังวลนะคะว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสในประเด็นอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะรัฐบาลก็ได้มาแสดงความเข้าใจกับประชาชนนะคะว่ากระบวนการดังกล่าวก็เป็นเรื่องของการหารือพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้เป็นการเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและไม่ได้เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศแล้วนะคะว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนและทางทะเลที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันค่ะโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือว่าการพัฒนาร่วมกันหรือการแบ่งปันผลประโยชน์นายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะคะว่าการจะดำเนินการทุกขั้นตอนต้องมีความรอบคอบประสานงานอย่างใกล้ชิดทั้งด้านต่างประเทศหน่วยงานด้านความมั่นคงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่ค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะรัฐบาลแจงประนอมอันคลอสไม่กระทบอธิปไตยนายกขอให้ประชาชนมั่นใจบัวแก้วกระทรวงการต่างประเทศเคลียร์ยิบขั้นตอนไร้ผลผูกพันทางกฎหมายนายกขอให้ประชาชนมั่นใจไทยเข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสไม่กระทบอธิปไตยเป็นกลไกกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
1: ส่วนประเด็นร้อนนะครับในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ไปกระทบกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครนะครับนอกจากเรื่องของระบบอากงที่มีการกล่าวหาเรื่องของการแต่งตั้งโยย้ายข้าราชการซึ่งนายชัดชาติชี้แจงบอกว่าไม่มีระบบนี้นะครับยืนยันความโปร่งใสในการทำงานที่ผ่านมาขณะที่นิดาโพได้เปิดเผยโครงร่างการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับนายชัดชาติจะมีคะแนนนำโด่งถึง 67 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับเมื่อวานนี้ครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมได้ชี้แจงถึงประเด็นการเมืองและข้อกล่าวหาต่างๆที่เกิดขึ้นกรณีที่นายจิรยุห่วงทรัพย์ได้โพสต์ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับผู้อำนวยการเขตรายหนึ่งในประเด็นการคุกคามทางเพศนายชัดชาติบอกว่าหากมีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจนขอให้เปิดเผยออกมาได้เลยเพื่อเอาคนไม่ดีออกไปและพร้อมให้ฝ่ายบริหารชุดใหม่หรือว่าปลัดกทมดำเนินการทันทีนอกจากนี้ครับนายชัดชาติยังกล่าวเสริมว่ากทมเพิ่งได้รับรางวัลเหรียญทองด้านความเท่าเทียมแล้วก็สิทธิมนุษยชนจากองค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าหน่วยงานภายนอกประเมินระบอบการดูแลสิทธิมนุษยชนของกทมไว้ค่อนข้างดีนายชัดชาติบอกว่าเราประกาศเสมอว่าเราไม่ยินยอมต่อการคุกคามทางเพศที่ผ่านมาถ้ามีเรื่องร้องเรียนเราจัดการทุกเคสแต่ในระดับผู้อำนวยการเขตตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมของตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับระบบของกทมแต่อย่างใดและอีกเรื่องที่นักข่าวถามอีกครั้งหนึ่งถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ระบบอากงหรือข้อครหาเรื่องของการใช้เส้นสายในการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการกทม.นายชัดชาติชี้แจงว่าระบบดังกล่าวไม่มีอยู่จริงและมองว่าเป็นเพียงวัฒกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาการแต่งตั้งโยกย้ายในทุกองค์กรย่อมมีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็ไม่สมหวังเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่พอใจก็อาจจะกล่าวหาระบบว่าระบบไม่ดีโดยไม่ได้ย้อนดูความสามารถของตนเองนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่หน้าหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐเลยแหละครับชัดชาติโต้เดือดปมอากงนิดาโพนำห่างคู่แข่งดาน่าชำแหละยับทู่หัวไม่สายหางไม่กระดิกปชน.บี้ปปช.คดีฟอกขาวนะครับคู่แข่งแย่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.รุมถล่มระบบอากงประสานเสียงชำแหละคอร์รัปชันถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกดร.โจชัยวัฒน์ขอโอกาสคนทำงานซื่อสัตย์สุจริตอนุชาดักคออดีตผู้ว่าไม่เป็นอิสระจริงครับ
0: ขณะที่นิดาโพค่ะก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69นะคะเมื่อถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทม.อันดับ1ค่ะระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์สังกัดอิสระนะคะร้อยละ 67.30 ซึ่งก็ห่างกับอันดับ2มากเลยค่ะอันดับ2เนี่ยนะคะก็ยังไม่ใช่ตัวผู้สมัครค่ะแต่ว่าผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครอยู่ที่ 10.20% ส่วนอันดับอันดับ3ค่ะเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ4นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะและอันดับที่5เป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะในขณะที่แนวโน้มคนกรุงเทพจะเลือกสก.พบว่าอันดับ1 29.10% ค่ะระบุว่าจะเลือกจากสังกัดอิสระค่ะอันดับที่2ระบุว่าจะเลือกจากพรรคประชาชนอันดับ3ยังไม่ตัดสินใจอันดับ4ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์และอันดับ5ระบุว่าเป็นกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ ฟ์ลงตัวและทีมคนทำงานในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะคะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพการหาเสียงเลือกตั้งนะคะทั้งในฝั่งของดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนไปหาเสียงที่ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรค่ะหรือว่าอตก.นะคะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้สมัครผู้ว่ากท

0: ทม.ก็ลงพื้นที่ไปที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีพาดหัวข่าวซึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยค่ะดร.โจอนุชาประสานเสียงรุมขยี้สวยกทม.หัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกชัดชาติเย้ยอากงแค่วาทกรรมท้าจิรยุเปิดหลักฐานผอ.เขตหื่นประชาธิปัตย์และประชาชนปลุกโกงดิสเครดิตชัดชาติด้านอนุชาซัดปมสวยกทม.ถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกชี้คนกทม.รู้กันหมดข้าราชการกทม.ส่งสัญญาณมาถึงเย้ยอิสระจริงไม่จริงไม่อยากพูดมากชี้มีนโยบายป้องทุจริตตรวจสอบได้ส่วนดร.โจลั่นหากพรรคประชาชนได้เข้าบริหารงานกทม.ลุยปราบทุจริตคอร์รัปชันงางต้นต่อโกงงบถอนทุนเลือกตั้งคืนชี้หัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกยกลำพูนโมเดลตัวเลขทุจริตลดลงระบุผลงานพิสูจน์แล้วด้วยแบรนด์พักส้มขณะที่ชัดชาติออกโรงโต้ระบบอากงไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมายืนยันไม่มีการทำ IO 100% นโยบายของทีมงานคือการสื่อสารข้อเท็จจริงและสร้างสรรค์ไม่มีการกล่าวร้ายหรือทำลายคู่ต่อสู้ลั่นไม่ทนคุกคามทางเพศชี้ผลโพออกมาดีเพราะประชาชนเห็นผลงานที่ทำมา4ปีย้ำทีมงานต้องไม่ประมาทจับตา3สัปดาห์สุดท้ายค่ะ
1: อย่าลืมนะครับ28มิถุนายนนี้คนกทม.อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับทำให้การหาเสียงเมื่อวานที่เป็นวันหยุดก็คึกคักเลยครับเริ่มต้นที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับพร้อมทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่หาเสียงเขตบึงกุ่มบางกะปิช่วงหนึ่งไปที่บริเวณตลาดปัทวิกรแหล่งค้าขายสินค้ามือสองแล้วก็ตลาดที่มีสินค้าหลากหลายครับโดยได้ไปแจกใบนโยบายกับทั้งประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าครับนายชัดชาติบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของเมืองในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งหัวใจสำคัญคือการขับเคลื่อนบริษัทขนาดใหญ่ราวๆ 1,400 แห่งและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME กว่า 500,000 รายให้เดินหน้าควบคู่กันไปได้เพราะต่างก็มีการจ้างงานกลุ่มประมาณ3ล้านคนทีมกทม.ทำงานได้เตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับเส้นเลือดฝอยผ่านการสร้างแพลตฟอร์มกทม.เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมผู้ให้บริการระดับชุมชนจะมีคลินิก SME เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากในการขอใบอนุญาตสำหรับกิจการร้านอาหารร้านกาแฟและก็โฮสเทลด้วยนะครับส่วนดร.มริกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็หาเสียงคึกคักเลยเมื่อวันหยุดนะครับโดยไปเยือนตลาดถนอมมิตรเขตบางเขนซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจและก็ศูนย์การจับจ่ายใช้สอยสำคัญของประชาชนในพื้นที่เขตบางเขนและสายไหมครับโดยเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีประชาชนมาขอถ่ายรูปมอบดอกไม้และก็ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจตลอดเส้นทางครับดร.มริกาได้รับฟังปัญหาเศรษฐกิจปากท้องค่าครองชีพรวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ก่อนจะกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับทุกรอยยิ้มแล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นย้ำว่าการได้ลงพื้นที่สัมผัสจริงในพื้นที่ทำให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจฐานรากที่ชัดเจนเพื่อจะนำทุกเสียงสะท้อนความห่วงใยไปแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมครับดร.ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนนะครับพร้อมด้วยผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็ลงตลาดอตก.ครับไปพบปะพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้านำเสนอชุดนโยบายค้าขายง่ายหวยใบเสร็จ SME เวอร์ชั่นกทม.นะครับส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้ก็ควงนายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งนะครับโดยช่วงวันหยุดไปที่ตลาดวัดแขกย่านสีลมนายอนุชาบอกว่าสภาพเศรษฐกิจเมืองหลวงปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงหดตัวอย่างเห็นได้ชัดครับกทม.จึงจำเป็นต้องออกตัวแรงเร่งสนับสนุนช่องทางการทำมาหากินของประชาชนพ่วงการจัดวางระบบคมนาคมให้เดินทางสัญจรสะดวกรวดเร็วและสะอาดโดยเฉพาะการปฏิรูประบบจัดเก็บขยะใหม่ในด้านการค้าหลักให้เป็นระเบียบเพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากชาวต่างชาตินะครับสำหรับประเด็นเรื่องของผู้ว่ากทม.นะครับพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือไทยโพสต์นะครับรุมจวกระบบอากงประชาชนหรือว่าพรรคประชาชนตามขยี้อุ้มศักดิ์สยามส้มฟ้าชี้หัวไม่สายหางไม่กระดิกโค้งแรกชัดชาตินำโด่งดีด้าโพเผยโค้งแรกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ชัดชาติยังนำโด่งร้อยละ 67.30 ด้านชัดชาติโต้ปมผอ.คุกคามทางเพศเป็นเรื่องพฤติกรรมบุคคลไม่เกี่ยวระบบกทม.ท้าจิรยุเปิดหลักฐานชัดเจนยั

ระบบอากงใช้ I.O. ไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงวาทกรรมดร.โจและอนุชาประสานเสียงระบบอากงสวยกทม.ถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกเตือนอย่าประเมินประชาชนต่ำไปมาริกาจ่อยื่นกกต.ตรวจ

0: แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะซึ่งในฝั่งของพรรคประชาชนที่นำโดยนายปกรณ์วุฒิและนายพฤทธิ์นะคะมีการแถลงข่าวเปิดรายละเอียดคำร้องที่พรรคฝ่ายค้านและสว.ยื่นต่อประธานรัฐสภาเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบค่ะซึ่งทางฝั่งพรรคประชาชนนะคะระบุว่าในกรณีของการซุกหุ้นนี้ค่ะสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี65ชัดเจนว่านายศักดิ์สยามนอกจากจะถือหุ้นในบริษัทบุรีเจริญนครแล้วก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยซึ่งถือหุ้นอยู่ถึง 80% และบริษัทตั้งอยู่ที่บ้านของนายศักดิ์สยามค่ะคำร้องดังกล่าวก็ร้องไปที่ปปช.ผ่านประธานสภามี4ข้อกล่าวหาหลักค่ะก็คือปปช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบมิชอบมีข้อบกพร่องปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีโดยมิชอบไม่พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาผิดพลาดอย่างชัดแจ้งจงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสและจงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในฐานความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากว่าประธานสภาไม่ส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาจะเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็จะยื่นประธานสภานะคะจะยื่นร้องประธานสภาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ด้วยซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะอ้างบกพร่องยกคดีศักดิ์สยามพรรคประชาชนบี้4ปมฟันปปช.จี้โสพลเร่งรัดอย่าปะตกอนุทินเบิร์ธเดย์ชาดา65ปีร่วมถกอาเซียนฟิวเจอร์วันนี้ทักษิณพาลูกหลานเดินห้างอนุทินเบิร์ธเดย์ชาดาครบ65ปีชื่นมื่นพรรคประชาชนแจงยื่นสอบปปช.ปมยกคำร้องคดีซุกหุ้นศักดิ์สยามตั้ง4ข้อสงสัยปฏิบัติหน้าที่มิชอบนายกนำเยือนเวียดนาม 8-9 มิถุนายนกระชับความสัมพันธ์ดันความร่วมมือค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีค่ะกำลังอบกอดนายชาดานะคะซึ่งนายชาดาก็ไหว้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าเดินทางไปอวยพรวันคล้ายวันเกิด65ปีนายชาดาไทยเศรษฐ์ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะก็ไปที่บ้านดอนหมื่นแสนอำเภอเมืองอุทัยธานีค่ะ
6: มาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสยังคงแรงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยอดใช้จ่ายทะลุไป 15,000 ล้านบาทแล้วครับขณะที่วันที่2ของผู้ยืนยันสิทธิ์บัตรคนจน8ล้าน8แสนรายแต่ว่าผู้ที่สะดุดยังลงทะเบียนไม่ได้ 401,000 นะครับชาวบ้านก็เรียกร้องให้มีการทบทวนเกมเข้มนะฮะโดยเฉพาะปมเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับรายงานข้อมูลช่วง6วันแรกก็คือ 1-6 มิถุนายนของร้านค้าและก็การใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่6มิถุนายนเวลา 5:00 น.นะครับพบว่าประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น26ล้านนะครับ4แสนรายมียอดใช้จ่ายรวม15ล้านเอาขออภัยฮะ 15,000 ล้าน 239,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับโดยเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายนะครับ 8,862 กว่าล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่ายไป 6,370 กว่าล้านบาทนะครับจำนวนใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ 22.27 ล้านคนส่วนรองปลัดกระทรวงการคลังนายอัตพลอัธวรเดชในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ตั้งแต่4ถึง5มิถุนายนมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้ว 8,865,427 รายโดยนะครับผู้ที่ลงทะเบียนที่ยังไม่ผ่านณขณะนี้นะครับมีอยู่401,000นะครับและประชาชนเองก็ยังคงเรียกร้องนะครับขอใ

0: มีการทบทวนสิทธิ์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการใช้ชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเนื่องจากขึ้นเป็นเกณฑ์เข้มแล้วก็จะทำให้พ่อแม่หลายท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ประเด็นนี้ครับยืนยันสิทธิ์คนจน 8.8 ล้านจี้ปรับเกณฑ์เข้มยังระงมไทยช่วยไทยพลัสแรงต่อเนื่องยอดทะลุ 1.5 หมื่นล้านแล้วคลังเผย2วันผู้ยืนยันสิทธิ์บัตรคนจน 8.8 ล้านราย 4.1 แสนรายสะดุดและรีบแก้ไขก่อน21มิถุนายนเสียงเรียกร้องทบทวนเกณฑ์เข้มยังระงมโดยเฉพาะปมเลี้ยงดูพ่อแม่ครับ
1: ซึ่งปมนี้นะคะก็มีการรายงานค่ะจากนักวิเคราะห์อย่างคุณณัฐมงคลนาวินผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลก็หยิบยกประเด็นนี้มาวิเคราะห์นะคะว่าประเด็นเรื่องของเกณฑ์การคัดผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการขยับนะคะในเรื่องของการให้ผู้ที่เป็นพ่อแม่ถ้าหากเอาไปลดหย่อนภาษีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วนั่นจะทำให้พ่อแม่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าเรื่องนี้สร้างความอึดอัดใจกันในครอบครัวกลายมาเป็น Talk of the Town ที่สร้างความสั่นสะเทือนในใจของทั้งคนทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแต่วันนี้ก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าทาง Daily News ก็มีรายงานค่ะว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการแจ้งค่ะว่านายกรัฐมนตรีให้คลังพิจารณายกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเกณฑ์กลั่นกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะมีการแถลงต่อสื่อนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังจะเดินทางไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งก็เป็นกระแสสังคมก็ต้องรอดูนะคะถ้าหากว่ายกเลิกเนี่ยก็จะทำให้กลายเป็นข่าวดีค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะนักวิเคราะห์ดังชี้ครอบครัวร้าวเกณฑ์บัตรคนจนบังคับลูกให้เลือก2ทางทะเลาะพ่อแม่บ้านแตกณัฐมงคลนาวินออกโรงวิเคราะห์บัตรคนจนรอบใหม่ชี้เห็นด้วยกับการคัดกรองคนลักไก่สแกนลึก9กลุ่มต้องห้ามแฉเงื่อนไขบีบหัวใจมนุษย์เงินเดือนหากพ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ขอสิทธิ์คืนลูกเสี่ยงโดนสรรพากรเช็คบิลภาษีย้อนหลังเพราะเป็นนโยบายไร้หัวใจผลักภาระและสร้างรอยร้าวให้สถาบันครอบครัวส่วนในอีกฉบับนึงค่ะในผู้จัดการรายวันค่ะหญิงหน่อยเตือนอย่าหาทำตัดสิทธิพ่อแม่เพราะภาษีลูกผู้จัดการรายวันรายงานนะคะว่าอย่าหาทำคุณหญิงหน่อยวิจารณ์เกณฑ์ลูกยื่นลดหย่อนภาษีพ่อแม่โดนตัดสิทธิบัตรสวัสดิการกระทรวงการคลังไม่ควรเข้มงวดเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นดีกว่าค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของการเปิดผลรับฟังความเห็นของสภานะครับ1เดือนเสียงส่วนใหญ่คัดค้านไม่เอาร่างกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับมีรายงานจากรัฐสภานะครับถึงกรณีนายเอกราชอุดมอํานวยส.ส.กทม.พรรคประชาชนกับคณะได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหารเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงเดือนเมษายนซึ่งมีสาระสำคัญก็คือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเพื่อยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารในยามปกติที่ไม่มีภัยสงครามซึ่งกลุ่มส.ส.พรรคประชาชนให้เหตุผลในการเสนอกฎหมายดังกล่าวว่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทหารกองประจำการเนื่องจากประเทศไทยมีระบบการเกณฑ์ทหารที่บังคับชายไทยบางส่วนเข้ารับราชการทหารในห้วงเวลาที่ไม่มีภัยสงครามนำไปสู่การลิดรอนเสรีภาพการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในระดับปัจเจกบุคคลและก็การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในวัยทำงานออกจากระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศหากยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารเพื่อให้กองทัพประกอบด้วยนะครับเพียงบุคคลที่สมัครใจเข้ารับราชการทหารจะทำให้กองทัพดำเนินภารกิจรักษาความมั่นคงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากทำควบคู่กับการลดยอดกำลังพลที่ไม่จำเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทหารกองประจำการจะนำไปสู่จำนวนผู้สมัครใจที่สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ครับโดยหลังส.ส.พรรคประชาชนได้ยื่นร่างพรบแล้วสำนักงานเลขาธิการของสภาครับได้นำร่างพรบไปเปิดรับฟังความเห็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ทางเว็บไซต์ของสภาตั้งแต่ช่วงวันที่7พฤษภาคมถึง6มิถุนายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายและพบว่ามีคนให้ความสนใจกันอย่างมากเลยครับตัวเลขหลังผ่านเวลาเที่ยงคืนของวันที่6มิถุนายนมีเข้ามาดูรวม 152,592 ครั้งและมีผู้แสดงความคิดเห็นร่วม 41,994 คนเห็นด้วยกับร่างพรบนี้นะครับ 45.14% ขณะที่ไม่เห็นด้วยมีมากกว่าครับนั่นก็คือ 54.

0: 6% ครับพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ครับยังเสียงประชาชน 54.86% แห่ค้านเลิกเกณฑ์ทหารเปิดผลสภารับฟังความเห็นประชาชน1เดือนเสียงส่วนใหญ่ค้านไม่เอาร่างกฎหมายยกเลิกเกณฑ์ทหารพรรคส้มเฉือนเดือด 54.86 ต่อ 45.14 คนแห่ดู 152,592 รายครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอย่างในแนวหน้านะคะสหรัฐดัดหลังเล็งยึดทรัพย์อิหร่านเยียวยาประเทศโดนถล่มสหรัฐอิหร่านเปิดฉากยิงโจมตีตอบโต้กันในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอีกระลอกขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐเล็งยึดทรัพย์สินอิหร่านเยียวยาพันธมิตรอ่าวเปอร์เซียที่โดนถล่มค่ะส่วนในมติขออภัยค่ะในเดลีนิวส์นะคะผวาสปายยิวดักฟังเจรจาอิหร่านส่องความลับทรัมป์รัฐบาลวอชิงตันเต้นกำชับติดขาดข้อมูลห้ามแชร์การทหารเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดข่าวกรองแชร์สายลับอิสราเอลดักฟังทีมเจรจาทำเนียบขาวเจรจาเรื่องอิหร่านหวังแอบส่องความลับโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐเล็งใช้ทรัพย์สินอิหร่านชดเชยความเสียหายให้พันธมิตรอ่าวอาหรับช่องแคบฮอร์มุซอย่างตึงเครียดสหรัฐยิงสอยโดรนอิหร่านร่วงยับค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับไปบุกรวบบ่อนการพนันภายในวัดหลังลักลอบเล่นพนันในงานศพก็จับนักพนันได้กว่า20คนมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพบ่อนงานศพเป็นภาพชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองราชบุรีครับควบคุมตัวเซียนพนัน21คนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองราชบุรีดำเนินคดีหลังบุกทลายบ่อนพนันไฮโลและไพ่รัมมี่ที่ลักลอบเล่นกันในงานศพบริเวณศาลาวัดบ้านโพนะครับก็นั่งกันอยู่เต็มสภ.เมืองราชบุรีเลยแหละครับพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับทลายบ่อนศาลาวัดกลางงานศพเล่นไฮโลกันตลอด21คนล้อมวงได้เสียชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองราชบุรีส่วนที่กำลังกรมน.ชรบ.และตำรวจบุกทลายบ่อนงานศพกลางวัดดังเมืองราชบุรีนะครับเปิดศาลาวัดเล่นกันจงคลื่นก็ถูกรวบตัวได้ทั้งหมด21คนครับ
1: ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะทางรัฐบาลค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังรับมือเหตุอุทกภัยโดยเฉพาะในสถานศึกษาก็มีคำสั่งนะคะว่าโรงเรียนที่เปิดเรียนถ้าหากว่าเกิดเหตุน้ำท่วมน้ำป่าก็สามารถปิดเรียนได้ทันทีเพื่อความปลอดภัยค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์ค่ะเปิดทางโรงเรียนปิดได้ทันทีรับมืออุทกภัยน้ำท่วมป้องกันซ้ำรอย3ปีก่อนกระทรวงศึกษาธิการไฟเขียวให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาสั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีหลังรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกรับมือภัยพิบัติโดยหารือร่วมกันกับกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.พบเสี่ยงอุทกภัยดินสไลด์และพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงทุกปีชี้ถอดบทเรียนความเสียหายย้อนหลัง3ปีป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเน้นความปลอดภัยสูงสุดเผยมาตรการระยะยาวเน้นการฟื้นฟูโครงสร้างสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวรค่ะ
0: ไทยรัฐมีภาพนะครับเป็นภาพข่าวฆาตกรรมนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่พอถอหรือว่าพิสูจน์หลักฐานครับกำลังตรวจสภาพศพนางทินนุยมาวินหรือว่าเอชาวเมียนมาครับเป็นในหน้าจัดหางานภายในบ้านเช่าที่จังหวัดปทุมธานีร่างเปลือยท่อนบนลูกชายผู้ตายสงสัยชายเมียนมาที่แม่พามาอยู่ด้วยเพื่อรอทำงานตำรวจก็เร่งตรวจหาปมคดีดังกล่าวนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับฆ่าสาวพม่าศพเปลือยอกหมกห้องเช่าสงสัยใกล้ตัวฆ่าสาวเมียนมาก็เป็นในหน้าจัดหางานดับคาบ้านเช่าที่ห้องน้ำพบมีดและก็ค้อนแช่อยู่ในถังในห้องน้ำแพทย์ตรวจศพพบว่าถูกกระซวกนะครับลูกชายนะครับบอกว่าผู้ตายสงสัยนะครับเป็นชายชาวเมียนมาที่แพทย์แม่พามาอยู่ด้วยนะครับเป็นคนก่อเหตุตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบหาตัวเพื่อคลี่คลายคดีดังกล่าวครับ
1: ส่วนความคืบหน้าคดีน้ององุ่นนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่

0: ในข่าวสดค่ะทรงสถานพินิจมือฆ่าน้ององุ่นทั้งพี่สาวกับนาญาติจัดงานเผาศพที่วัดในลิเจียศาลส่ง2เยาวชนเข้าสถานพินิจกาญจนบุรีคดีพลั้งมือฆ่าน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบจนเสียชีวิตก่อนนำศพหมกสวนยางที่สังขละบุรีค่ะ
1: ก็ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับในหน้า1หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ทักทายพูดคุยกันยามเช้าเข้ามาแบบนี้ทุกวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแตะ 8,800,000 รายพบกลุ่มลงทะเบียนไม่สมบูรณ์กว่า 410,000 คนเตือนเร่งตรวจสอบและลงทะเบียนใหม่ด่วนภายใน21มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระหว่าง 4-5 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้าสู่ระบบยืนยันสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 8,865,427 รายช่องทางออนไลน์ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดนำโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 5,473,320 รายตามมาด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐ 1,244,416 รายและแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายขณะที่การลงทะเบียนผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารมีจำนวน614,723 รายผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย 344,438 รายผู้ที่ผ่านการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยมีจำนวน 8,454,728 รายซึ่งกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและให้รอรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการที่จะประกาศ17กรกฎาคมนี้สำหรับผู้ที่มีข้อมูลยังไม่สมบูรณ์จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและลงทะเบียนใหม่ให้แล้วเสร็จในกรอบเวลาปิดรับลงทะเบียนโครงการคือภายในวันที่21มิถุนายนนี้ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังไม่ได้มีแนวคิดหรือมีคำสั่งตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาส่วนเรื่องราวที่หลายคนกังวลเรื่องเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกมาอาจทำให้มีปัญหาครอบครัวล่าสุด Facebook เพจดัง Drama Addict โพสต์ข้อความสะท้อนเสียงจากประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยเพจได้เผยข้อความของลูกเพจรายหนึ่งที่ระบุว่าล่าสุดแม่โกรธมากที่เอาชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีทั้งที่ตนใช้ชื่อแม่ลดหย่อนภาษีทุกปีเงินส่งให้ทุกเดือนแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจึงอยากฝากเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยนอกจากนี้ยังมีอีกรายหนึ่งกรณีลูกเพจสะท้อนผลกระทบในลักษณะใกล้เคียงกันโดยระบุว่าเรื่องบัตรคนจนไม่ได้มีแค่พ่อแม่ลูกมีปัญหากันที่บ้านลูกเครียดกลัวโดนภาษี

0: ตอนนี้แม่รู้สึกผิดกลัวลูกถูกภาษีย้อนหลังแพทย์โรงพยาบาลวิมุตโพสต์อาลัยหมอต้นอาจารย์แพทย์ที่ถูกต่างชาติขี่จักรยานยนต์ชนเสียชีวิตอย่างสงบแล้วเมื่อวานนี้กรณีอุบัติเหตุอาจารย์หมอต้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์แพทย์ชื่อดังโรงพยาบาลรามาธิบดีถูกชายชาวอังกฤษซิ่งรถจักรยานยนต์ชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงกลางดึกวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาและต้องส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนชาวต่างชาติคู่กรณีตรวจพบไม่มีใบอนุญาตขับขี่และมีสารเสพติดชนิดโคเคนในร่างกายล่าสุดเพจโรงพยาบาลวิมุตพหลโยธินโพสต์แจ้งข่าวเศร้าระบุว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตศูนย์สุขภาพปอดได้เสียชีวิตแล้วด้านพันตำรวจเอกอภิชาติจันทร์สำเร็จผู้กำกับสภ.เกาะพะงันกล่าวว่าได้สั่งการพนักงานสอบสวนเร่งติดตามตัวชายต่างชาติคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตจากข้อหาเดิมและวันนี้มอบให้พนักงานสอบสวนไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยให้ถอนประกันผู้ต้องหาเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษเพิ่มขึ้นเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริง
8: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายน

0: นายนนี
1: ้ขี่อยู่ดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
2: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุโทร1719 Everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
3: เปิดปฏิบัติการการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือไอทีมีเงินเดือนสูงผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
4: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
3: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
5: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับหลายประเด็นข่าวทั้งข่าวในภูเก็ตและข่าวใหญ่จากทั่วทิศพิเศษทุกวันศุกร์กับคอลัมน์โลกเล่าเรื่องพบกันทุกเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาและทีมข่าวอสมทภูเก็ตเสริมทัพด้วยคนข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทฟังพร้อมกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz

ช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะรายงานตัวนะคะช้าชวนคุยค่ะกับดีเจแจงโรจนาค่ะกลับมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากหายหน้าหายตานะหายเสียงกันไปช่วงเช้า1สัปดาห์เลยนะคะมีภารกิจนะเดินทางก็ไปพบแพทย์ตามนัดนะคะที่กรุงเทพค่ะก็เลยไว้วันนะคะฝากฟังดีเจจินภัทรนะคะทำหน้าที่แทนตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะคะที่มาช่วย เล่าข่าวนะคะให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันในช่วงเช้าๆนะคะสัปดาห์นี้กลับมาแล้วนะคะตามปกติเลยค่ะ8นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาก็2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังชั่วโมงข่าว1ชั่วโมงแล้วก็ฟังงานเพลงกัน1ชั่วโมงค่ะวันนี้เจอกันนะคะวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569เป็นยังไงกันบ้างคะฟ้าฝนก็อาจจะซาลงแต่ว่าโอ้โหในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือไม่ได้อยู่ภูเก็ตนะแต่ว่าก็เห็นข่าวเรียกได้ว่าฝนตกตลอดนะคะไม่หยุดเลยมืดฟ้ามัวดินทุกวันทุกวันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะยังไงก็เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละก็คงจะต้องติดตามกันมันก็จะมีเป็นรอบๆมาแบบนี้นะจริงๆรอบนี้ดูก็น่าจะเตือนวันนี้อีก1วันก็เอาเป็นว่าเฝ้าระวังกันตลอดแล้วก็ถ้ามีข้อมูลนะคะการแจ้งเตือนภัยมีประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุก็ดีนะคะปภ.ก็ดีหรือว่าทางจังหวัดภูเก็ตก็ดีอสมท.ก็จะรายงานให้ได้ทราบกันนะคะทั้งทางวิทยุนะทุกช่วงรายการเลยแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์มันจะเป็น Facebook Fanpage นะคะ TikTok Instagram แล้วก็ X นะคะก็จะได้จะได้ส่งต่อนะข่าวสารนะแจ้งเตือนกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะวันนี้เจอกันต้นสัปดาห์เลยนะคะก็มีข่าวสารต่างๆมาพูดคุยกันโอ้โหวันนี้ก็หลายประเด็นนะคะก็จะเน้นไปที่เรื่องของนี่จับกุมนะคะทั้งหมอกระเป๋าด้วยจะเป็นหมอเถื่อนนะคะแต่ก็ไม่ใช่คนไทยนะเป็นชาวแบบรัสเซียนะมาประกอบอาชีพเถื่อนอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะบ้านเราค่ะรวมไปถึงเรื่องของ เด็กแว้นนะคะที่บายพาสเนี่ยหลายคนได้เห็นคลิปแล้วนะคะเป็นแบบบายพาสเซอร์กิตนะคะคือไปแว้นกันนะคะไปแว้นกันไปแข่งรถกันช่วงดึกดึกก็ตีหนึ่งตีสองนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเขาไปแบบกวดขันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีที่กระบี่อันนี้น่าสนใจนะในยุคนี้มีเรื่องของเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแอดมินกลุ่มนะคะคลิปลามกเด็กชายคือปลอม Facebook เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็ปรากฏว่าไปหลอกเด็กถ่ายคลิปเพื่อที่จะแลกกับการเติมเกมนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาบุกมารวบได้นะคะที่จังหวัดกระบี่เนี่ยใกล้ๆบ้านเราอ่ะเดี๋ยวเป็นอุทาหรณ์เตือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดงานนะคะภูเก็ตซิตี้ไพร์2026ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็เป็นภูเก็ตไพร์เฟสติวัลนะจัดกันที่ป่าตองก็คึกคักคลึกครื้นกันไปเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งงานใหญ่นะช่วงของปลายเดือนนี้มีการแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะอยู่กันเหมือนเดิมเลยนะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนดีกว่านะคะฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามไล่เรียงประเด็นข่าวกันเช่นเคยค่ะ

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: เอาละค่ะติดตามกันในช่วงของเช้าชวนคุยนะคะคุณผู้ฟังกับดีเจแจงโรจนาค่ะเอาไปดูข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะโดยกองบังคับการปราบปรามก็ร่วมกันจับกลุ่มหญิงชาวรัสเซียนะคะชื่อว่ามิสคริสตินค่ะอายุใน45ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังความผิดก็คือประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์โดยผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆขายยงขายยาคือทุกอย่างเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือพฤติกรรมเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังสืบเนื่องมาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาได้สืบสวนทราบว่าพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการลักลอบแอบทำงานที่ผิดกฎหมายหลายประเภทใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราก็เห็นกันบ้างไกด์เถื่อนบ้างอะไรบ้างนะคะคือมีชาวต่างชาติมาลักลอบนะคะสืบไปสืบมาก็พบว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาลักลอบนะคะเปิดคลินิกเสริมความงามเถื่อนคือให้บริการฉีดหน้าภายในวิลล่าหรูเจ้าหน้าที่เขาก็สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตค่ะนำหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ตนะที่107/2569เนี่ยไปตรวจค้นวิลล่าหรูแห่งนี้ละค่ะเมื่อเดินทางไปถึงก็พบกับมิสนะคะคริสตินนี่แหละคือแสดงตัวเป็นเจ้าของวิลล่าแล้วก็เป็นผู้ที่นำไปตรวจค้นนะคะเมื่อเข้าไปห้องนอนชั้นล่างก็ปรากฏว่ามีลูกค้ารายหนึ่งคือกำลังนอนอยู่บนเตียงเหมือนทำแบบทรีทเมนต์อะไรพวกนี้ค่ะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องการเสริมความงามตรวจค้นในห้องก็พบพวกยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์นะคะพวกแบบคอลลาเจนไซริงหัวเข็มนะรวมแล้วเนี่ย32รายการนะคะ130ชิ้นมูลค่ากว่า 600,000 บาทซึ่งระหว่างการตรวจค้นนะเจ้าหน้าที่เขาก็สอบถามถึงอะยูมีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้วก็ใบอนุญาตดำเนินการสถาน

พยาบาลหรือเปล่านะคะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะก็คือไม่สามารถที่จะนำมาแสดงให้ดูได้แล้วก็ยอมรับว่าสถานดังกล่าวเนี่ยสถานที่ดังกล่าวเนี่ยคือไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลแต่อย่างใดแล้วก็ยอมรับด้วยว่าตัวเองอีกนะคะก็ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วก็ยารวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆคือบางส่วนเนี่ยบอกว่าแอบนำเข้ามาจากประเทศรัสเซียผ่านมาทางสนามบินนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเนี่ยแหละค่ะจับกลุ่มตัวไปนะคะแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ถลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะปฏิเสธยากนะคะแล้วก็มันไม่มีใบอนุญาตนะแล้วก็มาประกอบแบบเถื่อนๆแบบนี้นี่คืออันตรายนะคะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะก็ไปดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะนายสุชาติชมกลิ่นนะคะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของวันที่7แล้วก็8มิถุนายนนี้นะคะก็ติดตามหลายประเด็นนะคะทั้งความคืบหน้าเรื่องของคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานนะคะเดินหน้าดันโบ๊ทแท็กซี่ค่ะเพื่อที่จะยกระดับการท่องเที่ยวนะคะเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่หาดในยางภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เดินทางลงพื้นที่พร้อมด้วยนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพย์นะคะนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมป่าไม้ค่ะแล้วก็คณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆนะก็ติดตามกันลงไปนะคะคุณผู้ฟังโดยท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือว่ามาติดตามการจับกลุ่มผู้บุกรุกที่ดินของอุทยานซึ่งตอนนี้ก็ยึดมาทั้งหมดแล้วก็เป็นคดีความแล้วทั้งหมดในแง่หนึ่งท่านก็บอกว่ายอมรับค่ะว่าเห็นใจประชาชนหรือว่าผู้ซื้อบางรายที่อาจจะตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้มาซื้อที่ดินโดยไม่รู้ว่าเอกสารสิทธินั้นมิชอบด้วยกฎหมายแต่ทว่าทุกอย่างก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเดียวกันนะคะเราอยู่ในประเทศไทยก็ต้องเคารพกฎหมายไทยสุดท้ายแล้วจะเห็นเองว่าคนที่บุกรุกป่าชายหาดชายทะเลก็จะไม่เหลืออะไรเพราะว่านี่คือสมบัติของชาติที่เราต้องเอากลับคืนมาให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันท่านก็กล่าวแบบนี้นะคะนอกจากนี้ท่านก็พูดถึงกรณีของหาดบางเทาซึ่งเป็นพื้นที่ทำมาค้าขายของพี่น้องประชาชนก็ระบุว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งตนก็ได้สั่งการให้กรมป่าไม้และก็กรมอุทยานประชุมด่วนกันในวันนี้ก็คือ8มิถุนายนเพื่อที่จะหาข้อสรุปร่วมกันในการจัดระเบียบพื้นที่ดูแลปากท้องของประชาชนต่อไป อีกหนึ่งอย่างที่ลงมาดูก็คือเรื่องของโครงการโบ๊ทแท็กซี่ค่ะเป็นการคมนาคมทางน้ำนะลดรถติดนะทางถนนแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งท่านก็บอกว่าทางอุทยานสิรินาถก็ถือว่ามีความพร้อมแล้วก็มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล นะคะซึ่งการจัดเป็นร่วมโครงการโบ๊ทแท็กซี่ก็จะช่วยลดความแออัดบนท้องถนนแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกเช่นลงสนามบินมาที่ท่าเรือพันอุทยานขึ้นโบ๊ทแท็กซี่ไปป่าตองหรือจากป่าตองจะมาสนามบินก็ไม่ต้องผจญภัยรถติดบนท้องถนนก็ขึ้นโบ๊ทแท็กซี่มาแล้วก็มาขึ้นท่าเรือแล้วก็ไปที่สนามบินนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในอนาคตก่อนหน้านี้มีการทดสอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็รอดูกันละกันค่ะส่วนวันนี้ก็ภารกิจของท่านรัฐมนตรีก็จะไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำการอุทยานแล้วก็เนี่ยแหละค่ะจะประชุมติดตามผลคดีบุกรุกพื้นที่ด้วยแล้วก็จะไปดูจุดที่มีการกัดเซาะแนวชายฝั่งที่มีการทำแนวของชายหาดของอุทยานนะที่ประสบปัญหากันอยู่ด้วยนะคะก็เป็นภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณฟังต่อกันอีกสักหนึ่งข่าวสั้นๆเรื่องของเด็กแว้นกันบ้างค่ะนี่มีการร้องเรียนกันไปนะคะถนนบายพาสที่มีการแว้นกันช่วงดึกตีหนึ่งตีสองตีสามค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตนะเขาก็เดินหน้าปราบปรามการแข่งขันรถในทางสาธารณะนะคะมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็ไปซุ่มตรวจสอบสักตีสามของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาที่บายพาสนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังก็ไปตรวจพบรถ
จักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพผิดกฎหมาย2คันก็ตรวจยึดแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแล้วก็บอกด้วยว่าคือยืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สร้าง

ความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะก็เห็นมีคลิปกันอยู่บ้างใช่ไหมคะแว้นกันเนี่ยเป็น10คันเลยบางทีเราอยู่ตรงกลางเวลาแว้นมาโอ้โหเกรงเหมือนกันที่สำคัญคือกลุ่มน้องๆที่แว้นเองเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงอันตรายเพราะว่าบางทีหมวกก็ไม่ได้ใส่เลยนะคะแล้วมันไม่ใช่เป็นทางแข่งรถเนาะก็อันตรายถึงกับชีวิตได้ที่สำคัญก็คนที่เขาใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาค่ะที่จะต้องช่วยกันนะก็ทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่เองนะคะทั้งผู้ปกครองเองก็ช่วยกันแล้วก็คนที่เป็นพลเมืองต่างๆก็ช่วยกันแจ้งนะเบาะสมเบาะแสอะไรต่างๆเข้าไปได้ค่ะเพื่อที่จะจัดระเบียบนะสังคมของจังหวัดภูเก็ตเราให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเช้าชวนคุยในเบรกที่2ค่ะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในเบรกที่2นะคะหลังจากที่พักกันสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ฟังเพลงกันด้วยนะช่วงเช้าๆแบบนี้หลายคนก็เดินทางรถติดกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะจังหวัดภูเก็ตเรานะไปกรุงเทพมาก็คือติดการเหมือนกันนะคะแต่ว่ากรุงเทพเขาก็จะมีมีให้เลือกเยอะนะคะมีทางแบบอุโมงค์แล้วก็ทางยกระดับนะคะ2ชั้น3ชั้นมีเขาเรียกอะไรอ่ะ MRT นะคะมีรถไฟฟ้านะคะคุณผู้ฟังก็คือทำธุระเสร็จก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่วัดพระแก้วเหมือนกันคือจะไปไหว้พระนะก็อาศัยคือมันไม่มีที่จอดรถก็ไม่ได้เอารถไปนะคะก็อาศัยแบบรถไฟฟ้าเนี่ยก็ดูว่าจะต้องไปทางไหนนะไฟฟ้าไปต่อโดยใต้ดินซึ่งจริงๆมันก็สะดวกนะแต่ว่าถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนอ่ะบนรถไฟฟ้ากับรถใต้ดินเนี่ยก็จะเยอะเหมือนกันแต่ก็ถือว่ามีทางเลือกนะให้สำหรับคนที่ไม่อยากจะรถติดอยู่บนท้องถนนนะคะคุณผู้ฟังมันก็มีทางเลือกหลายอย่างเหมือนกันนะคะส่วนภูเก็ตเองจริงก็จะมีรถแบบเหมือน EV Bus อะไรเงี้ยค่ะก็มีทางเลือกเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเราก็ยังคงแบบใช้รถส่วนตัวกันจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ประกอบกับในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถนนบ้านเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็ทางยกระดับเนี่ยไม่มีเลยภูเก็ตนะคะมีอุโมงค์อย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณคนปริมาณรถนะคะที่อยู่ในพื้นที่ก็ยังคงจะต้องประสบปัญหากันอยู่เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังอยู่บนรถนะอยู่ระหว่างเดินทางก็ใจร่มๆกันนะคะอ่ะมาดูข้อมูลดีๆนะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะฉลองครบรอบ31ปีนะคะภายใต้แนวคิด Life Beyond Limit ค่ะเพราะว่าการมีชีวิตที่ดีไม่ได้หมายถึงการมีอายุที่ยืนยาวแต่ก็คือการมีสุขภาพแข็งแรงในทุกๆช่วงวัยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเขามีโปรแกรมดีๆนะคะแพ็กเกจคือเยอะมากนะคะเป็นโปรแกรมการตรวจสุขภาพแล้วราคาก็คือดีมากจริงๆนะคะแนะนำกันอ่ะอีกหนึ่งแพ็กเกจนะคะสำหรับผู้หญิงอย่างเรานะเป็นชุด Wonder Woman ค่ะชุด Wonder Woman นะคะเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะจะเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ใส่ใจสุขภาพต้องการดูแลตัวเองแบบครบทุกด้านครอบคลุมทั้งการตรวจสุขภาพพื้นฐานการตรวจคัดกรองโรคสำหรับผู้หญิงนะคะซึ่งก็จะตรวจหมดเลยนะคะระดับน้ำตาลไขมันในเลือดการทำงานของตับไตปัสสาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหัวใจพร้อมกับตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแล้วก็ยังมีการตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะด้วยนะคะทั้งมะเร็งเต้านมอาจตรวจด้วยดิจิตอลเมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคัดกรองมะเร็งรังไข่แล้วก็ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ

อันตราซาวด์ช่องท้องแบบทั้งหมดเลยเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงแล้วก็วางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุดราคาพิเศษมากค่ะจากปกตินะคะ 20,000 บาทแต่ครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะเหลือเพียง 12,000 บาทเท่านั้น

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็จะเปิดบริการทุกวันค่ะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นอันนี้ไปสอบถามไปปรึกษากันก่อนได้เลยเพราะมันจะมีหลายแพ็กเกจนะคะหรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะ inbox นะคะไปสอบถามแอดมินได้เลย LINE official นะคะ @phuket_hospital ก็ได้เหมือนกันหรือโทร1719ค่ะคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงอ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะฝากกันด้วยนะคะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะต่อเนื่องกันไปเลยอ่ะดูข่าวเรื่องของความสวยความงามนะคะที่จะมีขึ้นค่ะเราเพิ่งจะผ่านงานภูเก็ตพรายเฟสติวัลไปใช่ไหมคะที่ป่าตองเขาก็มีกิจกรรมเยอะมากเลยแล้วเมื่อวานก็มีขบวนพาเหรดนะคะคึกคักสวยงามมากๆค่ะอีกหนึ่งงานที่จะมีขึ้นนะคะแล้วก็จัดใหญ่ทุกปีเหมือนกันนั่นก็คือภูเก็ตซิตี้พรายซึ่งเมื่อวันที่6มิถุนายนก็มีการแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งนี้เรามีน้องบันนี่ที่แยกชาร์เตอร์ใช่ไหมคะก็เห็นละน้องบันนี่ก็จะเป็นตัวแทนของกิจกรรมพรายเนี่ยแหละค่ะซึ่งมีการแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยนะคะภายใต้แนวคิดปีนี้ก็คือ We Are One รักกันเป็นหนึ่งค่ะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือว่าพรายมันก็คือเดือนนี้นั่นเองนะคะมิถุนายนแล้วก็พร้อมจะส่งต่อพลังแห่งความเท่าเทียมการยอมรับในความหลากหลายทางเพศค่ะซึ่งงานนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครภูเก็ตภาคเอกชนชุมชนเมืองเก่าแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนที่ผนึกกำลังกันผลักดันให้ภูเก็ตเป็นเมืองแห่งความหลากหลายแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนควบคู่ไปกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของจังหวัดอีกด้วยนะคะซึ่งงานนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังไฮไลท์ก็แน่นอนนะคะพรายพาเหรดกว่า25ขบวนค่ะที่จะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,000 คนเคลื่อนขบวนจากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีหรือว่าลานมังกรไปที่4แยกธนาคารชาร์เตอร์เริ่มตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปความพิเศษปีนี้นะคะอยู่ที่การรวมตัวของศิลปินแล้วก็คนดังมากกว่า30คนนำโดยพี่คิมของเราค่ะเจเนฟเฟอร์คิมนะคะพี่ไก่วรายุทธก็มาทุกปีนะคะพี่รัศมีแขนะคะรวมถึงดาราศิลปินจากช่อง3ช่อง7ก็จะมาร่วมสร้างสีสันตลอดเส้นทางขบวนพาเหรดนะคะส่วนใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตค่ะช่วงค่ำ2ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะก็จะมีเวทีนะคะตรงหน้าธนาคารออมสินด้วยนะคะปีนี้โอ้โหมินิคอนเสิร์ตนะคะจากพี่ไฮอาภาพรนครสวรรค์นะเปลี่ยนแนวเลยปีนี้สนุกแน่นอนสำหรับพี่ไฮนะคะก็ไปดูกันได้เลยนะคะแล้วก็มีการประกวดพรายเพนส์นะคะมีการประกวดวาดภาพต่างๆนะกิจกรรมแดนซ์นะคะชาเลนจ์แล้วก็การประกวดมิสภูเก็ตซิตี้พรายด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แน่นอนนะคะสำหรับในปีนี้อ่ะ27มิถุนายนนะคะเซฟเดอะเดย์กันเอาไว้เลยแล้วก็ไปร่วมกันนะคะสร้างสีสันให้จังหวัดภูเก็ตดาวต้อนรับความหลากหลายของผู้คนที่มาร่วมกันที่จังหวัดภูเก็ตได้เลยนะคะเจอกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่นึงคุณผู้ฟังอ่ะฟังเงินเพลงกันอีกสักช่วงนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวอื่นๆกันต่อค่ะ

0: ้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายนะคะชาวชวนคุยอสมทภูเก็ต FM 1 101.5 MHz ค่ะกับดีเจแจงโรจนานะคะกลับมาตามปกตินะคะสัปดาห์ที่แล้วก็เสียงทุ้มๆนะตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะมาต่อกันดูที่ข่าวนี้กันหน่อยค่ะคือตอนนี้อสมทภูเก็ตเราก็ร่วมกับทางพมจ.จังหวัดเหมือนกันนะคะโดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อการปราบปรามป้องกันการค้ามนุษย์นะคะก็รณรงค์เรื่องของการค้ามนุษย์ในรูปแบบของออนไลน์นี่แหละค่ะคุณฟังตอนนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยทีเดียวนะคะมันมีข่าวนี้นะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะที่จังหวัดกระบี่นี่เองเพื่อที่จะได้แบบระมัดระวังกันนะคะซึ่งทางตำรวจไซเบอร์นะคะเขาก็กวาดล้างอย่างที่บอกภารกิจก็คือกวาดล้างสื่อลามกอนาจารเด็กที่แพร่ระบาดบนอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของเด็กแล้วก็เยาวชนในปัจจุบันค่ะโดยพลตำรวจตรีทรงกรดเกลือกฤติยานะคะผู้บังคับการนะคะต่ออท.เขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กนะคะทางอินเทอร์เน็ตก็คือไทยแขกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังไทยแขกนี่เคยมาเป็นวิทยากรนะคะกับอสมทภูเก็ตของเราด้วยแล้วก็มักจะมีเคสแบบมาเล่าให้ฟังนะคะน่าสนใจมากๆนะคะรอบนี้เขาได้ข้อมูลเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารนะคะของเด็กในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งมันจะมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การคุกคามทางเพศต่อเด็กก็เลยส่งเจ้าหน้าที่มาปรากฏว่าไปเจอนะคะชื่อว่านายธีรศักดิ์ค่ะอายุใน28ปีมีพฤติกรรมก็คือครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กชายจำนวนมากนะคะจนเจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขออำนาจศาลออกหมายค้นได้สำเร็จนี่นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะคะไปค้นบ้านหลังหนึ่งก็คืออยู่พื้นที่ของตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ก็พบนายธีรศักดิ์นั่นแหละอย่างที่บอกคือในบ้านเนี่ยมันมีของกลางนะคะมือถือ1เครื่องนะคะแล้วก็มีตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องคือมีภาพมีวิดีโอคลิปลามกอนาจารของเด็กชายที่ถูกบันทึกอยู่ในเครื่องเนี่ยกว่า15กิกเลยทีเดียวมีทั้งที่ดาวน์โหลดมาจากแอปพลิเคชันสื่อลามกเด็กที่ผลิตขึ้นมาเองนะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถระบุตัวผู้เสียหายได้แล้วบางส่วนนะคะแล้วก็พบว่าเป็นเด็กในพื้นที่เนี่ยแหละที่นายคนนี้เขาครอบครองพวกแบบภาพโป๊เปลือยสื่อลามกของเด็กๆเอาไว้แล้วก็เชื่อไหมคะอายุต่ำสุดเนี่ยเพียงแค่4ขวบเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็สอบถามก็ยอมรับสารภาพนะคะบอกว่านอกจากจะครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ดูเองแล้วเนี่ยคือยังเป็นแอดมินกลุ่มที่ขายสื่อลามกอนาจารเด็กบนแอปพลิเคชันไลน์ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการเรียกค่าเข้ากลุ่มจำนวน100ถึง250บาทก็จะใช้วิธีโฆษณาเชิญชวนสมาชิกจากกลุ่มที่เผยแพร่สื่อลามกเด็กบนแอปพลิเคชันแบนนะคะส่วนสื่อลามกเด็กที่นำมาเผยแพร่ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีทั้งที่บันทึกไว้อ่ะในโน้ตในอัลบั้มไลน์ซึ่งมีแหล่งที่มาทั้งที่ดาวน์โหลดมาจากที่อื่นแล้วก็ทั้งในส่วนที่ไอ้นายคนนี้เขาถ่ายขึ้นมาเองด้วยวิธีถ่ายจากเด็กแถวบ้านนะคะมีแอบถ่ายเด็กในห้องน้ำบ้างนะคะหรือมีปลอมFacebook ของตัวเองเนี่ยคือปลอม Facebook เป็นผู้หญิงแล้วก็ไปหลอกล่อให้เด็กผู้ชายเนี่ยถ่ายภาพอนาจารส่งมาเพื่อที่จะแลกกับการเติมเกมให้ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็รวบตัวเอาไว้ได้แล้วก็ดำเนินคดีข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้แล้วก็ครอบครองสื่อลามกอนาจารนะคะเพื่อการค้านะคะโอ้โหมีข้อหาแบบยาวเลยนะคะอันนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาก็ยังอยู่ในการแบบสืบสวนขยายผลไปถึงแหล่งที่มาของสื่อลามกต่างๆด้วยแล้วก็เรียกว่าในส่วนเด็กผู้เสียหายในเจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาแล้วก็ประสานผู้ปกครองให้เขาแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วมันก็กลายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะการค้ามนุษย์ไปไหนที่สุดนะเป็นแบบการค้ามนุษย์ออนไลน์แล้วมันมีเยอะมากๆจริงๆนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังฝากกันด้วยกันละกันนะคะเหตุนี้ก็ตำรวจของชุดไทยแขกเขาก็ลงมาที่กระบี่เลยนะคะเอาละค่ะฝากกันด้วยนะคะ มีอีกเรื่องนึงนะคะทิ้งท้ายก็แล้วกันคุณผู้ฟังจริงๆจะอ่านข่าวนี้เป็นข่าวแรกนะแต่ว่าก็ลืมนะคะมันมีข้อมูลของสำนักงานสถิตินะคะแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังเขาก็สำรวจทุกปีแหละในรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะหนี้สินครัวเรือนนะคะปรากฏว่าปี68ค่ะซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดนะจังหวัดภูเก็ตเราก็ยังคงครองแชมป์ค่ะคุณผู้ฟังครองแชมป์อะไรบ้างนะคะครองแชมป์เป็นจังหวัดที่มีรายได้นะคะสูงสุดในภาคใต้มีค่าใช้จ่ายนะคะสูงสุดในภาคใต้มีหนี้สินครัวเรือนก็สูงสุดในภาคใต้เหมือนกันนะคะมาดูของภูเก็ตค่ะภูเก็ตเนี่ยมีรายได้ต่อครัวเรือนสูงสุดในภาคใต้ก็คืออยู่ที่ 40,083 บาทต่อเดือนแต่ค่าใช้จ่ายนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 34,000 บาท34,215 บาทต่อเดือนนี่คือค่าใช้จ่ายต่อเดือนคุณผู้ฟังลองดูเราอาจจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายรายได้สูงสุด 40,000 แต่ค่าใช้จ่ายเนี่ย 34,000 เข้าไปละนะคะคนที่มีรายได้ไม่ถึงเนี่ยโอ้อันนี้มันคือยังไงมันคือค่าครองชีพสูงมากนะคะแล้วก็มีหนี้สินต่อครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ 286,743 บาทซึ่งก็สูงสุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้เช่นกันค่ะรองลงมาก็คือกระบี่นะคะกระบี่มีรายได้เฉลี่ย 36,030 บาทต่อเดือนแล้วก็นครศรีธรรมราชประมาณ 35,000 สุราษฎร์ประมาณ 32,000 ส่วนจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำสุดในภาคใต้ก็คือยะลานะคะ 19,000 กว่าบาทแล้วก็ปัตตานี 22,000 นะคะภาพรวมของภาคใต้อันนี้เฉลี่ยรวมทั้งหมดนะคะมีประมาณสัก 3.25 ล้านครัวเรือนก็รายได้เฉลี่ย 29,000 อันนี้ทั้งภาคนะคะค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 21,000 นี้สินประมาณ 150,000 ต่อครัวเรือนค่ะคนฟังอ่ะสำรวจตัวเองกันนะคะว่ารายได้เราเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็นี้สินเราเท่าไหร่นะคะภูเก็ตก็ต้องยอมรับนะค่าครองชีพแบบมันสูงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังก็วางแผนกันให้ดีๆกันละกันนะคะสารพัดค่าเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะหมดเวลาค่ะสำหรับเช้าชวนคุยเช้านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามข่าวสารกันได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะชั่วโมงหน้าเจอกันต่ออย่าเพิ่งไปไหนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะกลับมาเจอกันเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากฟังข่าวเดี๋ยวเรามาฟังงานเพลงเพราะๆกันค่ะ

0: M-Cot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: M-Cot News ขณะนี้เวลา9นาฬิกาคุณกำลังฟัง M-Cot Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไป

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแผ่นดินไหวใหญ่ในญี่ปุ่น 8.2 เตือนสึนามิตามแนวชายฝั่งเพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นรายงานวันนี้เมื่อเวลา 8:38 นาทีตามเวลาในญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ความรุนแรง 8.2 ลึกลงไปในดิน35กิโลเมตรมีการเตือนสึนามิในหลายจังหวัดตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นโดยพื้นที่ได้รับคำเตือนได้แก่คันโตหมู่เกาะอิซุโอกาซาวาระภูมิภาคโทไกจังหวัดวายากามะจังหวัดโคจิจังหวัดมิยาซากิและฝั่งตะวันออกของคางโอชิมะคาดว่าสึนามิอาจมีความสูงประมาณ1เมตรแต่ทางการเตือนว่าคลื่นจริงอาจสูงมากกว่าที่คาดการมากกว่า2เท่าโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนออกห่างจากชายฝั่งและริมแม่น้ำทันทีเหตุการณ์นี้สร้างความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใกล้ฟิลิปปินส์แต่แรงสั่นสะเทือนรุนแรงระดับ 8.2 จนส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องประกาศเตือนตามแนวชายฝั่งเป็นวงกว้างทันทีและขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายนายกพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมเอเชียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนพร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นรัฐบาลไฟเขียวปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่บุคลากรสาธารณสุขเริ่ม1ตุลาคมนี้ค่าจ้างขั้นต่ำสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการทำงานของบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศรองโฆษกกล่าวว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโดยมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวพร้อมมาตรการชดเชยผู้อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้างภายใต้โครงสร้างใหม่โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั้ง2กลุ่มจะเริ่มที่ 1,520 บาทต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อ23วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันโดยมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศ1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กลับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
7: ์รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

งานเพลงของพี่ไผ่พงษ์สะทอนนะคะไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้แก้บนของก้านตองทุ่งเงินนะคะคุณผู้ฟัง2งานเพลงทักทายกันไปก่อนเลยสำหรับชั่วโมงที่2นะคะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะช่วงของลูกทุ่ง M คอสไตล์เบรกแรกแล้วก็เพลงรักจากเพจสัตว์นะคะเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็วันจันทร์ทำการนะคะต้นสัปดาห์อากาศก็ดีนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยฟ้าฝนก็ไปละนะคะน่าจะเห็นแดดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้อ่ะก็ค่อยดีขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ก็ยังคงมีเมฆกันอยู่บ้างนะคะคุณผู้ฟังอ่ะกลับมาประจำการกันเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่หายหน้านะแต่ว่าไม่หายเสียงนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้รับสายโทรศัพท์นะคะสายแรกกลับมาแล้วเหรอนะคะกลับมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ไม่ได้หนีเที่ยวแต่อย่างใดเลยนะคะมีภารกิจนะคะเรื่องของสุขภาพเล็กน้อยนะคะที่กรุงเทพก็เลยต้องฝากเรื่องของเสียงไว้นะคะแต่ว่าต้องขอบคุณพี่ช่างกันด้วยนะคะช่วยรับสายแล้วก็เปิดงานเพลงอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันนะคะจากณอำเภอค่ะวันนี้ทักทายกันมานะคะของงานเพลงลูกทุ่งสไตล์แร็ปนะคะคนขี่หลังควายนะคะเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ค่ะส่วนป้าเรไรค่ะจากแถวๆรัศดานะคะของงานเพลงส้มตำของแม่พึ่งพุ่มพวงมาบอกว่าฟังเพลงเก่าแล้วก็นึกถึงขอเรียกนึกถึงความหลังนะคะคุณผู้ฟังเราก็บอกว่าเนี่ยดีเจไม่อยู่ก็ฟังตลอดนะเช้าๆก็ฟังไปด้วยคิดถึงไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้ทักทายแล้วก็พูดคุยแล้วก็ช่วยกันเลือกงานเพลงกันเข้ามานะคุณผู้ฟังอ่ะอยากจะฟังงานเพลงอะไรสำหรับชั่วโมงนี้นะคะ0762340098นะคะลูกทุ่งหลากหลายสไตล์นะคะคุณผู้ฟังขอได้เลยไปที่งานเพลงสไตล์ออกเป็นแบบฮิปฮอปแล้วก็แร็ปหน่อยนะคะเป็นลูกทุ่งเหมือนกันนะคนขี่ล้างควายแล้วก็งานเพลงอื่นนะคะเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังกันเช่นเคยค่ะ

งั้นเพลงนี้ก็เก่าหน่อยนะคะแต่ว่าก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีส้มตำนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในกรมสมเด็จพระเทพนะคะก็ทรงประพันธ์ทั้งคำร้องและก็ทำนองด้วยนะคะตั้งแต่ปี2513เลยนะคะแล้วก็โด่งดังจากน้ำเสียงของแม่พุ่มพวงนั่นเองนะคะก็มาร้องเอาไว้งั้นเพลงส้มตำน่ารักน่ารักก็มีหลายคนร้องเหมือนกันนะคะจากคุณป้าเรไรค่ะเพิ่มเติมจากน้องเอฟนะคะโอ้โหนี่สบายหูอยู่หลายวันพอโทรมาปุ๊บก็โอ้โหพี่แจงนู่นนี่นั่นจืดๆนะคะคือไม่ทันได้คิดอะไรเลยนะคะก็เงินเพลงของตายมานิรันดรแต่ว่าเดี๋ยวขอยกไปเป็นเบรก2ก็แล้วกันนะเพลงมันก็จะยาวนิดหนึ่งนะคะจากพังงาอีกหนึ่งสายค่ะของงานเพลงลูกเคยขอร้องของพี่ทรงกลดชามามาด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายเดี๋ยวจัดให้นะคะปิดเบรกกับงานเพลงของกุ้งสุทธิราชกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะคะเบรกหน้าเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio

0: เพลงรักจากเพศสัตว์โดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในเบรกที่2เช่นเคยต่อเนื่องกันก็เป็นช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะคุณผู้ฟังอ่ะยังมีงานเพลงที่ต่อเนื่องกันมานะคะนิรันดรของต่ายอรทัยแล้วก็ลูกเคยขอร้องนะคะของพี่ทรงกลดชามากันด้วยนะคะช่วงนี้เช่นเคยมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศสัตว์เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังแป้งเย็นที่มีไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่ว่ามีความหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะหอมเย้ายวนยั่วใจไม่เหมือนใครนะกลิ่นหอมก็คือเกินห้ามใจจริงๆสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์นะเลือกใช้กันได้เลยนะคะอากาศก็พอฝนไม่ตกก็ร้อนนะคะจริงๆยิ่งเย็นๆก็ใช้แป้งเย็นแล้วมันก็จะเย็นสดชื่นเหมือนกันนะคะอ่ะใครยังไม่เคยใช้ลองใช้ได้เลยสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์มีให้เลือกกันถึง3กลิ่นด้วยกันแล้วก็ต้องบอกว่าหอมกันทั้ง3กลิ่นค่ะ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

งั้นเพลงเพราะๆนี้ลันดอนจากต่ายอรไทยนะคะจากน้องเอฟนะคะเปิดให้ฟังกันค่ะช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะคุณผู้ฟังมีเพิ่มเติมจากท่าอยู่นะคะบอกว่าวันนี้เป็นอะไรไม่รู้คลื่นไม่ค่อยชัดเลยนะคะปกติก็จะฟังชัดอยู่นะคะก็ขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะคะขอเงินเพลงคอยเธอที่สวนลำไยเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดให้นะคะไปกันที่แป้งเย็นเพศสัตว์กันก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังแป้งเย็นที่ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหอมยั่วใจนะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจก็ต้องแป้งเย็นเพศสัตว์เนี่ยแหละค่ะใครใช้ก็จะรู้เลยนะคะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้ไม่ได้ใช้นะคะก็ลองกันได้เลยแนะนำกันทั้ง3แบบ3กลิ่นนะคะสีชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนสีฟ้าคาเมราจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสเขาจะหอมออกแนวเซ็กซี่นะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะสาวๆนะความหอมนี่แหละทำให้ยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกนะคะแป้งเย็นเพศาสตร์มีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจอยากจะมีตัวหอมๆนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ใช้แป้งเย็นเพศาสตร์เท่านั้นค่ะถ้าให้ลองกัน3กลิ่นเลยชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมราหอมเรนลับแล้วก็เขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่นะคะลองใช้กันได้สำหรับแป้งเย็นเพศัตว์นะคะส่งต่อเงินเพลงของพี่ทรงกรดชามาจากพังงานะคะสายนี้บอกว่าให้กับทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการกันอยู่ด้วยค่ะ

0: ให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตก็หอมมากมายนะคะไม่แพ้แป้งดินเพศัตเลยคุณผู้ฟังกลิ่นหอมอาบกันแบบเพลิน

ติดใจแน่นอนนะคะหอมกันทั้ง2กลิ่นนะสีเขียวไรมิลจะหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวส่วนม่วงมิกซ์เบอร์รี่จะหอมแบบสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะหลายคนก็อาบน้ำบ่อยอาจจะกลัวผิวแห้งนะคะถ้าใช้สบู่เพสัตคืออาบบ่อยแค่ไหนก็ได้สบายใจได้เลยนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแล้วก็สบู่เพสัตเนี่ยยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยก็ต้องยกให้เพสัตเขาเรื่องของกลิ่นหอมเรียกว่าหอมนานหอมไกลหอมไปถึงข้างบ้านค่ะคนที่เคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากนะแล้วก็ผิวดูใสขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังหอมกันคนละแบบ2กลิ่นเลือกใช้ได้เลยเขียวไรมิ้วมีความนวลนวลละมุนละมุนเป็นกลิ่นแบบน้ำนมข้าวส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่เขาจะหอมใสๆเป็นกลิ่นผลไม้นะใครไม่เชื่อก็ต้องลองพิสูจน์นะคะส่วนใครที่ใช้แล้วดีแล้วก็เดี๋ยวก็บอกต่อกันด้วยแล้วก็โทรมาบอกว่าใช้แล้วดีเนี่ยไม่เคยลองแต่พอลองแล้วติดใจนะคะลองกันได้ค่ะสำหรับสบู่เพสัตค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษไม่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้

งานเพลงของแนนซี่ท็อปไลน์ชั่ว7ทีดี7หนนะคะงานเพลงนี้ก็น่าจะคุ้นกันอยู่สำหรับลูกทุ่งนะคะ 9:54 นาทีนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของเพลงรักจากเพศาสตร์กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมเลยสำหรับแป้งเย็นเพศาสตร์นะคะความหอมของแป้งเย็นเพศาสตร์คือกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะหอมแบบเย้ายวนนะคะไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วย3กลิ่นคือหอมกันทั้ง3กลิ่นเลยสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมร่าเรยลับหน้าค้นหาส่วนเขียวปรินเซสจะออกแนวเซ็กซี่นะคะสำหรับสาวๆความหอมก็จะทำให้ยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ฟังแป้งเย็นเพศาสตร์ก็มีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจอยากจะมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ต้องแป้งเย็นเพศาสตร์เท่านั้นถ้าให้ลองกันชมพูมาดามหอมยั่วยวนฟ้าคาเมร่าหอมเรยลับแล้วก็เขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่นะคะเลือกใช้ได้เลยนะหอมกันทั้ง3แบบนั่นแหละนะคะเอาล่ะไปแล้วนะคะสำหรับเช้านี้หมดเวลายังไงก็เจอกันทุกวันได้เลยช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ 9:35 นาทีจนถึง 10:00 นปิดท้ายกับงานเพลงของเปาวลีนะคะกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจชายเช่นเคยค่ะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
2: M-Cot News
0: ขณะนี้เวลา 10:00 น.คุณกำลังฟัง M-Cot Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติรับทบทวนเกณฑ์สิทธิบัตรสวัสดิการนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีประเด็นที่สังคมและประชาชนเป็นห่วงเกณฑ์ตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งจะมีลูกบางคนใช้สิทธิลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ส่วนนี้เราก็เป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิพ่อแม่อาจกระทบนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ไปทบทวนและตนได้คุยกับกระทรวงการคลังแล้วให้กระบวนการทบทวนตรงนี้โดยด่วนที่สุดนายเอกนิติกล่าวได้ว่าเกือบ10ปีถูกร้องเรียนมากว่าคนได้สิทธิบัตรสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่มาแอบอ้างสิทธิ์จึงต้องการเอาคนกลุ่มนี้ออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปใช้สิทธิ์อื่นแทนซึ่งคนที่ถูกตัดสิทธิ์หลายคนไม่ได้เดือดร้อนและสามารถไปยื่นสิทธิ์ในสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วันนี้ถ้าถูกออกจากบัตรสวัสดิการก็สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้สาเหตุที่เร่งดำเนินการในช่วงนี้เพราะต้องการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งในเดือนสิงหาคมคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้นักธรณีวิทยาย้ำไทยไม่ต้องกังวลแม้ฟิลิปปินส์เฝ้าระวังสึนามิหลังแผ่นดินไหวจากกรณีกรมทรัพยากรธรณีรายงานเมื่อเวลา 6:37 นาทีตามเวลาในไทยเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 ระดับความลึก 55.2 กิโลเมตรใกล้ชายฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์โดยสาเหตุเกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเบื้องต้นมีรายงานอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายในเมืองเจเนอรัลซานโตสและทางการฟิลิปปินส์ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสึนามิตามแนวชายฝั่งขณะที่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตศาสตราจารย์ดร.สันติไพหลบลี้อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าแม้แผ่นดินไหวครั้งนี้จะมีขนาดใหญ่และเกิดขึ้นในทะเลซึ่งเป็นลักษณะอาจก่อให้เกิดสึนามิได้แต่ประเทศไทยไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบเนื่องจากมีเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่เกิดเหตุกับประเทศไทยทำหน้าที่เป็นแนวกั้นทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติส่งผลให้ความเสี่ยงจากสึนามิไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรืออ่าวไทยนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่เกี่ยวข้องกับรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยจึงไม่มีเหตุผลว่าจะเชื่อมโยงแผ่นดินไหวในครั้งนี้ที่จะส่งผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลสมาคมกุ้งไทยชื่นชมรัฐยกระดับปมมาเลเซียสู่การเจรจารัฐบาลต่อรัฐบาลนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ล่าสุดเลื่อนการหารือกับฝ่ายไทยออกไปโดยยังไม่กำหนดวันใหม่ทำให้สมาคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเจรจาระดับกรมแต่จำเป็นต้องยกระดับอาศัยกลไกระดับรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังพร้อมชื่นชมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนควบคู่กับการเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งสัญญาณประสานตรงไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและพร้อมเดินทางไปหารือด้วยตัวเองเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นนายเอกพจน์กล่าวว่าวันที่9มิถุนายนนี้สมาคมกุ้งไทยพร้อมผู้แทนภาคผลิตผู้เพาะเลี้ยงผู้ผลิตลูกกุ้งและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยระหว่างการเจรจากับมาเลเซียจะขอให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ต่างฝ่ายต่างนำมาใช้ในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
10: ้ Life Beyond Limits ขอบชีวิตไม่ควรถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะทำงานเดินทางออกกำลังกายหรือใช้เวลากับคนที่คุณรักทุกก้าวของชีวิตควรไปต่อได้อย่างมั่นใจครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตชวนคุณดูแลสุขภาพกับมหกรรมสุขภาพ Be Healthy Fair Package ตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้น 1,700 บาทตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2026ณลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสอบถามรายละเอียดโทร1719หรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy
11: หากคุณตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแคตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
12: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

แล้วครับเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับ2เพลงหยิบมาให้คุณได้ฟังนะครับงานเก่าๆจากซาร่านะครับลืมไปหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังงานจากพี่บอยพีชเมเกอร์นะครับในช่วงเวลาการฟังเพลงกับผมนะครับดีเจชาย FM 101.5 อสมทภูเก็ตเรื่อยไปจนถึงเที่ยงนะครับอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็มีเพลงพร้อยคุณได้ฟังนะครับในช่วงเวลาของโกโฮเซลครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็ยังมีเรื่องของผลไม้ตามฤดูกาลนะครับที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับก็ถึงฤดูกาลผลไม้แล้วนะครับชวนกันมาฟินกับทุเรียนแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลได้นะครับที่โกโฮเซลนะครับก็สายผลไม้นี่ห้ามพลาดเลยนะครับก็มีเรื่องของทุเรียนนะครับอันนี้โอ้หลายคนชอบนะครับผลไม้คุณภาพดีสดใหม่ส่งตรงจากสวนนะครับคัดสรรมาหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะครับทั้งเรื่องของทุเรียนนะครับเงาะมังคุดลิ้นจี่ลำไยแล้วก็ผลไม้อีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในคุณภาพนะครับความสดใหม่แล้วก็ความคุ้มค่านะครับเพราะว่าโกโฮเซลเนี่ยคัดสรรผลไม้คุณภาพให้คุณได้อิ่มอร่อยกับรสชาติหวานฉ่ำนะครับสดชื่นเต็มคำในราคาสุดคุ้มนะครับครบในที่เดียวมาเลือกซื้อผลไม้สดคุณภาพดีได้แล้ววันนี้ที่โกโฮเซลทุกสาขาใกล้ที่ไหนไปช้อปกันได้ถึงฤดูกาลผลไม้เมื่อไหร่ต้องนึกถึงโกโฮเซลนะฮะก็ไปซื้อกันได้นะครับใครที่เป็นสายผลไม้อยู่แล้วนะครับผมเองก็สั่งบ่อยนะครับใช้วิธีการสั่งนะครับเพราะว่าอาจจะอยู่จะไกลจากโฮเซลก็โฮเซลหน่อยนะครับมันก็จะต้องใช้วิธีการสั่งนะครับก็เดลิเวอรี่นะครับก็ส่งเร็วนะนะครับผมอ่ะก็ใครที่ชอบทานทุเรียนนะครับช่วงนี้ก็จัดได้เลยนะครับทุเรียนก็มีให้เราทานกันเยอะแยะนะครับช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าเทศกาลของทุเรียนกันนะ

งานเก่าๆจากพุทธชานะครับนี่คือฝันหวานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าน่าจะรู้จักกันดีเนาะโดยเฉพาะใครที่อาจจะเป็นวัยรุ่นนะครับในยุคสัก90ใช่ไหม90นี่รู้จักเพลงเหล่านี้ดีนะครับเพราะว่าดีเจก็น่าจะ90ใช่ไหมใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาของสำนักงานนะครับเรื่องของพม.นะครับอ่ะวันนี้นะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับในส่วนของพม.เนี่ยก็จับมือกับภาคีเครือข่ายนะครับตั้งเป้าหมายนะครับในเรื่องการค้ามนุษย์ต้องหมดในปี2030นะครับซึ่งวันที่5มิถุนายน2569นะครับนายนิกรโสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะครับก็เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2569นะครับภายใต้แนวคิด Together We Can Stop Human Trafficking นะครับก็เพื่อที่จะประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นต่อการค้ามนุษย์นะครับโดยมีเป้าหมายให้การค้ามนุษย์เนี่ยต้องหมดในปี2030นะครับ Thailand Tip Zero 2030นะครับแล้วก็มอบรางวัลแก่บุคคลและก็หน่วยงานดีเด่นนะครับด้านการป้องกันและก็ปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับโดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงพม.นะครับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรศาสนาองค์กรระหว่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตต่างๆประจำประเทศไทยแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550นะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพนะครับซึ่งนายนิกรเนี่ยก็กล่าวย้ำนะครับว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงต้องการได้รับความช่วยเหลือแต่เป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรีและก็ศักยภาพที่ต้องมอบเรื่องของสิทธิ์นะครับให้กลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติและก็ปลอดภัยด้วยนะฮะก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งโดยพม.แล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับก็จะร่วมนะครับขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Thailand Trip Zero 2030นะครับก็ไม่ใช่แค่ให้ปัญหาหมดไปนะครับแต่ว่าต้องสร้างมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อที่จะให้ทุกชุมชนในประเทศนี่ปลอดภัยแล้วก็ผ่านการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับคุ้มครองผู้เสียหายให้ความช่วยเหลือเป็นระบบแล้วก็ฟื้นฟูสู่ชีวิตปกติแล้วก็ไม่ให้เป็นผู้เสียหายซ้ำซ้อนนะฮะแล้วก็ทั้งนี้ประเทศไทยเนี่ยก็กำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อที่จะแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและก็ปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังพร้อมที่จะส่งเสริมเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังแล้วก็คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการค้ามนุษย์อาจจะแฝงมาในรูปแบบนะครับทั้งเรื่องของการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์การชักชวนไปทำงานต่างประเทศการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานเด็กแล้วก็กลุ่มเปราะบางรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างแล้วก็การป้องกันการค้ามนุษย์เนี่ยก็คือไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะฮะแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคมรู้เท่าทันภัยไม่เพิกเฉยต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเบาะแสสร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะว่าการค้ามนุษย์เกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่าการค้ามนุษย์เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นกับใครคนใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราทั้งสังคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ฟังพบเห็นเบาะแสหรือว่าอยากจะขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะฮะโทร076212726 076212726นะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หยิบมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่ส่งคุณผู้ฟังไปเบรกกันด้วยนะครับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะในครึ่งชั่วโมงต่อไป FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายครับ

0: FM Cut Radio 101.5
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์ 4:00 นถึง 5:00 นช้อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช้อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
2: Go Hotel สวัสดีครับ Go Go Go We are Go Hotel
3: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับงานจากพี่ตุ้ยธีรพัฒน์นะครับไม่ไว้ใจตัวเองแล้วก็รวมไปถึงขอเป็นคนดีของเธอนะครับงานจากอินคานะฮะสองเพลงหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะฮะ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับช่วงเวลาของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับหน้าฝนแบบนี้ยุงก็จะชุมเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ใครที่โดนกัดนี่ก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านี้นะครับรวมถึงก็อาจจะต้องหาทางรักษานะครับเสียทั้งเรื่องของเงินเสียทั้งเรื่องของเวลานะครับวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรามีสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับแล้วก็สมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ก็คือจะมีแสงไฟนีออนสีม่วงนะครับจะเป็นตัวดึงความสนใจที่จะให้ยุงลอยเข้ามานะครับแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะว่าตัวของตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันแล้วก็ปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านเนี่ยช่วยปกป้องคนในทางครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลินิกเท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้100สายแรกนะครับก็รับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทนะฮะรวมราคาสินค้าทั้งหมดเนี่ย 3,370 บาทแต่ว่าไม่ต้องจ่ายนะฮะในราคานี้นะครับเราให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง990บาทย้ำว่า990บาทเท่านั้นก็โทรมาได้ที่026660008 026660008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับแล้วก็เครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับวันนี้ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้นะครับของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะครับ

จากพี่ปั่นไพบูลย์นะครับรักล้นใจนะครับก่อนหน้านั้นลึกสุดใจโจก้องนะครับก็เป็นอีก2เพลงหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของปืนฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์คราบฝังแน่นล้างยากนะครับวันนี้ใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลานะครับวันนี้หลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้อยู่นะฮะวันนี้แนะนำคุณผู้ฟังนะครับอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะครับแรงจริงด้วยพลังดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมไม่ว่าคุณผู้ฟังจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบแล้วก็พิเศษสุดเลยก็คือมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งเรื่องของโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะฮะวันนี้ตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานใช้งานได้แบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะฮะวันนี้ยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกับกระบอกทำโฟมหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์แบบครบชุดยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับการกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะครับในชุดนี้ประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าเกิดโทรวันนี้นะครับรับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทแต่ว่าวันนี้ให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับ999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มลักถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาเนี่ยส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะครับวันนี้รีบโทรเลยที่026660008ย้ำอีกครั้งที่026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เรานะครับสะดวกสบายนะครับในเรื่องของการทำความสะอาดไม่ว่าจะล้างพื้นล้างรถล้างกำแพงล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าล้างผนังล้างบ้านได้หมดเลยนะครับ

ดี๋ยวสักครู่นะครับได้เวลาส่งคุณผู้ฟังไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็เดี๋ยวเบรกกันแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงต่อไปนะฮะ FM 101.5 อสมทภูเก็ตนะครับเพิ่มเติมเพลง0762340098ครับ

0: Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไป

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกและคณะเดินทางถึงกรุงฮานอยแล้วพร้อมเริ่มภารกิจทันทีเมื่อเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงฮานอยซึ่งตรงกับเวลากับประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธนนนท์นางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจทันทีด้วยการพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนทั้งสองประเทศโดยก่อนหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างกันในช่วงบ่ายเป็นกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและการหารือเต็มคณะระหว่างสองฝ่ายก่อนการเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3และเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสลค.จ้างเลื่อนประชุมครม.เป็นวันพุธที่10มิถุนายนเหตุนายกรัฐมนตรีติดภารกิจเวียดนามพร้อมรัฐมนตรีร่วมคณะจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.แจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานรับทราบถึงการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่9ทับ2569จากเดิมวันอังคารที่9มิถุนายนในเวลา10นาฬิกาไปเป็นวันพุธที่10มิถุนายนในเวลา10นาฬิกาตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการทั้งนี้เนื่องจากนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่าง 8-9 มิถุนายนซึ่งมีรัฐมนตรีร่วมคณะติดตามจำนวนมากยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม7วันทะลุ 450,000 คนเปิดถึง15กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ซึ่งได้ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยและผู้ประกันตนทั่วประเทศปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียนสิทธิ์การเลือกตั้งตั้งแต่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้ซึ่งข้อมูลณวันที่7มิถุนายนพบว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วจำนวนทั้งสิ้น 455,146 คนแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง892คนฝ่ายผู้ประกันตน 454,254 คนสะท้อนถึงความตื่นตัวและความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plusขณะที่ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-self service ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเผยความสำเร็จ7เดือนแรกโครงการแว่นเด็กคัดกรองกว่า 40,000 คนได้รับแว่นตาแล้วกว่า 14,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมออกแบบและขับเคลื่อนให้มีการสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้สามารถพัฒนาและดำเนินโครงการด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการประชาชนทำให้การเข้าถึงดูแลอย่างทั่วถึงทันท่วงทีรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนหลักประกันสุขภาพเดินหน้าร่วมกันดำเนินงานโครงการคัดกรองสายตาและบริการแว่นตาสำหรับเด็กโดยมุ่งแก้ปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กโดยตรงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพสร้างโอกาสให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีสุขภาพในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเผยผลสำเร็จ7เดือนแรกของปี69ระหว่าง1ตุลาคม68ถึง21เมษายน69มีอปท.ทั่วประเทศดำเนินการ205โครงการให้บริการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนกว่า 42,539 คนพร้อมสนับสนุนแว่นตาเด็กที่มีปัญหาสายตา 14,025 คนลดผลกระทบต่อการเรียนรู้เพิ่มโอกาสทางการศึกษากับเด็กไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงต่อไปนะครับเป๊กผลิตโชคนี่คือรักกันครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นงานจากต้าอู๋ใช่ไหมครับก็หยิบมาเล่นให้ฟังแล้วก็รวมถึงงานจากนุ่นนิวกันด้วยนะฮะ3เพลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาของเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะครับคุณผู้ฟังหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะครับหน้าบ้านไฟไม่พอนะครับแสงมืดอาจจะมองไม่เห็นนะครับเสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุนะครับหรือว่าอยากจะบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มนะครับแต่ว่าต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเรื่องเงินเสียทั้งเรื่องของเวลาแถมค่าไฟก็สูงขึ้นเพิ่มขึ้นทุกเดือนซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง2500วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาเรียกได้ว่าโคตรจุเลยนะครับ50,000มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้ต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงแล้วก็ติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้นะครับกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกหรือว่าแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะฮะเครื่องใช้งานง่ายแล้วก็สั่งงานด้วยระบบรีโมทวันนี้สนใจสั่งซื้อเนี่ยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะฮะตอนนี้รับเลยเป็นเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมกับโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดแบบคละแบบ1อันทั้งหมดนี้นะครับในราคาเพียง 1,290 บาท 1,290 บาทเพราะฉะนั้นโทรเลยที่02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยครับ

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02114-3990

ดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: ด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะไปทานมื้อเที่ยงกันนะฮะจากบัสนะครับแล้วก็แบมแบมก่อนหน้านั้นนะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยในช่วงเวลาของดินเน่าครับคุณได้ฟังวันนี้ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดมาว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะฮะวันนี้สารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงนะครับซึ่งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์แล้วก็ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากในดินเน่าเพียง1ขวดนะฮะขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านนะครับในราคาเพียง699บาทใครที่สนใจเนี่ยโทรสั่งซื้อด่วนเลยนะครับที่021143990 021143990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้ครับ

ในช่วงท้ายชั่วโมงก่อนที่จะส่งทุกคนไปทานมื้อเที่ยงกันนะครับช่วงเวลาของมุ้งครอบกันยุงครับคุณผู้ฟังวันนี้หน้าร้อนเนี่ยก็จะมีแมลงต่างๆมากมายนะครับหน้าฝนก็จะมียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ป้องกันได้นะครับเบื้องต้นเวลาคุณผู้ฟังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่นะครับแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายทั้งเรื่องของน้ำหนักก็เบานะครับพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนก็สะดวกสบายมากๆเลยโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้เลยนะฮะ

านล่าสุดเลยนะครับจากพลพลนี่คือไร้น้ำหนักนะครับก่อนหน้านั้นเป็นอีกหนึ่งงานล่าสุดจากแว่นใหญ่นะครับชื่อเพลงกอดความทรงจำนะครับก็หยิบมาให้คุณได้ฟังกันนะครับ

งั้นจากเจสเซเตอร์นะครับนี่คือเพลงใหม่เช่นเดียวกันนะครับบทที่อะไรนะเดี๋ยวขอดูก่อนชื่อเพลงยาวมากนะครับบทที่ชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีนะครับก็ให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวสรุปข่าวพักเที่ยงนะครับแล้วก็ไปทานมื้อเที่ยงกันปักใต้บ้านเราเดี๋ยวนะใช่ครับปักใต้บ้านเราภูเก็ตเป็นแม่ข่ายนะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งดีเจแจงโรจนาแล้วก็ดีเจจินภัทรมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับบ่ายโมงนะครับอสมทเพื่อชุมชนกับดีเจแจงโรจนานะผมกลับมาพรุ่งนี้10 โมงเช้านะครับวันนี้ส่งท้ายไปแล้วสวัสดีครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network
2: MCOT News
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอ

0: ายกพร้อมคณะเดินทางถึงเวียดนามแล้วเพื่อต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยและร่วมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคลังแจงเหตุทบทวนใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีหลังนายกห่วงประชาชนถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ดูแลพ่อแม่เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมเพราะต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งต่อเนื่องมีผลวันนี้อิสราเอลอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่กันดุเดือดนับเป็นการเปิดฉากโจมตีโดยตรงครั้งแรกนับตั้งแต่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการนำคณะเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครับซึ่งคณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงแล้วนะครับต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยและร่วมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางณัฐนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโอกาสเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนทางนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้ครับหารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามแล้วก็ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ครับซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF นะครับหรือว่า ASEAN Future Forum จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่ว่าการร่วมครั้งนี้ครับถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยและเวียดนามด้วยนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนเวียดนามครับล่าสุดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.ได้แจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานรับทราบครับถึงการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่9/2569จากเดิมจะประชุมวันอังคารที่9มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้เวลา10 นาฬิกาเลื่อนออกไปเป็นวันพุธที่10 มิถุนายนเวลา10 นาฬิกาตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการทางนี้เนื่องจากนายกอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนซึ่งมีรัฐมนตรีร่วมคณะติดตามไปเป็นจำนวนมากครับ
1: ค่ะมาดูประเด็นสิทธิ์บัตรคนจนนะคะก็พูดกันมาสักพักหนึ่งนะคะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แท้จริงแต่ว่าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสอบถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงกระแสดราม่ากรณีเกณฑ์กัดตัดสิทธิ์พ่อแม่หากลูกใช้ลดหย่อนภาษีในส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หารือกับนายกรัฐมนตรีประเด็นที่นายกห่วงใยเรื่องเกณฑ์เป็นสำคัญค่ะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาจะถูกตัดสิทธิ์กระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจุดประสงค์ดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนและไม่ได้ตัดสิทธิ์ทบทวนคนที่เดือดร้อนมานานครั้งที่แล้วที่มีการทบทวนก็ 4-5 ปีที่แล้วมีข้อร้องเรียนต่างๆมากมายว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือปัจจุบันประมาณ13ล้านกว่าคนมีคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็มีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆมาแอบอ ้างใช้สิทธิ์ด้วยวันนี้จึงเปิดให้กระทรวงมหาดไทยไปช่วยดูแลหาคนที่เดือดร้อนจริงๆอาจตกหล่นแล้วก็ไม่มีใครดูแลโดยเปิดลงทะเบียนค่ะถึง21มิถุนายนและคนที่อยู่ในสิทธิ์ปัจจุบันก็นำมาทบทวนคนที่ไม่ได้รับและเดือดร้อนจริงๆว่ามีใครบ้างส่วนเกณฑ์คนที่เป็นลูกดูแลพ่อแม่แล้วใช้สิทธิ์หักลดหย่อนแต่ความเป็นจริงสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมีลูกบางคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่ซึ่งส่วนนี้เป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิ์พ่อแม่อาจกระทบเหตุนี้ค่ะนายกจึงสั่งการไปทบทวนกระบวนการเพราะเกณฑ์ข้อนี้อาจไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วก็ต้องขาดสิทธิ์ตรงนี้ไปวันนี้ก็เลยมอบหมายกระทรวงการคลังนำเข้าพิจารณาคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์นี้เพราะว่าคำนึงถึงเสียงของสังคมและคิดว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน

0: ซึ่งจะดำเนินการให้เร็วที่สุดส่วนจะต้องกำหนดเงินเดือนสำหรับผู้ที่ลดหย่อนภาษีใหม่หรือไม่วันนี้เกณฑ์ข้อนี้ลดหย่อนภาษีไปแล้วในปีที่แล้วจึงอาจไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วที่ลูกได้ลดหย่อนภาษีพ่อถูกตัดสิทธิ์แม่ถูกตัดสิทธิ์ในส่วนนี้คิดว่าไม่ได้ใช้ปีนี้เพราะดำเนินการผ่านไปแล้วสำหรับปีหน้าค่ะจะยังคงทบทวนกันใหม่แต่หัวใจสำคัญหากย้ำเลยนะคะว่าสวัสดิการแห่งรัฐมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆหากคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงมาแอบอ้างสิทธิ์ก็ต้องเอาคนกลุ่มนี้ออกไปจากบัตรสวัสดิการแล้วไปให้สิทธิ์อื่นไปใช้สิทธิ์อื่นแทนสามารถยื่นสมัครร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 40-60ได้ในเดือนสิงหาคมแต่จะได้สิทธิ์แค่2เดือนเท่านั้นนะคะในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนะคะคนเฒ่าคนแก่บางคนก็บอกว่าลงทะเบียนยากเหลือเกินวันนี้ค่ะนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและสสเขตอำนาจเจริญนะคะพร้อมด้วยนางยานีนาถเข็มนาคสสอำนาจเจริญเขต2ก็ส่งทีมงานพรรคภูมิใจไทยอำนาจเจริญกระจายกำลังลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงช่วยอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69สำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์แล้วก็ให้คำแนะนำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐนางสุขสมรวยย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดจากความห่วงใยต่อผู้สูงอายุผู้พิการประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อาจมีข้อจำกัดในการเดินทางการเข้าถึงระบบดิจิทัลซึ่งกลไกของเราก็จะภาครัฐในการเก็บตกค่ะสำหรับคนที่ตกหล่นโดยทีมงานจะเดินทางไปเก็บข้อมูลเข้าบริการระดับหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิ์แล้วก็ตอบข้อสงสัยต่างๆค่ะ
1: กกต.ครับวันนี้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์เลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาด้านเลขากกต.ย้ำกกต.เป็นเพียงเจ้าภาพการลงคะแนนแต่ความโปร่งใสขึ้นอยู่กับประชาชนขอให้ช่วยกันดูแลครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3ในหัวข้อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่สื่อมวลชนนายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง2ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงการเลือกตั้งทั้ง2ประเภททั้ง2รูปแบบครั้งนี้ครับได้กำหนดให้มีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้นายแสวงบอกว่าไม่ว่าการเลือกตั้งใดทั้งประชาชนและกกต.ต่างต้องการผลการเลือกตั้งที่ดีและก็เป็นที่ยอมรับก็คือมีความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมซึ่งเป็นคำที่ถอดมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติผลการเลือกตั้งที่ดีถ้าอยู่เฉยๆหรือทำแบบเดิมก็คงไม่เกิดขึ้นต้องมีองค์ประกอบ2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่อยู่นอกหน่วยก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะดูแลถี่ถ้วนให้ได้นะครับเพราะมีพื้นที่กว้างให้ประชาชนมีข้อมูลแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจหรือว่าอามิสสินจ้างใดๆส่วนที่2ครับก็คือความสุจริตเที่ยงธรรมที่อยู่ภายในหน่วยเลือกตั้งแบ่งได้เป็นคนกับระบบสำหรับระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยในแสวงยืนยันว่าดีที่สุดระบบที่ดีต้องมีความโปร่งใสเราออกแบบให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าสื่อมวลชนรู้เห็นตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สำเร็จได้เลยหากขาดความร่วมมือของประชาชนเราออกแบบเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นหลักการทั่วไปเฉพาะวันเลือกตั้งภายในหน่วยมีกรรมการประจำหน่วยหรือว่าที่เรียกว่ากปน9คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ารปภ2คนก็เป็นอาสาสมัครมาทำงานกกต.มีหน้าที่อบรมสร้างความรู้ให้มีขั้นต่ำพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้และเมื่อมอบสื่อให้กปน.แต่ละคนทำงานได้อย่างถูกต้องซึ่งก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในหนึ่งว่ากปน.ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบเช่นการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาทั้งนี้เพราะในแต่ละครั้งกปน.ก็เปลี่ยนหน้ากันเข้ามาแต่สิ่งที่จะทำให้การเลือกตั้งเกิดความโปร่งใสสุจริตก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่กปน.ครับความแคลงสงสัยในการเลือกตั้งจะหายไปหากประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการซึ่งเป็นสิ่งที่หายไปในทุกการเลือกตั้งประชาชนควรต้องสังเกตดูว่ากปน.ทำผิดพลาดหรือไม่และสามารถทักท้วงหรือว่าร้องในขณะนั้นได้เลยซึ่งเป็นเพราะระบบที่ออกแบบมาให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้เนื่องจากราชการพนักงานของกกต.ทั่วประเทศมีอยู่ 2,500 คนส่วนภูมิภาคมีไม่ถึง 1,000 คน

0: ขณะที่หน่วยเลือกตั้งมี 600,000 หน่วยกกต.จึงไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญความโปร่งใสขึ้นอยู่กับประชาชนที่ต้องช่วยกันดูแลและสังเกตรวมทั้งทักท้วงป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อรัฐบาลเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี69ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยและผู้ประกันตนทั่วประเทศรองโฆษกบอกว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจะได้เลือกผู้แทนของตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม69โดยกระทรวงแรงงานได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งการขยายเวลาการลงทะเบียนนานถึง45วันเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกอำเภอที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งจากข้อมูลประกันสังคมณเมื่อวานนี้7มิถุนายนเวลา 18:00 น.พบว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 455,146 คนเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง892คนฝ่ายผู้ประกันตน 454,254 คนโดยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33จำนวน 393,945 คนมาตรา39 47,507 คนแล้วก็มาตรา40อีก 6,022 คนค่ะ
0: เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรครับได้ประกาศปรับราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมเพราะว่าต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งต่อเนื่องแล้วก็ให้มีผลวันนี้เลยครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรอย่างเช่นสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรครับว่าจะปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมจากฐานราคาเดิมนับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ครับหลังจากเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมา4บาทต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในแต่ละภูมิภาค อย่างเช่นภาคตะวันตก 62-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 64-68 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 68-70 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 68-70 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 68 บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันนี้เลยครับ8มิถุนายนนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามทิศทางต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ในแต่ละมุมของผู้เลี้ยงสุกรต้องการเห็นราคาสุกรหน้าฟาร์มอยู่ในระดับ 72-74 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงแต่ว่ายังไม่สามารถประเมินได้ว่าการปรับราคาจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เนื่องจากจะต้องพิจารณากำลังซื้อของผู้บริโภครวมถึงทิศทางราคาหมูเนื้อแดงในตลาดค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดประกอบกันหากสถานการณ์ตลาดเอื้ออำนวยราคาสุกรหน้าฟาร์มก็ยังมีโอกาสทยอยปรับขึ้นได้อีกเป็นระยะครั้งละ 2-4 บาทต่อกิโลกรัม ตามสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดครับหากราคาสุกรไม่ปรับขึ้นได้ในช่วงต้นทุนยังอยู่ในระดับสูงและกลับไปลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่า66บาทต่อกิโลกรัมอีกครั้งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่แบกรับภาวะขาดทุนต่อเนื่องมานานกว่า 5-6 เดือนโดยหากสถานการณ์ราคาสุกรหน้าฟาร์มยังซบเซาลากยาวไปจนถึงปลายปีผู้เลี้ยงจำนวนมากอาจไม่สามารถเลี้ยงต่อได้ครับ
3: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนพระราม6ซอย15บริเวณฝั่งวัดด้านบรมนิวาสเพลิงลุกไหม้ 4-5 หลังคาเรือนด้านฝั่งโรงงานปลาทูเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนในพื้นที่ออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็สกัดกั้นการลุกลามของไฟผ่านไปกว่า1ชั่วโมงยังไม่เป็นผลการควบคุมเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากทางเข้าชุมชนคับแคบหัวจ่ายน้ำมีน้อยต่อมาเพลิงก็ลุกลามไปยังอาคารสูงบริเวณใกล้เคียง3หลังบางอาคารแตกร้าวร่วงลงมาข้างล่างเจ้าหน้าที่ระดมคนอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าเสริมเพื่อสกัดการลุกลามเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3คนค่ะขณะที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วณตอนนี้โดยล่าสุดขณะนี้ควบคุมเพลิงได้แล้วด้วยเหลือเพียงอาคารตึกเขียวที่ยังไม่สามารถคุมเพลิงได้เนื่องจากชั้น4ของอาคารเป็นที่เก็บผ้าจำนวนมากแต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคารได้แล้วตัวอาคารมีรอยร้าวค่ะและกำลังมีการประเมินว่าอาคารจะถล่มหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ค่ะกรณีที่เมื่อเช้ามีรายงานแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ฟิลิปปินส์นะคะล่าสุดในส่วนของไทยค่ะก็มีความกังวลว่าจะกระทบหรือไม่แต่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาออกมาย้ำเตือนแล้วนะคะว่าคนไทยไม่ต้องตื่นตระหนกค่ะกรมทรัพยากรทางธรณีรายงานในช่วงเวลา 6:37 นตามเวลาในไทยเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 ระดับความลึก 55.2 กิโลเมตรมีจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ทางใกล้ชายฝั่งทะเลห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคลาบาลันทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ประมาณ26กิโลเมตรสาเหตุเกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเบื้องต้นมีรายงานอาคารบ้านเรือนเสียหายในเมืองเจเนอเรลซานโตสทางการฟิลิปปินส์ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสึนามิตามแนวชายฝั่งแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะศาสตราจารย์ดร.สันติไพหลบลี้อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าแม้แผ่นดินไหวครั้งนี้จะมีขนาดใหญ่และเกิดขึ้นในทะเลซึ่งเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดสึนามิแต่ว่าไทยไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบทั้งนี้เนื่องจากเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่เกิดเหตุกับประเทศไทยทำหน้าที่เป็นแนวกั้นทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติส่งผลให้ความเสี่ยงจากสึนามิไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรืออ่าวไทยนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยเนื่องจากเป็นคนละแบบคนละระบบทางธรณีวิทยาจึงไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อมโยงกันนะคะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวในไทยสำหรับไทยค่ะประชาชนก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวล นะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่กระทบต่อไทยทั้งในมิติของสึนามิแล้วก็รอยเลื่อนมีพลังสามารถติดตามสถานการณ์สถานะนะคะของสถานการณ์แผ่นดินไหวได้นะคะตามข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างกรมอุตุนะคะแล้วก็สำนักธรณีวิทยาค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับนักรัฐศาสตร์ชี้อย่าตกใจเกมกัมพูชาเดินหน้าอันครอสมั่นใจศีรษะและทีมไทยแลนด์รู้ทันไม่เสียเหลี่ยมและเตรียมรับมือครบทุกมิติครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญปลงอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้กล่าวถึงกรณีที่กัมพูชาเดินหน้าใช้กลไกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982และเปิดตัวทีมที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศว่าสังคมไทยไม่ควรตื่นตระหนกหรือว่ามองว่ากัมพูชากำลังได้เปรียบไทยในเวทีระหว่างประเทศหลายคนอาจรู้สึกว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วก็นำหน้าไทยหลังประกาศแต่งตั้งปีเตอร์ทักเซอร์เยนเซนอดีตนักการทูตอาวุโสชาวเดนมาร์กและก็อดีตประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยภายใต้อันครอสซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในคดีพิพาทเขตแดนทางทะเลระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตรวมถึงนายชองมาร์กตูเวอร์แนงนักกฎหมายระหว่างประเทศชาวฝรั่งเศสผู้มีประสบการณ์ในคดีสำคัญต่อหน้าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ และองค์กรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศหลายแห่งนะครับอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าไทยกำลังตกเป็นฝ่ายตามหลังเพราะในความเป็นจริงทีมไทยแลนด์ภายใต้การนำของนายเสียศักดิ์ปูนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประเมินทิศทางดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและก็ทราบมาตลอดว่ากัมพูชาจะพยายามเปิดเกมอันครอสก่อนไทยฝ่ายไทยรู้ว่ากัมพูชาจะใช้แนวทางนี้ครับจึงเลือกที่จะอ่านไพ่ทุกใบของกัมพูชาให้ครบก่อนแล้วก็วางตัวผู้ควบคุมจังหวะเกมไม่ใช่ผู้ถูกลากให้เดินตามครับจุดยืนของไทยคือพร้อมเข้าสู่กระบวนการภายใต้อันครอสอยู่แล้วแต่ต้องการให้การหารือจำกัดอยู่เฉพาะประเด็นเส้นแบ่งเขตทางทะเลที่ยังมีข้อพิพาทโดยไม่เปิดช่องให้มีการนำประเด็นอื่นเข้ามาปะปนในการเจรจาแนวทางดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อไทยเนื่องจากจะทำให้การพิจารณามุ่งเน้นเฉพาะเรื่องสิทธิทางทะเลและลดโอกาสที่กัมพูชาจะเชื่อมโยงประเด็นอื่นเช่นการอ้างสิทธิเกี่ยวข้องกับเกาะกูดหรือว่าข้อเรียกร้องทางอาณาเขตที่อยู่นอกกรอบการเจรจาหรือว่าพิจารณาภายใต้อันครอสครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบอกด้วยนะครับว่าการที่กัมพูชาประกาศอ้างสิทธิ์ทางทะเลในลักษณะนะครับการพยายามอ้างสิทธิ์พื้นที่ทางทะเลให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะหรือว่าไหล่ทวีปอาจส่งผลให้ข้ออ้างบางส่วนถูกตั้งคำถามในเรื่องของความสมเหตุสมผลและความชอบธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกัมพูชาเลือกจะเดินเข้าสู่กระบวนการอันครอสทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเจรจาแบบทวิภาคีกับไทยก่อนนอกจากนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังได้ดำเนินการทาบทามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเตรียมตั้งคณะผู้แทนไทยในกระบวนการประนอมข้อพิพาทไทยภายใต้อันครอสแล้วโดยคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับกระทรวงการต่างประเทศกำลังประเมินทุกความเป็นไปได้รวมถึงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในทุกมิติเพื่อเตรียมแนวทางรับมืออย่างรอบด้านดังนั้นเมื่อไทยประเมินยุทธศาสตร์และแนวทางของกัมพูชาอย่างครบถ้วนแล้วเชื่อว่าไทยจะไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างแน่นอนครับ
1: มาที่ข่าวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะข่าวแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาด 7.8 สั่นสะเทือนไปทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ล่าสุดนะคะมีเพิ่มเติมค่ะก็คือมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนด้วยกันจากอาคารบ้านเรือนพังถล่มลงมาหลายแห่งในเมืองเจเนอเรลซานโตสบนเกาะมินดาเนาแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วง 7:37 ตามเวลาท้องถิ่นจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณอ่าวซารังกานีนอกชายฝั่งเมืองเจเนอเรลซานโตสบนเกาะมินดาเนาห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ13กิโลเมตรทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐรายงานความรุนแรงอยู่ที่ 7.8 ลึก55กิโลเมตรแต่ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์เยอรมันและหน่วยงานอินโดนีเซียประเมินการสั่นสะเทือนเบื้องต้นระดับสูงถึง 7.7 ถึง 8.2 ก็ถือเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี1990นอกจากแผ่นดินไหวหลักแล้วยังเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ after shock ตามมากกว่า16ครั้งครั้งรุนแรงที่สุดวัดได้ถึง 6.5 ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายในพื้นที่เมืองเจเนอเรลซานโตสบาดเจ็บอีกหลายคนบ้านเรือนประชาชนอาคารพาณิชย์4ชั้นร้านค้าหลายแห่งและสถานีวิทยุท้องถิ่นพังถล่มลงมาเป็นเศษซากรวมถึงมีรายงานอาคารเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งพังเสียหายด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้ติดค้างอยู่ใต้ซากอาคารด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่รับแรงกระแทกเกิดไฟฟ้าดับชั่วคราวแต่ปัจจุบันตอนนี้ทยอยกลับมาเปิดใช้งานปกติแล้วส่วนระบบอินเทอร์เน็ตยังติดขัดอยู่นะคะ ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งการให้หน่วยงานจัดการภัยพิบัติและสภากาชาดฟิลิปปินส์เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีสั่งอพยพประชาชนริมชายฝั่งในพื้นที่สูงอย่างเร่งด่วนสั่งระงับการเรียนการสอนทุกระดับชั้นบนเกาะมินดาเนามีการประเมินว่าอาจมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรบริเวณชายฝั่งศูนย์กลางที่ขณะที่ทางการอินโดนีเซียสั่งอพยพประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงทางตอนเหนือเมืองมานาโดจังหวัดโกซอนตาโลหมู่เกาะซังกีเฮไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีล่าสุดสามารถตรวจจับคลื่นสึนามิขนาดเล็ก20เซนติเมตรได้ในแถบโมลุกะเหนือส่วนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็ออกประกาศเตือนสึนามินะคะที่บริเวณหมู่เกาะโอกินาวาชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งคาดการณ์ว่าคลื่นอาจมีความสูงประมาณ1เมตรซัดเข้าหาฝั่งค่ะ
0: กองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธชุดใหญ่เข้าใส่ทางตอนเหนือของอิสราเอลก็นับเป็นการเปิดฉากโจมตีโดยตรงครั้งแรกนับตั้งแต่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงไปเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานบอกว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นในกรุงเตหะรานและก็เมืองทาบริชอิสฟาฮานรวมถึงบริเวณเมืองคารัตในช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC เปิดเผยว่าอิสราเอลครับได้ใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวชนิดปล่อยจากอากาศในการโจมตียังไม่มีรายงานความเสียหายแต่ว่าทำให้ทางการอิหร่านครับต้องสั่งปิดน่านฟ้ารอบสนามบินนานาชาติอิหม่ามโคไมนีในกรุงเตหะรานทันทีขณะที่กองทัพอิสราเอลบอกว่าพุ่งเป้าโจมตีไปที่โครงสร้างทางทหารเท่านั้นซึ่งหน่วยดับเพลิงของอิหร่านยืนยันในเบื้องต้นว่าพื้นที่ชุมชนและก็เขตเมืองไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงครับความรุนแรงรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากกองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเข้าโจมตีเขตดาฮิเยทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเลบานอนในช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาเพื่อทำลายกองบัญชาการของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนถือเป็นครั้งแรกที่อิสราเอลโจมตีพื้นที่เมืองหลวงของเลบานอนนับตั้งแต่สหรัฐประกาศแผนหยุดยิงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับอิหร่านจึงได้ยิงขีปนาวุธหลายชุดมุ่งหน้าสู่ตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งทางอิสราเอลอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธเหล่านั้นไว้ได้ทั้งหมดและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บก็ถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่หลังจากที่ทุกฝ่ายได้ใช้เวลาเจรจาหลายสัปดาห์ครับเพื่อหาข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านครับ
1: วันนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือหารือเรื่องการต่อสู้กับการครองอำนาจเพื่อนำความเป็นใหญ่ในสีจิ้นผิงเริ่มการเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีซึ่งเขาได้ออกแถลงการการเยือนครั้งนี้ว่าจีนมีนโยบายมุ่งมั่นยกระดับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือในทุกด้านและแลกเปลี่ยนนะคะในทุกทางเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศร่วมปกป้องระเบียบโลกที่ยุติธรรมทั้งสองชาติจะส่งเสริมโลกพหุนิยมเป็นระเบียบและเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อโลกต่อทั้งโลกผู้นำจีนบอกด้วยว่าจีนและเกาหลีเหนือจะร่วมมือกันต่อสู้กับการครองความเป็นใหญ่และความพยายามจะรื้อฟื้นลัทธิทหารนิยมซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นถ้อยคำที่วิจารณ์สหรัฐและญี่ปุ่นค่ะก่อนหน้านี้สำนักข่าวของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานในคิมจองอึนไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาวุธและสั่งการเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธอย่างเร่งด่วนมากกว่า2เท่าเป็น 2.5 เท่าภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าตามเป้าหมายของกองทัพคาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมเพื่อการเยือนของผู้นำจีนขณะเดียวกันค่ะคิมโยจองน้องสาวของนายคิมกล่าวถึงสถานะประเทศเคลียร์ของเกาหลีเหนือหลังจากรัฐบาลสหรัฐอ้างว่าระหว่างการเยือนจีนนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐหารือผู้นำจีนและมีเป้าหมายร่วมกันในการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยนางคิมโยจองระบุว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นเพียงความฝันที่ล้าสมัยของสหรัฐเท่านั้นเกาหลีเหนือไม่มีวันยอมถอยเรื่องนี้ซึ่งไม่สามารถเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นโดยไม่ยอมอ่อนข้อต่อไปคุกคามใดๆทั้งสิ้นค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมน พิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับทูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
3: สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะฮะซึ่งสัปดาห์นี้ครับวันที่8จนถึง12มิถุนายนนะฮะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ก็จะเป็นแม่ข่ายนะครับในการติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีม DJ สายใต้นะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะฮะผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้และก็รับชมผ่านได้ทาง Facebook Live ทางเพจอสมทภูเก็ตด้วยนะครับสวัสดีครับผมจินภัทรนะครับ
4: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะดีเจแดงโรจนาค่ะ
3: ครับ welcome back นะฮะ
4: back จังเลย
3: หลังจากที่ห่างหายไปสัปดาห์หนึ่งนะฮะ
4: สัปดาห์หนึ่งก็มีภารกิจนะคะก็เลยได้ยินแต่เสียงดีเจจินภัทร
3: ครับผมนะฮะมาภูเก็ตครั้งนี้นี่ไม่เจอฝนนะครับ
4: ค่ะทราบว่าโอ้โหมืดฟ้าโมดินเหมือนอยู่ในยุคมืด
3: ใช่ครับช่วงที่ดีเจแจ็คไม่อยู่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้โหฝนตกหนักมากภูเก็ตนะฮะฟ้าถล่มจริงๆ
4: ใช่ไ
3: หมแต่พอมาแล้วสดใสเลยเห็นไหมวันนี้มีแสงแดดเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นต้องประจำอยู่นะฮะ
4: คือห้ามออกนอกพื้นที่ใช่ไหม
3: ใช่ครับนะฮะ
4: เอาละค่ะวันนี้เจอกันวันจันทร์นะคะ8มิถุนายน2569ค่ะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็เจอกับเราได้ตามปกตินะคะก็ฟังผ่านทางวิทยุอสมทใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะทั่วภาคใต้ค่ะแล้วก็รับชมผ่าน Facebook Live นะคะแต่ว่าตอนนี้ขัดข้องเรื่องของเสียงอยู่นี่หนึ่งนะคะเดี๋ยวรอแก้ไขกันสักครู่หนึ่งค่ะก็รับฟังกันทางออนไลน์ทางสถานีวิทยุกันก่อนนะคะมีหลายข่าวนะมาพูดคุยกันเช่นเดิมนะคะจากทีมดีเจสายใต้ก็ส่งข่าวสารกันมานะคะจากภูเก็ตของเราเองเดือนพรายมันกิจกรรมพรายก็ต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นหมุดหมายของ LGBTQ นะคะพลัสนะทั่วโลกเลยที่จะมาเยือนกันนะคะมีเรื่องของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติค่ะท่านก็ลงพื้นที่ภูเก็ต
3: ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
4: ใช่มาติดตามนี่แหละค่ะก็การบุกรุกพื้นที่ก่อนหน้านี้นะที่เป็นข่าวกันนะคะบางเขาบ้างฟรีดอมบ้างหาดนุ้ยบ้างนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ข่าวสารจากจังหวัดนครสงขลายะลานะคะระนองนะคะแล้วก็สุราษฎร์รวมถึงชุมพรโอ้นี่ค่อนข้างเยอะนะ
3: ครับนะคะเดี๋ยวได้ติดตามก
4: ัน ใช่แต่พูดถึงระนองช่วงนี้หน้าฝน
3: โอ้โหผมเห็นภาพแล้วในโซเชียลมีเดียสวยมาก
4: สวยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
4: เ
3: พราะว่าตอนที่ไปที่ระนองไปดูน้ำตกเหงาตอนนั้นมันแห้งแรงมากเลยฮะยังไม่เคยเจอช่วงที่แบบน้ำเยอะขนาดนี้นะฮะคุณผู้ฟังน่าจะได้เห็นแล้วนะครับ
4: คือมันก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ช่วงที่ฝนหนักๆนั่นแหละอันดามันก็ฝนตกหนักมากแล้วก็ปรากฏว่ามันมีภาพแล้วก็มีคลิปที่เหมือนกับเขาเป็นนักท่องเที่ยวไปแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วในช่วงจังหวะที่มันอลังการริมหน้าผาแล้วก็มีทรายเล็กทรายน้อยนะเขาก็บอกเป็นโอ้โห Amazing Thailand แล้วก็มีภาพจากของอุทยานเองนะคะซึ่งก็เลยทำให้มันกลายเป็นแบบไวรัลไปเลย
3: ข้อดีของน้ำตกที่นี่ก็คือว่าอยู่ริมถนนก็เห็น
4: ใช่
3: ไม่ต้องไปลุยป่าเลย
4: ใช่ใช่ขับรถผ่านก็เห็นมันก็จะมีน้ำตกเหงาถ้าพูดถึงที่ระนองแล้วก็ปุญญาบาลสองน้ำตกเนี้ยก็คือสามารถที่จะคือเพชรเกษมสาย4สายหลักเลยขับรถไปก็ชมวิวได
3: ้
4: สวยมากๆจริงๆภาคใต้เราเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ย
3: ค
4: ือมันเป็นช่วงที่น่าเที่ยวน้ำตก
3: ครับ
4: อย่างระนองอย่างพังงาก
3: ็
4: เป็นจังหวัดที่รวยน้ำตก
3: ครับ
4: นครก็เยอะพัทลุง
3: ครับ
4: ตรังอย่างเงี้ยค่ะ
3: ยกเว้นภูเก็ตนี่แหละฮะ
4: ใช่ๆบ้าน
3: มีน้อยแต่ก็มีแต่ว่ามีน้อยจริง
4: ๆมีน้อยมีน้อยแต่มีนะนะคะแต่ถ้าอลังการอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลายๆจังหวัดอ่ะก็ลองดูนะคะหน้าฝนมันก็ไม่ได้แบบเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็น ไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยเนี่ยใครที่ชอบแบบธรรมชาติอะไรพวกนี้ค่ะก็เหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะ
3: ครับนะฮะเรามากันที่ข่าวแรกกันก่อนดีกว่าน
4: ะคร ับ
3: เมื่อวานนี้เลยนะฮะภูเก็ตพราย2026ที่ป่าตองนะครับไม่มีโอกาสได้ไปแอบเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าติดภารกิจนะฮะ
4: ปีที่แล้วเราไปใช่ไหม
3: ปีที่แล้วเราไปปีที่แล้วเราไปนะฮะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ไปนะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยยังจัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเลยน
4: ะ
3: ทั้งป่าตองแล้วก็ซอยบางลานะครับเห็นก็บอกว่ามีเครือข่าย LGBTQIAN+ นะฮะซึ่งจะมีย่อยยิบย่อยออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะมาเข้าร่วมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาร่วมเดินขบวนภูเก็ตพรายพาเรด2026กันนะครับซึ่งก็จัดขึ้นปีนี้มีแนวคิดก็คือ Be Loud Be Proud Be You นะฮะก็เขาอยากจะเปิดให้ป่าตองให้ภูเก็ตเราเนี่ยนะฮะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรเป็นมิตรภาพแล้วก็เป็นความเคารพที่แตกต่างของคนทุกกลุ่มนะฮะเพราะว่าพรายซิตี้หรือว่าพรายมันของภูเก็ตเราเนี่ยตลอดทั้งเดือนเนี่ยจัดยิ่งใหญ่ตลอดทั้งเดือนนะแต่ว่าขบวนพาเหรดอาจจะมีแค่เป็นบางวันเป็นช่วงๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมีหลายโซนเลยนะครับซึ่งนอกเหนือจากที่ป่าตองแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวปลายเดือนนี้ถ้าเกิดว่าใครพลาดไปเราพลาดไปเมื่อวานนะครับไม่เป็นไรครับวันที่27มิถุนายนนี้ที่ย่านเมืองเก่าเนี่ยนะฮะก็จะมีงานภูเก็ตซิตี้พราย2026อีกครั้งนึงนะฮะที่ย่านเมืองเก่าเนี่ยเพิ่งจะแถลงข่าวไปเมื่อไม่นานนี้นี่เองครับก็บอกว่าแนวคิดก็คือ We Are One รักกันเป็นหนึ่งนะครับก็จะมีขบวนเนี่ยกว่า25ขบวนเยอะมากนะฮะเห็นทางวันนั้นที่แถลงข่าวเนี่ยท่านนายกแตนนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตบอกว่าขอขบวนของเทศบาลเนี่ยเพิ่มไปอีก500คนได้ไหมคือตอนนี้มี
4: คนต้องมีอะไร
3: มีเยอะมีพิเศษใช่ใช่มีพิเศษเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมเนี่ยนะฮะกว่า30หน่วยงานเยอะมากนะฮะ25ขบวนเนี่ยนะครับก็จะมีเทศบาลนครภูเก็ตเสริมเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็แต่ละชุดแต่ละทีมเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันด้วยแต่จะเน้นความเป็นสีสันก็มาอย่างถ้าเป็นชุดไทยก็เป็นชุดไทยแต่ว่าเป็นชุดไทยแบบมีสีสันด้วยนะฮะอันนี้น่าสนใจมากนะครับเห็นก็บอกว่าจะมีคนเข้ามาร่วมชมเนี่ยมากกว่า 2,000 คนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่27มิถุนายนตั้งแต่ช่วงเย็นเลยไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับไปเจอกันได้นะที่ลานมังกรนะครับแล้วก็จะเดินขบวนไปตามย่านเมืองเก่าจนมาถึงสี่แยกชาร์เตอร์ที่จะเป็นเวทีกลางเวทีหลักตรงบริเวณนั้นนะครับและที่สำคัญนะปีนี้เนี่ยทางคุณคิมเจ้าของร้านตู้กับข้าวนะครับที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาบอกว่าโอ้เขาขนดารามาเยอะมากอย่างปีที่แล้วที่หลายคนอาจจะชอบพี่ไก่วรายุทธใช่ไหมมาพร้อมชุดเมอร์เมดใช่ไหมที่พี่แกใส่ชุดเมอร์เมดนางเงือกมาปีนี้แกมาอีกนะฮะแล้วก็เจนนิเฟอร์คิมเนี่ยโอ้โหตอนแรกคิวไม่ได้เลยน
4: ะ
3: นะฮะแต่สุดท้ายพี่คิมก็บอกโอเคเซเยสมาด้วยนะฮะแล้วก็มีรัศมีแขโอ้โหคนนี้นี่เป็นไวรัลเลยใช่ไหมนะฮะก็จะมาด้วยแล้วก็ดาราช่อง3ช่อง7เนี่ยมากันเต็มเลยนะครับแต่ไฮไลท์จริงวันนี้ก็คือพี่ไฮอาภาพรนครสวรรค
4: ์
3: อันนี้มันเลย
4: เ
3: นาะ แกจะขึ้นเวทีตรงตรงธนาคารอมสินเส้นนั้นแหละตรงสี่แยกชาร์เตอร
4: ์
3: ตรงจุดเดิมนั่นแหละนะฮะในช่วงค่ำนะฮะก็จะมีมินิคอนเสิร์ตของพี่ไฮอาภาพรซึ่งสนุกแน่ๆนะฮะไปดูกันได้แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆเยอะเลยนะมีทั้งพรายเพ้นท์นะฮะเป็นงานศิลปะนะครับมีการวาดภาพนะฮะมีกิจกรรมแดนซ์ชาเลนจ์อันนี้สนุกมากเขาก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยนะฮะไปเข้าร่วมชาเลนจ์ไปร่วมแดนซ์กันด้วยนะฮะแล้วก็มิสภูเก็ตซิตี้พราย2026นะครับก็เจอกันวันที่27นะฮะ
4: แต่ว่าตอนนี้ถ้าใครไปที่แยกชาร์เตอร์ก็จะมี
3: น้องพรายบันนี
4: ่ต้อนรับอยู่
3: ใช่ไหมสีเหลืองแล้วก็ใส่
4: เป็นยังไงครับปีนี้ไม่ได้ไปเห็นเลย
3: ใส่มงกุฎด้วยใส่สายสะพายสีรุ้งแล้วก็มีมงกุฎนะฮะถ้าเป็นช่วงกลางคืนนี่ผมว่าสวยนะเพราะว่าจะเรืองแสงน
4: ้
3: องก็จะเรืองแสงถ้ากลางวันก็จะเป็นอีกภาพนึงนะฮะสวยดีนะครับลองไปถ่ายภาพกันได้นะ
4: ค่ะแล้วก็ปลายเดือนก็มาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะนะแสดงออกถึงความหลากหลายนะการยอมรับถึงความหลากหลายแล้วก็ความเท่าเทียมนั่นเองนะคะ
3: ครับผม
4: มาต่อกันที่ข่าวนี้เลยค่ะก็โด่งดังกันมานะคะที่จังหวัดภูเก็ตเรื่องของการบุกรุกพื้นที
3: ่อันนี้ซีเรียสแล้วนะข่าวนี
4: ้ใช่ครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็2วันเมื่อวานแล้วก็วันนี้ท่านยังอยู่ในพื้นที่นะคะเมื่อวานเนี่ยก็ไปที่หาดในยางอุทยานแห่งชาติสิรินาถนะคะ ก็ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอุทยานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานค่ะมีนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพย์นะคะนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานนายยงยุทธนาควิโรจน์ค่ะอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเลขานุการรัฐมนตรีแล้วก็คณะผู้บริหารต่างๆเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลงพื้นที่กันนะคะท่านรัฐมนตรีก็ระบุค่ะบอกว่าท่านบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็คือจะติดตามจับกลุ่มนะขอไปติดตามการจับกลุ่มผู้บุกรุกที่ดินของอุทยานซึ่งตอนนี้ก็คือยึดมาหมดแล้วก็เป็นคดีความแล้วทั้งหมดในแง่หนึ่งก็ท่านก็ยอมรับค่ะว่าคือเห็นใจประชาชนเหมือนกันแล้วก็ผู้ซื้อบางรายค่ะที่อาจจะตกเป็นเหยื่อคือถูกหลอกให้ซื้อที่ดินนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าเอกสารสิทธิ์นั้นอ่ะคือได้มาโดยไม่ชอบนะคะมันเป็นที่หลวงว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่ว่ามาออกเอกสารกันแล้วก็เอามาเป็นทอดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานกฎหมายเดียวกันเราอยู่ในประเทศไทยก็ต้องเคารพกฎหมายไทยสุดท้ายแล้วจะเห็นเองว่าคนที่บุกรุกป่าชายหาดชายทะเลก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะคะเพราะว่านี่คือสมบัติของชาติค่ะที่ท่านบอกว่าก็ต้องเอากลับคืนมาให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนอกจากนี้กรณีที่หาดบางเทาก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะคะอย่างทีมข่าวช่อง9เราเนาะลงไปทำสกู๊ปมาหลายตอนเลยก็จะเป็นพื้นที่ทำมาค้าขายทำธุรกิจละของพี่น้องประชาชนนะคะตรงเนี้ยนายกอนุทินลงพื้นที่ไปเองแล้วก็ท่านก็ยังคงมีความเป็นห่วงนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กรมป่าไม้แล้วก็กรมอุทยานเนี่ยประชุมกันด่วนในวันนี้แหละ อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาข้อสรุปร่วมกันในการที่จะจัดระเบียบพื้นที่กันอย่างไรนะคะดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรเพราะว่าตอนที่นายกอนุทินลงไปก็มีผู้ประกอบการก็มายื่นเรื่องร้องเรียนว่าเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ตอนนั้นท่านนายกอนุทินก็บอกว่าก็ต้องกลับไปดูกระดุมเม็ดแรกก็คือที่นะมันเป็นที่หลวงที่อุทยานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาขายกันต่อแล้วก็มาทำมาหากินอยู่ในพื้นที่แต่ท่านก็จะให้แก้ไขให้แล้วก็หาทางออกทีนี้วันนี้เดี๋ยวเขาประชุมกันเดี๋ยวก็รอติดตามกันดูนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลงมาดูนะคะก็คือเรื่องของโบ๊ทแท็กซี่นะคะอันนี้มันเป็นโครงการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหารถติดมันก็คงไม่ได้ช่วยเยอะหรอกแต่ว่าน่าจะมาบรรเทาแล้วก็เป็นทางเลือกให้สำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่จะเดินทางที่ไม่อยากจะมาฝ่ารถติดของภูเก็ตซึ่งเขาก็จะมีโบ๊ทแท็กซี่ก็เหมือนแท็กซี่ทั่วไปแต่มันเป็นโบ๊ททางเรือเช่นลงมาจากสนามบินภูเก็ตใช่ไหมคะแล้วก็มาลงที่ท่าเรือที่ภายในอุทยานสิรินาถเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าเขาก็กำลังหาจุดกันอยู่ว่าตรงจุดไหนเป็นยังไงแล้วก็เช่นจากตรงอุทยานสิรินาถหาดนายางก็นั่งเรือไปลงป่าตองเลยถ้าเป็นถนนก็น่าจะสักชั่วโมง
3: โอ้ได
4: ้ชั่วโมงครึ่งอย่างง
3: ี้ขึ้นเขาด้วย
4: ขึ้นเขาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางเรือเนี่ยรู้สึกตอนนั้นที่เขาไปเทสเส้นทางกันก็30-40นาทีประมาณเนี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยทางอุทยานเองเขาก็คือท่าเรือเนี่ยอยู่ภายในอุทยานเพราะฉะนั้นอุทยานเขาก็คือให้การสนับสนุนที่จะรองรับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นทางเลือกก็เหมือนกับว่าเอาไปท่องเที่ยวก็ได้ชมอุทยานอะไรไปด้วยแต่ก็ไม่รู้จะเปิดกันได้เมื่อไหร่อย่างไรอ
3: าจจะต้องดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยว่ามันจะแพงกว่ารถหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่ายอมจ่าย
4: เรืออะไรใช่ไหมคะ
3: จุได้กี่คนอะไรยังไงเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดตามมาอีก
4: คิดว่าคงเป็นทางเลือกให้สำหรับแบบบางกลุ่มอย่างเงี้ยนะก
3: ็
4: ต
3: ้
4: องดูแล้วก็ถ้าอย่างเป็นช่วงมรสุมมันก็
3: มีข้อจำกัดอีกเน
4: า
3: ะ
4: ข้อจำกัดมันก็คงจะให้บริการไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: อ่ะก็อนาคตกันละกันนะคะโบ๊ทแท็กซี่เผื่อว่ามาภูเก็ตแล้วก็ไม่อยากรถติดก็ไปเรือนะคะ
3: ครับนะฮะสองเรื่องที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยภูเก็ตของเรานะครับนะบันเทิงก็บันเทิงไปเลยเข้มข้นก็เข้มข้นเลยนะฮะสำหรับสองข่าวนี้อ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
4: ได้ค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยง

0: ที่ยงกับอีก46นาทีนะฮะปักใต้บ้านเรานะครับ
1: ค่ะ
0: ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้าง นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับน้องๆนักเรียนที่อยู่ต่างอำเภอนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ย

0: ที่เรียนในต่างอำเภอเนี่ยนะฮะไม่จำเป็นต้องไปเดินทางที่กรุงเทพเลยนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะฮะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนายอัครนันท์การกิตินันท์นะฮะได้ลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไปพบปะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการศึกษาให้มันสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่นะฮะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายสมชายลีลาน้อยนะฮะ
1: นครค่ะนคร
0: อ๋อใช่ครับนครศรีธรรมราชนะครับให้การต้อนรับนะฮะซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสำคัญอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นการสนับสนุนงบประมาณและก็ทรัพยากรทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาในต่างจังหวัดและก็ต่างอำเภอครับเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับสถานศึกษาในเมืองใหญ่นะฮะก็คือไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปเรียนที่กรุงเทพครับถือว่าเป็นนโยบายสำคัญนะท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับเพื่อเยาวชนทุกคนเนี่ยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะฮะที่เอามาฝากกันด้วยนะครับขอบคุณข่าวจากดีเจดิววิโรจน์รองนะครับอสมทนครศรีธรรมราชนะครับ
1: เราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะมันจะได้ไม่มีการเหลื่อมล้ำกันแล้วก็ค่านิยมในการที่จะไปโรงเรียนดังๆอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะก็จะลดลงคืออยู่ใกล้บ้านมันก็ดีกว่า
0: อันนี้ปลูกฝังผู้ปกครองด้วยก็จะดี
1: ค่านิยมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันต้องเท่าเทียมกันก่อนไงถ้าสมมติเท่าเทียมกันปุ๊บเนี่ยนึกออกไหมคะคือการลดค่าใช้จ่ายหรือว่าการเดินทางอะไรใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะดี
0: ได้ดูซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยที่กำลังดังอยู่ในตอนนี้เลยเกี่ยวกับเนี่ย
1: ที่ศึกษา
0: ใช่ใช่ครับเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยโอ้โหกดดันเด็กมากจะให้จบหมอให้ได้นะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางเลยนะฮะมีเส้นมีสายโน่นนี่นั่นทุกอย่างยัดเข้าไปว่าต้องเรียนโรงเรียนที่ดีแบบนี้แล้วถึงจะการันตีว่าเข้าหมอดังได้นะฮะมันสะท้อนสังคมของเกาหลีซึ่งผมว่าแนวหนึ่งก็คล้ายๆกับบ้านเราด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ดีนะโครงการนี้ดีนะนะครับ
1: ติดตามกันต่อไปนะคะ
0: ครับ
1: มาดูข่าวต่อไปกันบ้างไปที่จังหวัดสงขลาค่ะรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์นะคะนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะติดตามการแก้ปัญหาสะพานชำรุดพร้อมกับผลักดันโครงการอุโมงค์บาโรยทุ่งตำเสาเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาเส้นทางแล้วก็ยุทธศาสตร์เชื่อม2ฝั่งทะเลสงขลาสตูลหนุนเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวชายแดนใต้ด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามรายงานจากดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลา
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการติดตามการแก้ไขปัญหาสะพานชำรุดพร้อมผลักดันโครงการอุโมงค์บาโรยทุ่งตำเสาพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อม2ฝั่งทะเลสงขลาสตูลลดระยะทางกว่า50กิโลเมตรหนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนใต้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการแก้ไขปัญหาสะพานชำรุดอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยมีนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมนายสถาขาวขำที่ปรึกษารัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมดร.รัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมนายชาครีบำรุงวงศ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายกฤตชนัทพลรัตนายอำเภอสะเดาพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคมตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมให้การต้อนรับจุดแรกคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์สะพานบ้านคลองอุตะเภาช่วงคลองแงะถึงบาโรยอำเภอสะเดาซึ่งครอบคลุมพื้นที่บ้านคลองแงะตำบลพังลาและบ้านท่าโพตำบลท่าโพซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ส่งผลให้บริเวณคอสะพานและผิวจราจรชำรุดกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่โดยแขวงทางหลวงสงขลาที่2นาหม่อมและหมวดทางหลวงวังใหญ่ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นพร้อมประสานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4นครศรีธรรมราชติดตั้งสะพานแบริ่งและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อให้สามารถเปิดการจราจรได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยขณะที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูทางหลวงประจำปีงบประมาณ2570เพื่อก่อสร้างสะพานถาวรและบูรณะเส้นทางให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์โดยเร็วจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังบริเวณอุโมงค์บาโรยถึงทุ่งตำเสาอำเภอสะเดาเพื่อรับ

0: ฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนาอุโมงค์บารอยถึงทุ่งตำเสาซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมสองฝั่งทะเลระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทยโดยมีเป้าหมายเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงระหว่างจังหวัดสตูลสงขลาและปัตตานีอันจะช่วยเสริมเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ยังเป็นช่องว่างสำคัญผ่านการเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข4145ตอนคลองแงะถึงบารอยจังหวัดสงขลากับทางหลวงหมายเลข4137ตอนบ้านทุ่งตำเสาถึงแยกสวนเทศจังหวัดสตูลสำหรับโครงการดังกล่าวหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ50กิโลเมตรและลดระยะเวลาในการเดินทางได้กว่า40นาทีอย่างไรก็ตามเนื่องจากแนวเส้นทางบางช่วงพาดผ่านพื้นที่ป่ากรมทางหลวงจึงจำเป็นจะต้องศึกษาความเหมาะสมของโครงการรวมถึงจะทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA อย่างรอบด้านก่อนพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่าถนนสายบารอยเป็นเส้นทางที่ประชาชนทั้งจังหวัดสงขลาและสตูลเฝ้ารอการพัฒนาเชื่อมต่อกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีโดยกระทรวงคมนาคมมุ่งผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักการพัฒนาที่ควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งหากผลการศึกษา EIA ผ่านการพิจารณาก็จะสามารถดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมต่อพื้นที่ตำบลคลองแงะอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาไปยังพื้นที่ทุ่งตำสาวอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลได้ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางของประชาชนทั้ง2จังหวัดรวมถึงผู้ที่เดินทางผ่านด่านชายแดนประดังเบซาและสะเดาลดระยะทางได้กว่า 50-60 กิโลเมตรอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยเฉพาะการเดินทางสู่ท่าเรือปากบาราท่าเรือตำมะลังตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูลไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะตารุเตาหมู่เกาะเพตราและเกาะหลีเป๊ะซึ่งจะเอื้อต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและพื้นที่ใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าแนวทางการพัฒนาโครงการจะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดโดยเน้นการก่อสร้างในรูปแบบอุโมงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดผ่านพื้นที่ป่าและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศพร้อมประสานความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้มีการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสะพานบ้านคลองอุตะเภาที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยโดยยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งผลักดันการขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานถาวรให้แล้วเสร็จตามแผนพร้อมคืนความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: นะครับข่าวจากพื้นที่สงขลานะครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะอ่ะไปกันที่จังหวัดยะลากันหน่อยดีกว่านะครับเขามีการแข่งขันเดินวิ่งนะฮะไอเยเวงมินิมาราธอน2026ครับไปพิชิตสกายวอล์กนะฮะติดตามได้จากดีเจช่อฟ้าอสมทยะลานะครับ
2: ค่ะ
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งไอเยเวงมินิมาราธอน2026พิชิตสกายวอล์กยกระดับการกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ณโรงเรียนบ้านอัยเวงตำบลอัยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งอัยเวงมินิมาราธอน2026พิชิตสกายวอล์กร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเวงเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาผู้สมัครเข้ารับการแข่งขันและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมอัยเวงมินิมาราธอนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกิจกรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาให้มีมาตรฐานสากลเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมการกีฬาเชิงท่องเที่ยวให้กับประเทศและมีจำนวนการแข่งขันทั้งหมด3ประเภทคือประเภทวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.8 กิโลเมตรประเภทวิ่งแฟนซีและประเภทวิ่งฟันรันระยะทาง 2.5 กิโลเมตรซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 1,000 คนช่อฟ้า

0: ชูแก้วประการอสมทยาลารายงานค่ะ
1: อืมน่าไปวิ่งเหมือนกันนะฮะ
2: ใช่เคยไปไหมคะ
1: ไม่เคยครับ
2: ไม่เคยเหมือนกัน
1: แต่ได้ดู
2: แต่ว่ามันสวยมากช่วงที่แบบมีทะเลหมอกอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ของเราสัปดาห์หน้านะฮะ
2: อะไรคะ
1: ลากูน่าใช่นะครับ
2: ลงสมัครไว
1: ้ได้ข่าวว่าลง42ไว้ใช่ไหมไม่ใช่
2: ลง10กิโลก็โอ้ไม่ได้ซ้อมเลยนะ
1: ครับผม
2: เ
1: บรกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมาช่วงสุดท้ายกันครับ
2: ครับ
3: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล้าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
4: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: เที่ยงกับอีก57นาทีนะครับ
2: ค่ะคุณกันกนิดนะคะชมทางไลฟ์บอกว่าเฮลโลเวลคัมแบ็คค่ะ คุณแจงมีคนเป็นไทยแล้วช่วงเช้า
1: เย้ครับผมเอง
2: อ่ะไปที่ระนองแบบไวๆนะเหลือสัก2นาทีนะคะแม่ทัพภาคที่4ค่ะพลโทนรทิพย์โพยนอก็ลงพื้นที่จังหวัดระนองนะคะไปติดตามปัญหาเรื่องของแม่น้ำกระบุรีที่มีความขุ่นนะคะก็ประชุมร่วมกันรับฟังบรรยายสรุปนะคะโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหน่วยงานความมั่นคงนะคะแล้วก็สสคงกฤษฉัตรมารีรัตน์นะคะก็รับฟังบรรยายแล้วก็หาแนวทางในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเนื่องจากว่าแม่น้ำกระบุรีเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นแม่น้ำสายหลักนะแล้วก็ลำคลองขุ่นมีปัญหาจากการทำเหมืองแร่ฝั่งของประเทศเมียนมานั่นเองนะคะก็กระทบวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านพี่น้องประชาชนมากกว่า 2,000 ครัวเรือนเลยทีเดียวก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหากันมาโดยตลอดโดยใช้กลไกความร่วมมือแล้วก็การเจรจาระหว่างประเทศแต่ว่าด้วยข้อจำกัดสถานการณ์ต่างๆก็เลยทำให้ปัญหาก็ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งก็ต้องรอดูนะแนวทางกันต่อไปนะคะเพราะกระทบชาวบ้านจริงๆค่ะ
1: นะฮะที่สุราษฎร์ธานีนะฮะวันนี้เขามีการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ครับตาปีเกม69นะฮะก็เริ่มวันนี้เลยครับ8จนถึง14มิถุนายนนะฮะก็มีทั้งหมด15ชนิดกีฬาด้วยกันที่ร่วมชิงชัยกันนะครับเห็นว่าวันนี้จะมีพิธีเปิดนะฮะช่วง 18:00 นนะฮะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีไฮไลท์พิเศษนะครับบิวกัลยาณีนะฮะจะมาสร้างความสุขสร้างสีสันด้วยก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
2: สุราษฎร์เขาก็เชิญชวนนะคะไปชมกันด้วยแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬากันนะคะขอบคุณข่าวจากน้องกะเพราหมดแล้วนะคะขอบค
1: ุ
2: ณเจ้าป้าด้วยไปละพรุ่งนี้เจอกันนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงปักใต้บ้านเราวันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ปักใต้บ้านเรา
5: ปักใต้บ้านเรา

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ไปรอดตายหวุดหวิดเมื่อเวลา 11:00 น.พันตำรวจเอกภควัฒน์วันสนุกผู้กำกับการสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสและพันตำรวจตรีปิยพัฒน์ด้วงตุดสารวัตรสอบสวนสภ.ตากใบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสร่วมเดินทางไปยังบ้านเลขที่152หมู่3ตำบลศาลาใหม่อำเภอตากใบซึ่งเป็นบ้านพักของนายมูฮัมหมัดอาซูวีมานาอายุ36ปีเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่อำเภอตากใบซึ่งถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเมื่อเวลา 21:57 นาทีของคืนวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาแต่กระสุนปืนพลาดเป้าไปถูกฝาผนังซึ่งเป็นอิฐบล็อกหลังบ้านพัก1นัดโดยในช่วงคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในเบื้องต้นแล้วแต่พื้นที่ยังไม่เอื้ออำนวยจึงได้กันพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบร่องรอยของรูจากกระสุนปืน1นัดติดกับฝาผนังหลังบ้านพักจากการตรวจสอบวิถีกระสุนของคนร้ายมีลักษณะใช้อาวุธปืนยิงมาจากป่าสวนปาล์มที่ติดกับป่าละเมาะห่างจากบ้านพักประมาณ100เมตรเชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงที่คาดว่าน่าจะมีการสำรวจเป้าหมายของกลุ่มคนร้ายก่อนที่จะมีการลงมือก่อเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เร่งช่วยเหลือประชาชนหนุนรัฐบาลลุยปราบสแกมเมอร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยยึดหลักสำคัญของนายกรัฐมนตรีคือปิดชื่อถือพฤติกรรมใครเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์หรือกระบวนการที่สร้างความเสียหายให้ประชาชนต้องถูกตรวจสอบตามพฤติการไม่ดูชื่อไม่ดูเส้นสายและไม่ยกเว้นให้ผู้มีอิทธิพลหน้าไหนด้วยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงออนไลน์ไม่ใช่เพียงช่องทางรับแจ้งเหตุแต่เป็นศูนย์ประสานงานเร่งด่วนระหว่างประชาชนตำรวจสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานด้านดิจิทัลเพื่อหยุดความเสียหายอายัดเส้นทางเงินและส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีโดยเร็วศาสตราจารย์ดร.อมรชี้แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ทำอาคารเตี้ยถล่มต่างจากแผ่นดินไหวกทม.ปี68ที่ทำอาคารสูงเสียหายย้ำไทยยังไม่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่ชายฝั่งทิศตะวันตกของเกาะมินดานาวในประเทศฟิลิปปินส์เช้าวันนี้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขนาดใหญ่มากเนื่องจากฟิลิปปินส์อยู่ในแนววงแหวนไฟนอกจากนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20-30 กิโลเมตรเท่านั้นจัดเป็นแผ่นดินไหวระยะใกล้ซึ่งมีผลต่ออาคารเตี้ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะอาคารที่สูงไม่เกิน5ชั้นทันีลักษณะแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์มีความแตกต่างจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับททม.เมื่อปี 2568เนื่องจากกรณีของกทม.รอยเลื่อนที่มีผลกระทบคือรอยเลื่อนสกายในเมียนมาและรอยเลื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีระยะห่างจากกทม.หลายร้อยถึงพันกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นคลื่นยาวจึงทำให้อาคารสูงเสียหายมากกว่าสำหรับกทม.ยังไม่ถือว่าปลอดภัยจากแผ่นดินไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากกทม.ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนที่เคลื่อนขยาย ที่ขยายคลื่นได้หลายเท่าซึ่งมีผลต่ออาคารสูงดังนั้นกทม.ควรมีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่เสี่ยง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Rio Go Green
8: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

อมท.เพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234

กลับมาเจอกันอีกหนึ่งช่วงนะคะคุณผู้ฟังอสมทเพื่อชุมชนนะคะ13นาฬิกากับอีก11นาทีแล้วค่ะต่อเนื่องมาจากสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วก็ปักใต้บ้านเราด้วยนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะสัปดาห์นี้อสมทภูเก็ตเราก็เป็นแม่ข่ายนะคะฟังกันได้พร้อมๆกันทั่วภาคใต้เลยค่ะคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้หมุนเวียนกันไปสำหรับสถานีวิทยุอสมทในส่วนของภาคใต้นะคะเราก็ต่อเนื่องกันมาช่วงบ่ายก็กลับมาที่จังหวัดภูเก็ตก็ยังคงเจอกันกับดิจิตังโรจนานะคะสำหรับวันนี้วันจันทร์8มิถุนายน2569ค่ะเป็นวันที่มีแสงแดดนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าฝนก็เว้นช่วงกันบ้างอะไรบ้างนะหลายคนก็รีบกับเคลียร์บ้านนะฝนตกกันเป็นสัปดาห์บางทีความแบบอับชื้นนะคะนู่นนี่นั่นต่างๆเยอะเหมือนกันนะในส่วนของภาคใต้เราแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังนั่นแหละเพราะจะเป็นช่วงของฝนมันก็จะมีประมาณนี้นะคะข่าวออกหรือตามวงรอบนะคะที่มรสุมจะมีกำลังแบบแรงขึ้นนะคุณผู้ฟังส่วนเมื่อเช้าที่มีเหตุในเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะ 7.8 ก็คือไม่ได้กระทบนะคะกับในส่วนของไทยเรามีดูสื่อบางสื่อนะคะก็พาดหัวก็ทำให้หลายคนแบบตื่นตระหนกกันอยู่เหมือนกันแบบโอ้โหอันดามันสะเทือนอย่างนี้นะคะคือจริงๆมันไม่ได้อยู่ฝั่งอันดามันนะถ้าใครดูแผนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนู่นเลยนะคะแล้วก็จากจุดที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเกาะบอร์เนียวก็เป็นเกาะขนาดใหญ่นะคะก็ขวางอยู่แล้วก่อนที่จะมาเกาะสุมาตราแล้วก็มาทางประเทศไทยเราซึ่งมันก็จะเป็นทางอันดามันไม่ใช่อันดามันนะคะมันก็จะเป็นทางอ่าวไทยออกไปนะคะติดกับแปซิฟิกประทางนู้นนะคะไม่ได้ในส่วนของอันดามันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามเหมือนเวลาที่มีข่าวแบบนี้ค่ะคุณฟังมันต้องติดตามจากข่าวที่น่าเชื่อถือได้เนาะแล้วก็หน่วยงานเช่นอย่างของกรมอุตุที่เขาจะออกมาแจ้งเตือนให้ได้รู้กันนะคะซึ่งก็มีการเตือนสึนามิกันนั่นแหละเมื่อเช้าก็หลายประเทศนะคะก็เฝ้าระวังกันนะคะแล้วก็ไม่ได้กระทบนะกับประเทศไทยเราก็อย่าไปแบบเชื่อมโยงข้อมูลอะไรต่างๆเยอะก็ฟังจากหน่วยงานหลักๆที่เกี่ยวข้องแบบโดยตรงอย่างกรมอุตุต่างๆนะคะแล้วก็สื่อที่เป็นสื่อหลักหน่อยบางทีก็จะทำให้ตื่นตระหนกตกใจกันแบบมากเกินไปนะก็ติดตามกันด้วยนะคะเอาละช่วงบ่ายก็มีข่าวสารนะคะในพื้นที่ภูเก็ตเดี๋ยวมาฝากกันนะคะมีงานเพลงเพราะๆกันด้วยช่วงบ่ายแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่บ้างทำงานนะคะก็น่าจะเริ่มต้นสำหรับชั่วโมงบ่ายกันเหมือนเดิมนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านค่ะพักฟังงานเพลงกันแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวติดตามกิจกรรมนะคะข่าวสารต่างๆกันได้ในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วงบ่ายนี้ค่ะ

อมท.เพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่0762340090

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 นถึง 14:00 นเวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: 13:00 นกับอีก22 นาทีนะคะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเอาหาเพลงก่อนนะคะมาดูข่าวสารกันดีกว่านะคะกับช่วงของอสมทเพื่อชุมชนค่ะไปเจอข้อมูลนะคะที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเรียกแหละค่ะครองชีพรายได้รายจ่ายนะคะรวมไปถึงเรื่องของหนี้สินครัวเรือนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะมีการสำรวจทุกๆปีนะคะเวลาที่เขาไปสำรวจที่บ้านของเราเนี่ยแหละนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ให้ข้อมูลกันนะคะโดยในส่วนของข้อมูลของปี2568นะคะในส่วนของภาคใต้นะจังหวัดภูเก็ตของเราก็ถือว่าครองแชมป์ค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยแล้วก็ค่าครองชีพเนี่ยก็คือสูงที่สุดในภาคใต้นะคะรายได้สูงจริงนะคะค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยแล้วก็หนี้สินก็สูงเหมือนกันนะคะ3ตัวนี้เลยเป็นผลสำรวจข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของภาคใต้ค่ะพบว่าจังหวัดภูเก็ตจะมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดในภาคใต้ก็คือจะอยู่ที่48,300 บาทต่อเดือนนะคะในขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยค่ะอยู่ที่34,215 บาทต่อเดือนก็สูงสุดภาคใต้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนก็สูงสุดในภาคใต้เช่นกันค่ะ286,743 บาทรายได้สูงก็จริงค่าใช้จ่ายก็สูงตามไปด้วยนะเรียกว่าค่าครองชีพนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะรองลงมาด้านรายได้ก็จะเป็นจังหวัดกระบี่จะมีรายได้เฉลี่ย 36,030 บาทต่อเดือนแล้วก็นครศรีธรรมราชก็จะมีรายได้เฉลี่ย 35,400 บาทต่อเดือนนะขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลำดับที่4นะคะก็จะมีรายได้เฉลี่ย 32,988 บาทต่อเดือนค่ะส่วนจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำสุดในภาคใต้ก็คือจังหวัดยะลาค่ะอยู่ที่ 19,895 บาทต่อเดือนแล้วก็ตามด้วยปัตตานี 22,482 บาทต่อเดือนนะคะภาพรวมของภาคใต้ทั้งหมดมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นเนี่ย 3.25 ล้านครัวเรือนขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2.7 คนมีรายได้เฉลี่ยอันนี้เป็นเฉลี่ยทั้งภาคนะคะ 29,077 บาทต่อเดือนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของคนภาคใต้นะคะอยู่ที่ 21,854 บาทต่อเดือนมีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 150,864 บาทต่อครัวเรือนอันนี้ก็คือภาพรวมซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างด้านรายได้แล้วก็ภาระหนี้สินของแต่ละจังหวัดในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างจังหวัดภูเก็ตแล้วก็กระบี่ก็ถือว่ายังคงเป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคนะคะแต่ว่าก็ต้องเผชิญกับในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้สินก็คือสูงตามกันไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังลองสำรวจครัวเรือนของเราดูนะคะว่ารายได้เท่าไรค่าใช้จ่ายเท่าไรหนี้สินเท่าไรนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะโอ้โหที่จังหวัดภูเก็ตก็อย่างที่บอกว่าค่าครองชีพเนี่ยคือค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะหลายๆอย่างค่ะก็อาหารการกินเนี่ยทั่วๆไปการใช้ชีวิตหรือทุกสิ่งอย่างบ้านพักหอบ้านเช่านะคะหอพักอะไรต่างๆนี่นะคะก็คนที่มาทำงานหรือบางทีมาอยู่ที่นี่มาเรียนที่นี่เนี่ยอาจจะต้องก็เรียกประหยัดนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายกันด้วยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะหลายๆอย่างก็เลยสูงตามไปด้วยแต่ว่ารายได้จากการเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะคะรายได้ได้นะคะเยอะเหมือนกันนะคะก็เป็นรายได้ข้อมูลนะข้อมูลที่น่าสนใจนะคะอีกข้อมูลหนึ่งซึ่งเขาก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะไปกำหนดทิศทางกำหนดเรื่องของนโยบายเรื่องของอะไรต่างๆที่จะลงมาต่อไปนะคะฝากกันด้วยนะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเบรกกันในช่วงกลางนะคะฟังเพลงกันด้วยแล้วก็เบรกกันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลดีๆกันในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนค่ะ

0: โซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือไอทีมีเงินเดือนสูงผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
1: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
0: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่

มั้ยเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันที

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: 13นาฬิกากับอีก37นาทีนะคะเบรกที่2ของอสมทเพื่อชุมชนนะคะคุณผู้ฟังอ่ะมาดูข้อมูลดีๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเป็นวันต่อต้านนะคะการค้ามนุษย์ค่ะซึ่งในส่วนของประเทศไทยเราก็มีการจัดกิจกรรมนะคะเช่นทุกๆปีเลยทีเดียวค่ะโดยมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2569ปีนี้ก็ภายใต้แนวคิด Together We CanStop Human Trafficking นะคะเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งมีเป้าหมายให้การค้ามนุษย์เนี่ยต้องหมดไปในปี2030นะคะแล้วก็ในงานก็จะมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีคณะผู้บริหารของกระทรวงพม.ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรศาสนาองค์การระหว่างประเทศแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตต่างๆประจำประเทศไทยแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะจัดกิจกรรมกันที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะที่กรุงเทพโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็กล่าวย้ำบอกว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ใช่แค่เพียงต้องการได้รับความช่วยเหลือแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรีแล้วก็ศักยภาพจึงต้องมอบสิทธิ์ให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและก็ปลอดภัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งซึ่งทางพม.และภาคีเครือข่ายก็จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยนะคะสู่เป้าหมาย Thailand Trip Zero 2030ค่ะก็ไม่ใช่แค่ให้ปัญหาเนี่ยหมดไปแต่ว่าก็จะต้องสร้างมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อที่จะให้ทุกชุมชนในประเทศเนี่ยปลอดภัยผ่านการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคุ้มครองผู้เสียหายให้ความช่วยเหลือเป็นระบบแล้วก็ฟื้นคืนสู่ชีวิตปกติไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายซ้ำซ้อนทั้งนี้ประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ค่ะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกค่ะว่าการค้ามนุษย์อาจจะแฝงมาในหลายรูปแบบมากๆทั้งการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์การชักชวนไปทำงานต่างประเทศการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานเด็กแล้วก็กลุ่มเปราะบางรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างการป้องกันการค้ามนุษย์จึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคมรู้เท่าทันภัยไม่เพิกเฉยต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบรวมถึงร่วมกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสสร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าการค้ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราทั้งสังคมนะคะคุณผู้ฟังก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์กันนะคะทุกๆปีค่ะซึ่งช่วงนี้อสมทเราก็ร่วมกับกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์นะคะก็ร่วมกันรณรงค์นะทุกปีเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวในช่วงของเดือนสิงหาคมก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะอบรมเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อการค้ามนุษย์ออนไลน์เพราะว่าปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสมัยก่อนก็จะเป็นการค้าทาสการแรงงานนะคะการค้าแรงงานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ว่าโดยส่วนรวมนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นการค้ามนุษย์ออนไลน์กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณผู้ฟังนะคะจะพบเห็นเบาะแสนะคะหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้เลยนะคะที่สายด่วนพม1300นะจำได้เลยนะคะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือในส่วนจังหวัดภูเก็ตก็แจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต07621276นะคะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใย จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆก็ฝากกันด้วยนะคะ13 นาฬิกากับอีก41 นาทีค่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักช่วงค่ะ

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 นถึง 14:00 นเวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: 13:00 กับอีก48นาทีนะคะช่วงสุดท้ายสำหรับอสมทเพื่อชุมชนนะคะคุณผู้ฟังอ่ะดูกันที่เรื่องของศิลปะศิลปินกันสักนิดหนึ่งนะคะก็ผ่านพ้นไปสำหรับไทยแลนด์เบียนนาเล่หลายคนก็ได้ไปชมนะคะหลายคนก็อาจจะไม่ได้ชมหลายคนก็อาจจะชมไม่ครบทุกจุดนะคะก็ได้ไปชมเหมือนกันหลายๆจุดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่ครบทุกจุดเหมือนกันนะคะยังคงมีลงเหลืออยู่บ้างนะเช่นประติมากรรมที่เป็นการถาวร นะคะล่าสุดนี่ก็มีการต่อยอดนะคะมรดกทางศิลปะจากการเป็นเจ้าภาพงาน Thailand Biennale ภูเก็ต 2025 ในห่วงตั้งแต่ปลายเดือนไม่ใช่ปลายเดือนสิปลายปีที่แล้วนะคะจนถึง30เมษายนของปีนี้แหละนะคะตอนนี้ทางสมาคมศิลป์ภูเก็ตเขามีการส่งมอบประติมากรรมร่วมสมัยนานาชาติ2ชิ้นค่ะคุณผู้ฟังให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดูแลอย่างเป็นทางการนะคะชิ้นแรกก็คือมานั่งตุ๊กแกเคยไปดูกันหรือเปล่านะคะเป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อว่าโอลิเวอร์ชาวเยอรมนีส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นปฏิทินพระจันทร์มูนคาเลนเดอร์ค่ะเป็นผลงานของโนแลนเป็นศิลปินชาวแอฟริกาใต้ก็จะอยู่ที่แหลมพรมเทพนะคะและคนที่ไปก็อาจจะเคยเห็นเหมือนกันนะคะซึ่งทางคุณอัญชลีวานิเทพบุตรนะคะนายกสมาคมศิลป์ภูเก็ตค่ะก็บอกว่าการส่งมอบครั้งนี้จะเป็นการสานต่อคุณค่าทางศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมเพื่อที่จะผลักดันจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสู่เป้าหมายการเป็น World Art แล้วก็ Culture Tourism Destination หรือเป็นเมืองท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลกนั่นเองค่ะด้านนายเรวัตอารีรอบนะคะนายกอบจภูเก็ตค่ะก็บอกว่าประติมากรรมทั้ง2ชิ้นนี้นะคะคือมานั่งตุ๊กแกเนี่ยชิ้นนี้จะนำไปถูกติดตั้งไว้ในสวนสาธารณะแห่งใหม่บริเวณเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเดิมซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้ววันก่อน2สัปดาห์ก่อนก็ได้มีโอกาสไปดูตรงสวนสาธารณะแห่งใหม่นี้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังก็คิดว่าถ้าแล้วเสร็จเนี่ยน่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ผู้คนก็จะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สามารถไปทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลายท่ามกลางธรรมชาติด้วยสำหรับที่นี่ซึ่งก็คาดกันว่าจะเปิดให้บริการปลายเดือนสิงหาคมปีนี้แหละนะคะแล้วก็มานั่งตุ๊กแกอ่ะศิลปะของศิลปินท่านเนี้ยก็จะนำถูกไปจัดวางอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งใหม่ด้วยนะคะในขณะที่อีกหนึ่งชิ้นก็คือมูนคาเลนเดอร์ก็จะยังคงจัดแสดงอยู่ที่แหลมพรหมเทพในชั่วคราวก่อนที่จะย้ายไปติดตั้งถาวรที่บริเวณระเบียงกระจกที่หาดสุรินทร์นะคะหลังจากที่โครงการก่อสร้างตรงจุดนั้นแล้วเสร็จเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คศิลปะสำคัญของจังหวัดเหมือนกันนอกจากนี้ทางอบจ.ภูเก็ตเองก็ยังได้สนับสนุนผลงานประติมากรรมของศิลปินไทยอีก3ชิ้นซึ่งจัดแสดงถาวรภายในหอศิลป์ภูเก็ตก็สะท้อนความมุ่งมั่นค่ะในการที่จะยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางศิลปะร่วมสมัยนานาชาติอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยก็เป็นอีกมุมนึงนะคะหรือว่าอีกมิติหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็มีความหลากหลายในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันนี้ก็โดดเด่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไหนจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะคะวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยก็มีความน่าสนใจการเป็นเมืองของเทศกาลหลายๆเทศกาลของจังหวัดภูเก็ตเราก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะเป็นเกาะเล็กๆมีแค่3อำเภอแต่ว่าในแง่ของความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยโอ้โหคือมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตคือมาแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง

แต่ว่าก็มีทุกอย่างหลากหลายมากๆจะชอบศิลปะก็มีชอบธรรมชาติชอบวิถีชีวิตนะคะชอบทะเลก็ยิ่งสวยก็ไปใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่พอรวมๆกันแล้วก็มีเสน่ห์นะคะในหลายๆอย่างนะแต่ที่สำคัญก็คือต้องช่วยกันทำให้ไอ้ความสวยธรรมชาติหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะได้คงอยู่แบบต่อไปเพราะว่าในอีกมุมนึงก็อย่าลืมว่าก็จะมีปัญหาของเมืองอยู่เหมือนกันอาจจะเรื่องของขยะเอ่ยนะคะเรื่องของรถติดเอ่ยซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่มันก็ต้องคู่ไปกับเมืองท่องเที่ยวที่คนมาเยอะๆเนี่ยแหละนะแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันนะแก้ไขปัญหามันก็จะได้สวยงามเหมือนเดิมน่าเที่ยวเหมือนเดิมนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังฝากกันด้วยนะคะเอาล่ะไปละสำหรับบ่ายนี้หมดเวลานะคะพรุ่งนี้เหมือนเดิมช่วงเช้านะกลับมาปกติละหลายคนก็เวลคัมกลับมานะคะหายไปอาทิตย์หนึ่งคุณผู้ฟังมีภารกิจกันจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเจอช่วงเช้าปกติเหมือนเดิม2ชั่วโมงแล้วก็ช่วงบ่ายจันทร์อังคารพุธก็จะเจอกับแจงส่วนพฤหัสกับศุกร์ก็จะเป็นหน้าที่ของดีเจชายนะคะส่วนบ่ายนี้หมดเวลาแล้วไปแล้วค่ะเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันด้วยส่วนชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจจินภัทรดูแลคุณผู้ฟังยาวไปถึง6โมงเย็นกันเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแสวงไม่รู้ถูกประเมินไม่ผ่านเลขากกตนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าจะไม่ผ่านการประเมินงานและหลุดออกจากตำแหน่งเลขาธิการว่าตนเป็นผู้ถูกประเมินไม่มีความเห็นในส่วนนี้ส่วนกระแสข่าวมีมติ 4-3 ว่าไม่ให้ประเมินงานไม่ผ่านนายแสวงปฏิเสธว่าตนยังไม่ทราบจะทราบเมื่อมีมติออกมาอย่างเป็นทางการแต่ในส่วนการทำหน้าที่ของตนเมื่อปี2568จบลงตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วซึ่งเป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาเมื่อถามว่ามีแนวโน้มว่าจะต้องมีการส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ตีความว่าจะต้องใช้มติจากกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่หรือไม่นายแสวงกล่าวสั้นๆว่าก็เป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาดร.มัลลิกาลุยตลาดน้องจอกตลาดอากงรับฟังปัญหาประชาชนดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดน้องจอกเขตน้องจอกและตลาดอากงเขตคลองสามวาท่ามกลางบรรยากาศคึกคักประชาชนจำนวนมากเข้ามาสะท้อนปัญหาและให้กำลังใจพร้อมฝากความหวังให้ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทั้งสองพื้นที่พบว่ามีปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ชานเมืองที่มีการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็วแต่การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสำหรับเขตน้องจอกประชาชนสะท้อนปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสายรองซอยย่อยและทางเชื่อมชุมชนหลายแห่งยังมีไม่เพียงพอส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงกลางคืนขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะยังเข้าไม่ถึงหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนต้องพึ่งพารถจักรยาน

0: ยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการเดินทางส่วนเขตคลองสามวาโดยเฉพาะบริเวณตลาดอากงประชาชนสะท้อนปัญหาคล้ายคลึงกันในเรื่องไฟส่องสว่างและการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนโดยหลายชุมชนยังขาดเส้นทางรถโดยสารที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าหรือศูนย์กลางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครทำให้ประชาชนเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวนมากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ทำโรงเรียนประถมถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์เช้าวันนี้ได้มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอจากโรงเรียนประถมในเมืองดีกอสทางใต้ของฟิลิปปินส์ที่เด็กนักเรียนได้ออกมานอกห้องเรียนหลบภัยอยู่กลางแจ้งจากนั้นโรงเรียนหลังคาสังกะสีได้พังถล่มลงมาส่งผลให้เด็กๆพากันตื่นตกใจโดยที่ไม่มีรายงานข่าวว่ามีผู้ได้รับอันตรายอย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ตามมาตรานริกเตอร์โดยเฉพาะที่เมืองเจเนอรัลซานสโตนตามรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น8คนขณะนี้ทางการยังคงออกคำเตือนสึนามิให้ประชาชนหลบหนีจากพื้นที่ชายฝั่งขึ้นสู่ที่สูงเช่นเดียวกับในอินโดนีเซียที่เกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรงทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

บ่าย 2:17 นาทีนะครับผมจินภัทรมาแล้วเริ่มต้นด้วยถอนหายใจจากวงไม้แล้วก็เพลงเข็มนาฬิกาของอลินไม่ได้ฟังนานแล้วนะ2เพลงเพราะๆหยิบมาเริ่มต้นในชั่วโมงแรกนะฮะบ่าย 2:00 เรื่อยไปถึง 18:00 นวันนี้4ชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมเลยนะฮะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะฮะแล้ววันนี้วันจันทร์ใช่มั้ยครับวันทํางานที่แสนยุ่งของหลายคนบอกว่าเช้าขึ้นมาโอ้โหเรื่องแบบว่ายุ่งเหยิงเต็มไปหมดเลยนะฮะใช้เหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี้เลยถอนหายใจนะครับถ้าเหนื่อยก็ลองถอนหายใจดูถ้าไม่ไหวก็นอนไปเลยนะฮะบางทีหลายคนติดนะฮะคิดวนอยู่กับความคิดลบๆคอยบั่นทอนจิตใจมาตั้งแต่เช้าเลยนะฮะแน่นอนครับว่ามันจะเจอแต่ความรู้สึกแย่ๆนะฮะชีวิตมันก็แบบนี้นะฮะมีทุกข์มีสุขปะปนกันไปเข้าใจได้ยอมรับให้ได้ไปต่อก็จะได้ง่ายขึ้นนะฮะลองดูนะครับใครที่เจอมาตั้งแต่เช้าก็เล่าสู่กันฟังหน่อย0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์มาได้ทางเพจ Mcord Radio ภูเก็ตนะฮะแต่ว่านับตั้งแต่ชั่วโมงนี้ไปจนถึง 18:00 นเนี่ยมีแต่ความสุขนะฟังเพลงเพราะด้วยกันนะฮะเป็นช่วงเวลา4ชั่วโมงเต็มที่ปิดรับเรื่องราวใดๆนะฮะฟังเพลงเพราะแล้วก็ไปลุ้นการรายงานชาร์ต Mcord Top 20 Hit กันนะฮะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่839แล้วนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยรู้ครบถ้วนแน่นอน20อันดับนะฮะเพลงที่คุณเชียร์อยู่เนี่ยจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ก็ติดตามฟังกันได้ที่นี่เลยนะครับ

อีกหนึ่งเพลงสุดฮิตของ Daniel Powter นะฮะเพลงนี้ Bad Day ครับรู้สึกว่าจะมีเป็นเวอร์ชั่นที่นำมาทำดนตรีใหม่ด้วยเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองเพลงนี้อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะฮะแต่ยังไง Original Version ก็ยังเพราะอยู่นะฮะสำหรับ Bad Day ของ Daniel Powter แล้วก็ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอของวันๆนั่นเองนะครับบ่าย2กับ26นาทีอย่างที่เคยบอกคุณผู้ฟังไปนะฮะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเพลงใหม่เข้ามาที่คลื่นอสมทเราเนี่ยเยอะมากหลายเพลงเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะฮะในวันนี้แหละนะฮะจะแนะนำเป็น M-Cord New Release นะฮะในช่วงแต่บ่าย3เป็นต้นไปนะครับแต่ละเพลงนั้นเนี่ยนะฮะเด็ดๆทั้งนั้นนะฮะทั้งเพลงที่มีความหมายดีๆแล้วก็ชื่อของศิลปินที่หลายคนรู้จักกันดีเดี๋ยวจะมาทยอยแนะนำเพลงใหม่ให้ได้ฟังหลังจากที่แนะนำเพลงใหม่ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ส่งคะแนนให้กับเพลงใหม่เหล่านั้นได้เลยนะฮะจะได้ผลักดันให้เพลงนั้นเนี่ยติดในชาร์ต M-Cord Top 20 Hit ครั้งที่839นะครับอ่ะมีอินบ็อกซ์มาสวัสดีทักทายสวัสดีนะครับแล้วก็ส่งอะไรมาเนี่ยนะฮะส่งภาพมาเยอะๆอีกแล้วนะฮะโดยเฉพาะภาพอาหารนะครับแม่แต่ว่าไม่น่าจะมีผลอะไรเพราะว่าตอนนี้อิ่มมากต่อให้น่าทานแค่ไหนอร่อยแค่ไหนก็ไม่มีผลเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเย็นๆนี่ก็ไม่แน่นะลองส่งมาอีกทีครับ

0: ผู้ประกอบการ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประ

เพลงนี้มีเอกลักษณ์เป็นเสียงผิวปากนะฮะนี่คือ Whistle ครับงานจากฟลอริดาแล้วก็ Dance Monkey ก่อนหน้านั้นงานจาก Tones and I คุ้นเคยกันดีทั้ง2เพลงนะฮะขยับจังหวะกันหน่อยในครึ่งชั่วโมงนี้บ่าย2กับ39นาทีครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานใช่ไหมใช่นะครับดูซิผ่านมาวันเดียวลืมแล้วเมื่อวานเนี่ยนะมีโอกาสได้ไปงานดีๆงานหนึ่งนะครับเป็นงานที่พี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะฮะมาเวิร์กช็อปนะครับนักสื่อสารมวลชนก็คือเป็นสมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่ไปด้วยไปร่วมเวิร์กช็อปด้วยนะฮะก็ไปเจอพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะฮะวงเฉลียงนั่นแหละที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับพี่จุ้ยมาเล่าเรื่องเสน่ห์ของเรื่องเล่านะฮะคือเวลาที่เราจะเล่าอะไรออกไปเหมือนคนเล่าข่าวอะครับจะจับประเด็นไหนเริ่มต้นยังไงก่อนให้น่าสนใจนะฮะแล้วก็ตามด้วยการขยายข้อความนั้นพอขยายเสร็จปุ๊บเราต้องขยี้มันเข้าไปด้วยนะฮะเพื่อให้คนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยเหรอมันเกิดอย่างนี้ด้วยเหรอพอขยี้เสร็จแล้วก็ปิดท้ายนะฮะด้วยบทสรุปที่คมคายหรือว่าอาจจะทิ้งปลายเปิดเอาไว้ให้คนฟังคิดเองนะฮะซึ่งก็ได้ความรู้เยอะมากนะฮะพี่จุ้ยนี่เป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์มากๆในการเล่าเรื่องนะฮะเล่าจริงๆแล้วเนื้อหามีอยู่หน่อยนึงแต่สามารถขยายขยี้นะครับแล้วก็จบได้แบบประทับใจมากๆแล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวแต่ละคนเนี่ยนะฮะลองเล่าเรื่องราวนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะฮะเอาภาพขึ้นมา1ภาพเลือกมานะฮะว่าภาพไหนเนี่ยเข้ากับตัวเองมากที่สุดนะฮะก็เลือกภาพนั้นพอได้ภาพนั้นมาปุ๊บเนี่ยก็เล่าเลยนะฮะว่าเกี่ยวข้องอะไรกับภาพนี้โยงขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องแต่งเรื่องจริงได้หมดเลยนะฮะซึ่งทุกคนก็เล่านะฮะซึ่งก็เล่าในแบบฉบับแต่ละคนแตกต่างกันหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยถูกขัดเกลาโดยพี่จุ้ยว่ามันต้องเริ่มต้นแบบนี้สรุปแบบนี้นะฮะซึ่งทุกคนก็ได้รับความรู้มาซึ่งมันมีผลกับการเขียนเรื่องนะฮะเวลาที่เราจะมาเล่าข่าวให้ฟังเนี่ยนะฮะประเด็นไหนควรขึ้นก่อนเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยสนใจอ๋อเหรอแล้วมันยังไงต่อแล้วถึงค่อยมานั่งอ่านรายละเอียดกันนะฮะผมว่าได้ความรู้เยอะมากนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการที่ได้เรียนไปเวิร์กช็อปเสน่ห์ของเรื่องเล่าของพี่จุ้ยแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่แน่นอนครับเป็นแฟนคลับพี่จุ้ยนะฮะรักพี่จุ้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละนะฮะอ่านหนังสือไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยอ่านหนังสือจากปลายปากกาของพี่จุ้ยบ้างไหมซึ่งมีหลายเรื่องมากนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือที่ผมซื้อเอาไว้ก็คือหนุ่มนักโบกกับสาวขี้บ่นเรื่องนี้ผมเคยเล่าไว้ให้ฟังออกอากาศไปแล้วนะฮะเคยอ่านหนังสือเล่มนี้มานานมากนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยโบกรถตามรอยที่พี่จุ้ยแต่งเอาไว้เลย คือในเรื่องนี้มีคนแต่ง3คนหนึ่งในนั้นคือพี่จุ้ยแต่งด้วยนะตอนนั้นพี่จุ้ยใช้นามปากกาว่าสมจุ้ยเจตนาน่าสนุกนะฮะก็แต่งเอาไว้ในเรื่องนี้นะฮะเขาก็มีการโบกรถนะฮะแต่ว่าพี่จุ้ยเขาก็โบกไปทางเหนือใช่ไหมเราเองก็ทำตามจากการอ่านหนังสือเล่มนั้นตอนนั้นเนี่ยโบกจากกรุงเทพนะฮะไปหาดปึกเตียนนะฮะที่จังหวัดเพชรบุรีหาดปึกเตียนเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามีนางยักษ์นะฮะอยู่ตรงกลางทะเลนะฮะแล้วก็ลองเซิร์ชดูก็ได้หาดปึกเตียนจะมียักษ์อยู่ตนนึงนะฮะตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยผมโบกรถไปนะฮะรู้สึกว่าเป็นจำถ้าจำไม่ผิดนะมันนานพอสมควรนะครับรถกระบะนะฮะนั่งรถกระบะท้ายรถกันไป 2-3 คนนะฮะแล้วก็ไปต่ออีกทอดหนึ่งเพราะว่าเขาไปไม่ถึงหาดนะฮะไปต่ออีกทอดหนึ่งแล้วก็ไปที่หาดนะฮะก็มีความรู้สึกว่าเราได้ตามรอยหนังสือเล่มนั้นก็เลยเอาหนังสือเล่มนี้นะฮะมาให้พี่จุ้ยเนี่ยเซ็นเมื่อวานนะฮะพอพี่จุ้ยพลิกไปที่หนังสือปรากฏว่าอ้าวเคยเซ็นให้แล้วนี่นะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่จุ้ยเซ็นในนามปากกาก็คือสมจุ้ยเจตนาน่าสนุกวันนี้ก็คือเมื่อวานน่ะก็เลยบอกแกว่าขอเป็นลายเซ็นพี่จุ้ยเลยได้ไหมนะฮะแล้วพี่จุ้ยก็เซ็นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในลายเซ็นเนี่ยพี่จุ้ยเขียนเอาไว้บอกว่ายินดีที่พบกันอีกสุบุญเลี้ยงวันที่7เดือน6 2026แล้วก็ภูเก็ตหลังจากนั้นก็คุยกันไปมาถึงเพิ่งจะได้รู้ว่าอ๋อพี่จุ้ยนะฮะได้ทำรายการหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนชอบมากเวลาฟังวิทยุนั่นก็คือ Green Wave นะฮะ Green Wave ค่าย Ethar Media เพราะว่าเราคุยกันถึงบริษัท Ethar Media ที่เคยทำงานนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทำด้วยกันคนละปีนะพี่จุ้ยแกเข้าไปก่อนแกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยแกเคยเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะของรายการ Green Wave นะฮะทำกับพี่ชอตช่วงยุคก่อตั้งแรกๆในช่วง Green Wave เลยอ๋อถึงบางอ้อนะฮะก็เลยได้คุยกันไปมาสนุกสนานแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คื
การได้ไปดูผลงานของพี่จุ้ยที่มาวางจำหน่ายด้วยมีทั้งหนังสือมีทั้งซีดีนะฮะซึ่งจะมาในรูปแบบของอะไรนะปั๊มนะครับปั๊มไดรฟ์นะฮะเดี๋ยวนี้ซีดีมันไม่มีแล้วใช่ไหมทีนี้ผมไปเจออัลบั้มชุดหนึ่งชื่ออัลบั้ม No Piano ของสุบุญเลี้ยงในรูปแบบ USB ตั๊มนะฮะแล้วกล่องเขาเนี่ยทำออกมาดีมากเลยนะฮะเป็นไม้สนเนื้อสีธรรมชาติเลยแล้วก็พอเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นรูปกีตาร์นะครับเป็นกีตาร์อันเล็กๆเนี่ยที่ทำด้วยไม้สนนะฮะแล้วเจ้ากีตาร์ตัวนี้สามารถดึงออกมาเป็น USB ตั๊มได้เลยนะครับแล้วก็ไปเสียบฟังนะฮะมีทั้งหมด9เพลงด้วยกันนะฮะก็จะเป็นเพลงในแนวอะคูสติกในแนวอูคูเลเล่ทำนองนั้นเนี่ยนะฮะใน9เพลงเนี่ยพี่จุ้ยแต่งใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ผมชอบมากฟังครบทั้ง9เพลงแล้วนะเพลงนี้ชื่อเพลงชาวเกาะนะฮะอยากจะลองให้ฟังจังเลยนะครับชาวเกาะในที่นี้ฟังดูแล้วเนี่ยใช่ไหมอยู่กับคลื่นลมทะเลนะฮะเสียงเฮเสียงฮานะครับดูแล้วมีความสุขแต่ชาวเกาะในเพลงเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นคุณผู้ฟังลองไปฟังดูนะเพลงนี้ชื่อเพลงชาวเกาะอะไรลองไปฟังครับ

ยู่เกาะดีๆไม่ชอบมาเป็นชาวเกาะเกาะกลางถนนซะงั้นเข้าเมืองใหญ่ก็ต้องเป็นเยี่ยงนี้นะฮะไม่ต้องไปถึงกรุงเทพเลยฮะภูเก็ตก็เกาะกลางถนนเต็มไปหมดเลยเช้ากับเย็นนี่การันตีได้เลยว่าติดสนิทนะครับน่ารักดีนะชื่อเพลงชาวเกาะของพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะฮะแล้วก็ใน9เพลงเนี่ยมีเพลงพินัยกรรมเพลงนี้ก็ความหมายดีนะฮะฟังชื่อเพลงอาจจะดูเครียดนะฮะแต่ว่าฟังเนื้อหาเพลงแล้วดีเลยนะฮะมีเพลงอยู่เพลงนึงชื่อเพลงไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคุณฟังคุ้นบ้างไหมไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะครับอันนี้มันเป็นประโยคช่วยจำตอนที่เราเรียนวิชาภาษาไทยนะฮะเอาไว้ท่องจำใช่ไหมเป็นอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะฮะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะฮะอันนี้ก็จำง่ายเลยถ้าเป็นอักษรกลางก็ท่องอันนี้ได้เลยแล้วก็เป็นชื่อเพลงของพี่จุ้ยด้วยนะฮะแต่ในทั้งหมด9เพลงจะมีอยู่เพลงนึงที่พี่จุ้ยชอบมากที่สุดเพลงนั้นชื่อเพลงไร้รังก็ถามพี่จุ้ยว่าชอบเพลงอะไรมากที่สุดแกก็บอกว่าไร้รังนะครับนะฮะค่อยมาเปิดให้ฟังกันละกันหรือว่าถ้าใจร้อนก็ลองเสิร์ชหาได้นะฮะใน Spotify ในสตรีมมิ่งอะไรก็มีให้ฟังครบทั้ง9เพลงแต่ว่าวันนี้แนะนำเป็นชาวเกาะซึ่งผมชอบเพลงนี้มากนะครับอ่ะก็เล่าบรรยากาศให้ฟังเมื่อวานนะฮะพี่จุ้ยดูแลสุขภาพด้วยเพราะเมื่อวานแกก็ค่อนข้างเหนื่อยนะฮะอย่างที่หลายคนทราบว่าแกก็ผ่านการผ่าตัดมานะฮะแต่ก็ยังสอนได้มีมุกแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้รอยยิ้มกลับมาได้ความรู้กลับมาด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังไว้กับช็อปมาเนียด้วยนะฮะวันนี้แนะนำนะใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยก็ไม่ช่วยเลยนะฮะแต่ว่าทุกปัญหาจะหมดไปถ้าคุณใช้ดินเน่านะฮะซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะฮะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดอันนี้จะไปช่วยย่อยพวกซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากนะฮะดินเน่า1ขวดเนี่ยขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาณ1ซองทั้งหมดนี้ราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

มีคุณผู้ฟังบอกว่านอกจากอักษรกลางแล้วยังมีอักษรสูงอักษรต่ำที่ไอ้ท่องด้วยผมนี่ลืมไปแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็อินบ็อกซ์มาถ้าเป็นอักษรสูงสมัยเรียนท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันไม่คุ้นอ่ะอักษรต่ำคู่พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อนะครับอักษรต่ำเดียวนะฮะพอมาถึงอันนี้อ๋อถึงบางอ้อเลยงูใหญ่นอนอยู่ที่วัดโมลีโลกนะฮะคุ้นในวัดโมลีโลกนี่แหละเออจำได้ว่าเคยท่องนะฮะโอ้ยอมเลยเก่งมากนะฮะอะไรนะอ๋อจำได้เพราะต้องสอนลูกเออนะฮะคนเป็นแม่แล้วก็เยี่ยงหนีนะฮะเออดีครับได้เรียนรู้ภาษาไทยไปด้วยนะฮะมีแฟนคลับเป๊กผลิตโชคนะฮะส่งร้านกาแฟเฮียเข้ามาเฮียเปิดร้านกาแฟเหรอเออเดี๋ยวนะชื่อร้านอะไรเนี่ย The Crimson ใช่ไหมผมอ่านถูกหรือเปล่านะฮะที่สำคัญนะเป็นร้านกาแฟสีแดงทั้งตึกเลยนะครับแล้วก็ส่งเมนูกาแฟมาด้วยเออนะฮะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็อย่าลืมไปชิมนะแล้วก็รีวิวให้ด้วยเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมเผื่อไปกรุงเทพจะได้แวะไปเช็คอินที่นี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นสักครู่ชั่วโมงหน้ารายงานชาร์ตกันนะ M-Cord Top 20 ครั้งที่839ครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีพบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำเติบโตไปด้วยกันการลงทุนข้ามพรมแดนหนุนภาคธุรกิจไทยขยายตลาดอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มต้นภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงฮานอยในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยพบหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามกว่า30คนเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวคิดว่าเติบโตไปด้วยกันเนื่องจากการเติบโตของทั้งสองประเทศส่งผลเชิงบวกต่อกันโดยเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกขณะที่ไทยมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกและการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเวียดนามขณะที่ผู้แทนภาคเอกชนไทยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เปิดโอกาสให้พบหารือในวันนี้พร้อมได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเวียดนามรวมทั้งจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีของเวียดนามในการส่งเสริมการค้าและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่ไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้รัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่10มิถุนายนนี้เริ่มรับออเดอร์15มิถุนายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจะเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสประเภทธุรกิจอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.โดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้ก

0: โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา 21 นาฬิกาโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเมื่อยิงดาว TikTok จบชีวิตตัวเองหลังถูกตำรวจไล่ล่าหนักความคืบหน้ากรณีนายสันทัดอายุ42ปีลวงดาว TikTok นางจุฬาพรหรือป้อนข้าวอายุ26ปีให้ออกมาเติมน้ำมันรถจากนั้นเจาะยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มม.เสียชีวิตริมถนนพหลโยธินจังหวัดสระบุรีจากนั้นได้ขับรถกระบะหลบหนีและถูกเจ้าหน้าที่กดดันและไล่ล่าติดตามอย่างหนักล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนได้พบรถกระบะวีโก้ของนายสันทัดขับอยู่บนถนนมิตรภาพตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาตำรวจได้ไล่ล่าพร้อมวิทยุสกัดจับแต่นายสันทัดไว้ตัวทันเหยียบคันเร่งและขับหลบหนีตำรวจจึงไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดทำให้รถของนายสันทัดล้อยางปีนเหยียบเกาะกลางถนนทำให้ยางระเบิดรถเสียหลักขวางถนนก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวนายสันทัดได้ใช้อาวุธปืนยิงตนเองจนเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: M-Cut Radio
1: ณเวลาที่เรานัดกันไว้นะฮะบ่าย3จนถึง6โมงเย็นนะครับ3ชั่วโมงนับจากนี้นะฮะเราจะได้ฟังเพลงฮิตครบถ้วนทั้ง20อันดับเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกเองกับมือนะฮะแล้วก็ดีเจเองก็เปิดออกอากาศ

0: นะครับตลอดทั้งสัปดาห์ก็มีทั้งคะแนน Request ที่ส่งเข้ามาแล้วก็คะแนน AirPlay รวมไปด้วย2ส่วนเลยนะครับรอบนี้เราเก็บคะแนนกันตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนะฮะจนถึงวันที่6มิถุนายนนะฮะก็คือวันอาทิตย์นะฮะ31จนถึงวันเสาร์ที่6มิถุนายนนะครับ1สัปดาห์เต็มมาดูซิว่าผลของการทุ่มเทตลอดทั้งสัปดาห์นั้นเพลงที่คุณเชียร์อยู่จะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่เริ่มกันที่อันดับ20เปิดตัวสัปดาห์แรก New Entry นะฮะแฟนคลับเขาเริ่มส่งเพลงนี้เข้ามาตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทั้งงานเดี่ยวของแต่ละคนทั้งงานคู่ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตแล้วนะครับเพลงนี้เป็นงานคู่ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 20
0: เพลงจากซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ในตอนนี้นะฮะ Ticket to Heaven ครับเพลงนี้ชื่อเพลงถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปเจมินายกับโฟร์ครับ

คู่จิ้นครับเจมินายกับโฟนนั่นเองนะฮะก็มาแสดงซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันนะครับ Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์ชื่อซีรีส์ซึ่งก็ออนแอร์ให้ได้ชมกันแล้วนะฮะแล้วก็ปล่อยเพลงนี้ออกมาครับถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปนะเป็นเพลงที่2คนร้องแล้วเพราะมากๆนะฮะเป็นการร่วมงานกันนะ

0: ครับของ2โปรดิวเซอร์ที่เก่งมากๆก็คือพี่แอมอัจฉริยาและก็โฟชลทัศน์นะฮะซึ่งก็ถ่ายทอดได้ดีมากทั้ง2คนเลยนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะฮะโฟร์ทแล้วก็เจมินายเนี่ยเขาจะมีท่อนประสานนะฮะซึ่งเสียงของทั้งคู่เนี่ยมันลงตัวมากๆนะฮะกว่าจะได้ท่อนนั้นมาเนี่ยก็ได้มีการฝึกซ้อมกันพอสมควรเลยแต่ว่าพอได้ฟังในเพลงแล้วมันสมูทดีมากๆนะฮะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะ Ticket to Heaven เนี่ยเป็นเรื่องราวของความรักของคน2คนที่เหมือนจะใช้ชีวิตนะฮะที่ค่อนข้างจะสวนทางกันแทนรักที่นำแสดงโดยน้องโฟร์ทเนี่ยนะฮะเป็นเด็กที่มุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักบวชนะครับส่วนบาร์ทนะฮะที่นำแสดงโดยเจมินายเนี่ยเป็นคนที่มีแผลลึกในใจนะฮะทีนี้พอมาเจอกับเด็กที่มุ่งมั่นนะฮะแล้วเด็กคนนี้เด็ก2คนนี้ก็เกิดรักกันนะครับมันเหมือนเป็นบททดสอบของตัวของน้องโฟร์ทในเรื่องด้วยแทนรักนะฮะว่าจะเลือกระหว่างทางเดินสู่พระเจ้าหรือว่าความรักกับเพื่อนใหม่นะครับก็ต้องไปติดตามกันในซีรีส์เรื่องนี้ทาง GMM 25นะฮะส่วนตอนนี้ก็ปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าเจมินายก็ปล่อยอีกเพลงนึงนะครับในซีรีส์เรื่องนี้แหละนะฮะเดี๋ยวมีเวลานะฮะจะแนะนำเป็น M-Cord New Release ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับตอนนี้เราไปลุยต่อกันเลยที่อันดับ19นะฮะเพลงนี้ย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย New Entry 20สัปดาห์นี้ขยับขึ้นมานิดนึงแล้วฮะ
1: M-Cord Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 19

0: พลงนี้ชื่อเพลงดีใจที่ไม่มีเธอหรือว่า Happy จากบัสนั่นเองนะฮะสัปดาห์นี้ขยับขึ้นมานิดนึง20ขึ้นมา19ออนชาร์ตมา2วีคนะฮะก่อนจะไปต่ออันดับที่18เนี่ยมีเพลงใหม่นะฮะมาแนะนำอย่างที่บอกคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้เพลงใหม่เข้าคลื่นเยอะมากนะฮะเพลงแรกที่จะแนะนำนะฮะเป็นงานของต้าอูนั่นเองนะซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่นะฮะเห็นว่าบอกว่าใช้ในการทำเพลงนี้เนี่ยประมาณสัก10เดือนเศษด้วยกันนะฮะกว่าจะพัฒนาและกลายเป็นซิงเกิลนี้นะฮะที่สำคัญครับได้ร่วมงานกับโดมจารุวัฒน์ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะน้องโดมจากภูเก็ตนี่แหละนะครับนอกจากโดมแล้วยังมีเบนซ์วรเชษฐ์นะก็ถือว่าเป็นโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงที่เก่งทั้งคู่เลยนะครับที่ร่วมงานกับต้าอูนะฮะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นฟังนะฮะแล้วก็มีลูกเล่นนะฮะเดี๋ยวลองสังเกตดูนะการใช้ไฮโน้ตนะฮะของต้าอูในเพลงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับความน่าสนใจถ้าเกิดว่าคุณชอบเพลงละลายใช่ไหมหลายคนคงจำเพลงละลายเพลงเปิดตัวของต้าอูช่วงหนึ่งได้ใช่ไหมฮะที่จะมีท่าเต้นใช่ไหมแล้วก็มีเอาเสื้อยืดขึ้นมาสะบัดให้เห็นซิกแพคอะไรทำนองนั้นนะฮะผมว่าเพลงนี้มันก็มีกลิ่นอายคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะลองไปดูได้นะฮะมีท่าเต้นนะครับซึ่งตัวของต้าอูเองเนี่ยนะฮะได้มีการแชร์ไอเดียออกแบบท่าเต้นนะฮะด้วยตัวเองแน่นอนครับจะต้องมีความเซ็กซี่มีความแปลกใหม่และที่สำคัญนะใน MV ได้น้องจัสมินมาริสาจากจัสมินิก้าเนี่ยมาเป็นนางเอก MV ด้วยเคมีดีมากนะฮะลองไปดูครับเพลงนี้ชื่อเพลงช้าๆหรือว่าช้าๆนะครับจากน้องต้าอูครับแนะนำอย่างเป็นทางการนะหลังจากนี้ก็ส่งคะแนนให้เพลงนี้ได้เลยครับ
1: MGOD Radio New Release

0: พลงดีนะฮะดนตรีดีด้วยแนะนำให้ดู MV ประกอบช้าช้าหรือว่าช้าช้าของตาอูนั่นเองนะฮะ MV เพิ่งจะปล่อยเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนี่เองนะฮะก็แวะไปดูได้นะครับส่วนวันนี้ก็แนะนำเป็น M-Cord New Release เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปต่อกันเลยที่อันดับ18ในสัปดาห์นี้เป็น New Entry ครับเข้าชาร์ตมาเป็นสัปดาห์แรกครับ
1: M-Cord Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is Number 18

0: เสียงลมหายใจเห็นนนบอกว่าเป็นเดโมเลยใช่ไหมเพลงนี้แทบจะไม่แต่งเติมใดๆทั้งสิ้นนี่คือเพลงคำนั้นจากนนทนนท์ New Entry อันดับที่18เราไปฟังนนพูดถึงเพลงนี้นิดนึงนะครับ
1: แต่ว่าเพลงคำนั้นน่ะท่อนมันไม่ได้มีอะไรมากเลยครับมันแค่เหมือนคนคนหนึ่งอยู่ที่เดิมเนื้อหามันไม่ได้ถูกขยายเพิ่มไปจากต้นเพลงมันเท่าเดิมนั่นคือผมจริงๆในช่วงเวลาที่เราก้าวข้ามไม่ได้

0: หลังจากที่เรารู้สึกเราเสียใจเราเสียดายกับโอกาสนึงที่เราจะได้ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่เรารักมากๆคนที่เรารักมากๆกับโอกาสที่เราไม่มีทางได้ทําสิ่งนั้นแล้วอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็คํานั้นเป็นเพลงที่ผมว่า 90% นั่นคือเดโมเลยครับคือเราเพิ่มแค่แอมเบียนซ์เข้ามาให้ได้ยินบรรยากาศว่าถ้าตัวละครที่เล่าเพลงคํานั้นตัวเนี้ยเป็นคนคนนึงอ่ะมันคือผู้ชายคนนึงที่มันอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะแล้วนั่งอยู่กับที่แล้วเล่าให้เราฟังแค่นั้นแล้วเราคนฟังอ่ะมีหน้าที่แค่รับรู้แล้วก็ปิดประตูให้เขาอยู่ที่เดิมเราเลยจริงใจมากๆเป็นเพลงที่ไม่มีการปรุงแต่งอะไรเลยอ่ะเออ
1: แทบจะ 90% เห็นไหมว่าเป็นเดโมที่เหลือก็อาจจะมีเพิ่มบรรยากาศอะไรลงไปบ้างนะฮะก็จะได้เห็นว่าเพลงนี้ใช้ฟิลนำอารมณ์นำนะฮะแล้วก็ดนตรีเนี่ยน้อยชิ้นมากนะครับเมื่อกี้ที่นนท์พูดเนี่ยนะมันจะมีอยู่ประโยคนึงที่บอกว่าเสียใจเสียดายกับโอกาสหนึ่งที่เราจะได้ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่เรารักมากๆคนที่เรารักมากๆกับโอกาสที่เราไม่มีทางทำสิ่งนั้นแล้วอยากรู้จังเพราะนนท์ก็ไม่ได้ขยายว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะเสียดายกับโอกาสอะไรนะครับหรือว่าบรรดาแฟนคลับนนแฟมทั้งหลายที่พอมีข้อมูลบอกมาด้วยดีเจอยากรู้นะครับอ่ะนั่นคือคำนั้นนะเป็น New Entry อันดับที่18ตอนนี้ New Entry 2เพลงแล้วนะนั่นหมายความว่าใน Top 20เพลงเก่าหลุดชาร์ตไปแล้ว2เพลงเออนะฮะของใครบ้างไม่รู้เดี๋ยวตามมันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเบรกแป๊บเดียวนะกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้ารายงานชาร์ตต่ออันดับที่17รออยู่ครับ

นัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือหนึ่งมือสองพร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมันอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

0: M-Cut Radio
1: เหมือนวันนี้แสงแดดจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแถวอสมทเนี่ยแดดร้อนเลยนะครับบ่าย3กับ32นาทีนะฮะอ่ะตอนนี้เราไปลุยต่อการรายงานชาร์ต M-Cut Top 20 Hit ครั้งที่839นะฮะ

0: ถึงเพลงอันดับที่17นะครับเพลงนี้ออนชาร์ตมา3วีคนะฮะหลังจากที่เปิดตัวสัปดาห์แรก20แล้วขยับขึ้นมา18สัปดาห์นี้จาก18ขึ้นมา17นะครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 17

0: อลิซาเบธเทเลอร์นะฮะจาก Taylor Swift นั่นเองนะครับก็ขยับจาก18ขึ้นมา17ครับออนชาร์ตมา3วีคนะฮะไต่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ลุ้นดูว่าเพลงนี้จะไปสุดได้ที่อันดับเท่าไหร่นะครับตอนนี้ล่าสุดเทเลอร์เองก็มีเพลงซาวด์แทร็กใช่ไหม Toy Story 5นะฮะเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปค่อยแนะนำอย่างเป็นทางการให้ฟังกันแล้วกันนะครับเอาละตอนนี้เราไปต่อกันที่อันดับ16โอ้เพลงนี้นี่ร่วงแรงเลยนะครับพีคสุดสัปดาห์ที่แล้วก็คืออันดับ8นั่นคืออันดับที่ไปได้ไกลสุดแล้วนะฮะสัปดาห์นี้ร่วงจาก8ลงมา16เลยครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 16
0: แอบเสียดายนะเนี่ยชอบเพลงนี้รักให้เธอได้รู้จากปั่นออนชาร์ตมา5วีคครับ

0: รักให้เธอได้รู้จากปั่นนั่นเองนะฮะตกจาก8ลงมา16ในสัปดาห์นี้นะครับก่อนจะไป15นะฮะเรามาฟังเพลงใหม่ของแว่นใหญ่กันหน่อยดีกว่านะครับพี่โอแว่นใหญ่นะครับก็มีเพลงเพราะๆก่อนหน้านี้ออกมาหลายเพลงแต่ละเพลงก็ติดชาร์ตเต็มไปหมดเลยนะฮะเพลงนี้ก็ต้องลุ้นดูนะว่าแนะนำเป็นเอ็มคอร์ดนิวรีลีสแล้วเนี่ยชอบไหมถ้าชอบส่งคะแนนนะเพลงนี้จะได้ติดชาร์ตด้วยนะครับเพลงนี้เคยเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนที่เปิดเพลงนี้ไปพี่โอเล่าให้ฟังนะฮะว่าเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่กำหนดเดิมเนี่ยนะครับที่จะปล่อยนะครับจะเปิดตัวในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่วางแผนเอาไว้ว่าจะมีคอนแล้วก็จะปล่อยเพลงนี้ออกมาในช่วงนั้นแต่เนื่องจากว่าการจัดคอนมีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนนะฮะทางผู้จัดแล้วก็พี่โอเวสใหญ่ก็เลยตัดสินใจส่งเพลงนี้ออกมาล่วงหน้านะฮะแทนคำขอบคุณแล้วก็ขอโทษไปยังกลุ่มแฟนเพลงที่รอคอยคอนเสิร์ตของพี่โอแว่นใหญ่แล้วก็ยืนยันนะฮะว่าจะกลับมาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ให้ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเพลงนี้พี่โอเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเขาเนี่ยเคยมองตัวเองว่าเป็นนักสะสมความทรงจำเชื่อว่าการเก็บช่วงเวลาที่สวยงามไว้เยอะๆเนี่ยนะฮะจะทำให้ชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับได้เรียนรู้ว่าภาพโปรดเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นความสุขที่มันเจ็บปวดก็ได้เมื่อรู้ว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีวันหวนกลับมาอีกแล้วนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงกอดความทรงจำนะครับลองไปฟังเพลงนี้พร้อมกันนะงานล่าสุดจากพี่โอแว่นใหญ่ครับ
1: MCOT Radio New Release

ความทรงจำนี้เป็นหลักฐานเดียวเลยนะฮะที่ยืนยันว่าครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นจริงครับไม่ว่าความทรงจำนั้นจะเต็มไปด้วยความสุขซึ่งหวนคิดถึงทีไรก็ยิ้มทุกทีใช่ไหมหรือว่าเป็นความทรงจำที่มีแต่ความทุกข์ย้อนกลับไปก็มีแต่น้ำตานะครับก็มองในแง่ดีก็แล้วกันอย่างน้อยก็เป็นการล้างลูกในตานะครับทำความสะอาดลูกในตาบ้างนะฮะด้วยน้ำตานะฮะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะเพราะอย่างน้อยมันก็เกิดขึ้นจริงกับตัวเรานะครับนี่คือเพลงกอดความทรงจำจากแว่นใหญ่ถ้าชอบเพลงนี้ส่งคะแนนเทคะแนนให้เพลงนี้ได้เลยนะเพลงเพราะความหมายดีด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยช็อปมาเนียนะครับแนะนำครับช่วงที่เจอยุงเยอะนะหลายคนบอกว่าโอ้โหมาเต็มเลยไม่เฉพาะยุงนะแมลงอีกนะฮะมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับยิ่งถ้าโดนกัดอย่างพวกยุงเนี่ยมาพร้อมกับพวกโรคไข้เลือดออกมาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าคุณป้องกันได้เบื้องต้นนะเวลาคุณนอนกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านครับกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งก็ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะฮะโครงสร้างเนี่ยผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสซึ่งแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาไปนอนที่ไหนสะดวกเลยโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาพิเศษเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับลุยต่อที่อันดับ15นะฮะเพลงนี้ออนชาร์ตมา9วีค2เดือนกว่าและเคยพีคไปถึงอันดับ4มาแล้วครับ M-God Radio

0: top 20 hits. Top 20 hits. This is number 15.
1: สัปดาห์นี้ลงมาหน่อยนึงจาก13ลงมา15

0: พลงสนุกสนุกของ Gemini กับ Dangerous นั่นเองนะฮะสัปดาห์นี้ตกจาก13ลงมา15ครับออนชาร์ตมา9 week อย่างที่บอกครับเพลงนี้เคยพีคไปถึงท็อป5ที่อันดับ4มาแล้วนะฮะเป็นหนุ่มหน้าใสซึ่งตอนนี้ก็มีซีรีส์คู่กับโฟร์คู่จิ้นของเขาอะนะฮะแล้วก็หลายคนเองก็อาจจะเห็นว่าหน้าเด็กหน้าใสแต่เชื่อไหมครับว่าตัวของ Gemini เองเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าถึงตอนนี้จะ21แต่ว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนอายุ27 21นะอายุ21แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองอายุ27นะฮะเพราะว่าตารางงานเนี่ยแน่นนะฮะทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็พักผ่อนไม่เป็นเวลานอนดึกเป็นประจำเลยครับตีหนึ่งตีสองนะฮะต้องตื่นตามเวลางานที่มันแตกต่างกันในแต่ละวันทำให้การดูแลสุขภาพเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะถดถอยลงไปสำหรับคนในวงการบันเทิงที่ต้องใช้พลังงานใช้ร่างกายใช้เสียงทำงานอยู่ตลอดเวลาและตัวของน้องเจมินายเองก็รู้สึกว่ามีเขาเรียกอะไรนะเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมเนื่องจากว่าเป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กด้วยนะฮะไหนจะยานะฮะไหนจะเรื่องของงานที่มันแน่นเอียดเลยนะฮะก็เลยทำให้ตอนนี้เรื่องของร่างกายที่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาแก่เกินวัยไปแล้วถือว่าเป็นบทเรียนด้านสุขภาพจากการทำงานหนักแบบไม่หยุดพักนะฮะยังไงน้องก็เพลาๆงานหน่อยนะครับเชื่อว่าแฟนคลับให้กำลังใจเยอะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับนั่นคือ Dangerous เพลงอันดับที่15นะครับและมาที่เพลงอันดับ14นะฮะเพลงนี้ออนชาร์ตมา3 week นะฮะค่อยๆขยับขึ้นมานะฮะจาก New Entry 17ขึ้นมา15จาก15ขึ้นมา14ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 14
0: งานจาก Frio ครับ Louis Ford และก็ Fluke นี่คือเพลงฟ้าสั่งจากซีรีส์ Ooh The Fate Beginsออนชาร์ตมา3 week ครับ

0: ้าสั่งนะฮะอันดับที่14สัปดาห์นี้ก่อนจะไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกาขอแนะนำเพลงใหม่สักเพลงหนึ่งของเติ้ลกับ First One นะฮะชื่อเพลงกลิ่นฝนนั่นเองนะฮะซึ่งได้พี่แอมอัจฉริยานะครับมาโปรดิวซ์เพลงนี้ให้นะครับแล้วก็ดูแลนะครับเรียกว่าการทำงานของคู่นี้นะฮะให้ออกมาได้ดั่งใจที่สุดนะฮะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นพ็อปประหลาดนะฮะแล้วก็มีกลิ่นอายบรรยากาศของเสียงฝนด้วยนะครับเห็นพี่แอมเองเนี่ยนะฮะทำหน้าที่เป็น Vocal Director ให้ด้วยนะฮะก็อยากจะดึงศักยภาพของทั้งเติ้ลแล้วก็ First One เนี่ยออกมาให้มากที่สุดนะครับลองไปฟังเพลงนี้พร้อมกันครับ
1: M-Card Radio New Release
0: ตอนนี้แนะนำอย่างเป็นทางการแล้วนะหลังจากนี้เพลงที่ขอเข้ามาติดฝนกลิ่นฝนเพลงนี้ก็จะเป็นคะแนนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกาจาก

0: Society
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0762340098
2: MCOT News
3: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไป

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝ่ายปกครองทั่วประเทศระดมกำลังเคาะประตูบ้านช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมพลังผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า1ล้านรายตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐท่านนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านเว็บไซต์กรมการปกครองระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกเดินทางไม่ต้องกังวลเพราะเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ให้บริการถึงบ้านเพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐกรมบัญชีกลางเร่งเบิกจ่ายภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569และเงินกันไม่เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณพ.ศ. 2568ในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2569วงเงินงบประมาณรวมกว่า 4,100 ล้านบาทก่อนหนี้แล้วกว่า 3,113 ล้านบาทคิดเป็น 175.91 สูงกว่าอัตราการก่อนหนี้ช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมาร้อยละ 5.24 เบิกจ่ายเงินสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 2,809 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 68.51 สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมาร้อยละ 4.13 และมีมูลค่าการเบิกจ่ายสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมาท่านนี้กรมบัญชีกลางคาดว่าการใช้จ่ายของภาครัฐจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณท่านนี้ขอเน้นย้ำให้หน่วยงานของรัฐกำกับการบริหารสัญญาเร่งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยเฉพาะเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเนื่องจากเหลือเวลาการเบิกจ่ายเงินเพียง4เดือนเท่านั้นมิฉะนั้นงบประมาณจะถูกพับและจะไม่สามารถของบประมาณเพิ่มเติมหรือเบิกจ่ายรายการที่งบประมาณถูกพับไปในปีถัดไปได้ตรวจสอบความเสียหายเพลิงไหม้ชุมชนคลองนางหงถนนพระราม6พบบ้านเสียหาย58หลังหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์สูง 4-5 ชั้นซึ่งปลูกสร้างติดกันหลายคูหาตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการนำรถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์สำหรับดับ

0: เพลิงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ทันทีใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงสามารถระงับเหตุไว้ได้หลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำหล่อสกัดกลุ่มควันที่ตัวอาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ไฟปะทุขึ้นอีกหลังเพลิงสงบตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้รวมทั้งสำรวจความเสียหายตัวอาคารใกล้เคียงโดยพบว่าอาคารมีบางจุดที่เกิดรอยร้าวจึงได้มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะส่งให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีบ้านประชาชนที่ได้รับความเสียหายประมาณ58หลังคาเรือนโดยต้นเพลิงคาดว่ามาจากบ้านไม้หลังหนึ่งก่อนจะลุกลามไปอาคารที่ติดกันและส่วนใหญ่เป็นอาคารที่เก็บกระสอบผ้าสำหรับจำหน่ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน10คนในจำนวนนี้ส่งโรงพยาบาล5คนเป็นกลุ่มสีเหลือง3คนสีเขียว2คนอีก5คนไม่ประสงค์ที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกจากนี้สำนักงานเขตปทุมวันได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนวัดสะบัวสำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายสามารถนำเอกสารไปลงทะเบียนได้ทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
11: ์สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
12: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุ

0: MCOT Radio
1: กลับมารายงานชาร์ตกันต่อนะหลังจากที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยไปเรียบร้อยตอนนี้16นาฬิกากับ9นาทีนะครับเรามาถึงเพลงอันดับที่13แล้วนะฮะเพลงนี้ออนชาร์ตมา4วีคเดือนหนึ่งพอดีนะฮะแล้วก็พีคสุดก็คือสัปดาห์ที่แล้วอันดับ10เป็นการเข้าท็อป10เป็นสัปดาห์แรกนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ตกลงมาอันดับที่13สัปดาห์นี้ครับ
2: MCOT Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 13

0: งานจากน้องทิกเกอร์นะฮะเพลงนี้ต้องโทษเธอครับสัปดาห์นี้หลุดท็อป10แล้วนะจาก10ลงมา13ออนชาร์ตมา4วีคพีคสุดก็คือท็อป10อันดับที่10นั่นเองนะสำหรับต้องโทษเธอถ้ายังชอบอยู่ต้องส่งคะแนนเข้ามาเยอะกว่านี้นะครับไปต่อกันที่อันดับ12เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงนึงที่หลุดท็อป10นะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตมายาวนานมากนะฮะเกือบจะ5เดือนแล้วนะครับ18วีคครับ
1: MGOT Radio Top 20 Hits This is number 12

ขอโทษได้ไหมนะฮะการร่วมงานกันของนนทนนแล้วก็บิลกินนะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้หลุดท็อป10แล้วนะตกมาหน่อยนึงจาก7ลงมา12ครับออนชาร์ตมา18วีคนะฮะเกือบจะ5เดือนแล้วนะครับแล้วก็พีคสุดอันดับที่1ถึง4วีคเลยสำหรับเพลงเพราะเพลงนี้ขอโทษได้ไหมนะครับก่อนที่เราจะไปต่อที่อันดับ11มีเพลงใหม่ของจินยองก็เซเว่นมาฝากคุณผู้ฟังด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ปล่อยมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วนะเผอิญว่าไฟล์เพลงเพิ่งจะมาถึงเพราะนั้นก็แนะนำเป็น MCOT New Release เลยแล้วกันหลายคนก็น่าจะได้ดู MV กันฉ่ำแล้วใช่ไหมฮะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพลงฮีลใจดีๆเพลงหนึ่งเลยนะครับเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงที่อยู่ในมินิอัลบั้มชุดที่2ของจินยองครับก็คือ Set and Done นะฮะซึ่งมินิอัลบั้มชุดนี้จะมีทั้งหมด6เพลงด้วยกันนะครับผมไล่ฟังไปหมดครบทั้ง6เพลงแล้วเพลงที่ผมชอบนะฮะก็คือเพลง17นะฮะแต่ว่าวันนี้เราต้องมาโฟกัสเพลงที่เราจะแนะนำก่อนก็คือเพลง Ever Love นั่นเองนะซึ่งเพลงนี้ก็ชอบเหมือนกันนะฮะหลายคนน่าจะได้ดู MV ออกมาเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยหลังจากที่ปล่อยมาเมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้วก็กลายเป็นกระแสนะครับโดยเฉพาะ MV ที่หลายคนน่าจะได้ดูนะฮะจินยองนะครับก็จะมาในลุคของหนุ่มออฟฟิศนะฮะใส่สูทดูเนี๊ยบดูเท่เลยนะฮะแล้วก็เอกสารการประชุมนี่

0: ียบดูตึงเครียดมากนะฮะมันเป็นการสะท้อนคนทำงานนะฮะซึ่งจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่แล้วบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปใน MV ใช่ไหมเพราะว่าจากออฟฟิศเนี่ยกลายเป็นลานเล่นสนุกเลยนะฮะอะไรที่เราเห็นจริงจังตอนแรกเนี่ยกลายมาเป็นเต้นรำนะฮะมาแดนสนุกสนานกันไปใน MV ยังมีชีวิตคนในสถานีรถไฟใต้ดินนะฮะซึ่งแน่นอนครับมันเต็มไปด้วยความเร่งรีบนะฮะแต่ว่าจินยองเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเป็นตัวประสานเป็นตัวกลางที่คอยมอบความสุขให้กับคนรอบข้างนะจะเป็นเด็กผู้สูงอายุนะฮะก็ยังสามารถที่จะมาเต้นได้เปลี่ยนโลกให้มันสดใสได้นะครับแต่ความน่าสนใจคือดูไปเรื่อยๆใน MV เพลงนี้เราจะเห็นเป็นภาพฟุตเทจวิดีโอในวัยเด็กของหลายๆคนเนี่ยนะฮะซึ่งมันแทรกเข้ามามันรู้สึกว่ามันน่ารักดีมันเชื่อมโยงกับประโยคท้ายๆของ MV เพลงนี้ก็บอกว่าเราทุกคนล้วนเป็นเพียงเด็กที่เติบโตขึ้นมาเท่านั้นนะฮะเป็นการบอกคนฟังว่าไม่ว่าโลกภายนอกมันจะกดดันแค่ไหนอย่าลืมรักษาหัวใจที่มีความสุขแบบง่ายๆแบบเด็กๆเอาไว้นะฮะไปฟังเพลงนี้กันอีกทีนึงแต่ว่าหลายคนคงฟังเพลงนี้ฉ่ำแล้วนะฮะดู MV กันไปหลายๆรอบแล้วใช่มั้ยฮะ Everlove นะฮะจากจินยองครับ
1: M-God Radio New Release

Ever Love นะจากจินยองนั่นเองนะครับแนะนำเป็นเอ็มคอร์ดนิวรีลีสเรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้สนับสนุนโดยช็อปมาเนียชวนไปช็อปนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังจะติดไฟหน้าบ้านเพิ่มนะฮะอาจจะไฟไม่พอมืดมองไม่เห็นมันเสี่ยงทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุนะครับบางทีอยากจะติดไฟเพิ่มจุดนี้ต้องเดินสายไฟวุ่นวายอีกไหมเสียเงินเสียเวลาอีกหรือเปล่าค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะฮะวันนี้แนะนำเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรแล้วก็ตัวหลอดเนี่ยเป็น LED แบบประหยัดพลังงานนะครับให้ความสว่างสูงคือเปิดแล้วสว่างทันทีนะฮะแล้วก็มาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาจุมาก 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับปรับมุมได้ครับกันน้ำระดับ IP67 จะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะฮะสนใจสั่งซื้อไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับไปเลยครับเมกะสปอตไลท์

0: 1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1นะฮะแถมโคมไฟ LED อีก2แล้วก็แว่นกันแดดค่าแบบอีก1นะฮะทั้งหมดนี้จ่ายเพียง 1,290 บาทได้ไปทั้งเซตเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับมาที่เพลงอันดับ11ในสัปดาห์นี้โอ้เพลงนี้นี่กระโดดเก่งนะฮะขายาวกระโดดเก่งมากเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย New Entry 19สัปดาห์นี้จาก19พุ่งขึ้นมา11เลยครับใช้เวลาแค่2วีคอีกนิดนึงจะเข้าท็อป10แล้วฮะ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 11

Finally She Found ครับเมื่อถูกค้นพบนะฮะงานจาก Freehand นั่นเองนะโอ้สัปดาห์นี้นี่กระโดดเก่งมากนะฮะซึ่งก็กระโดดไกลใช้ได้เลยนะฮะสำหรับเพลงนี้จาก19นะฮะสัปดาห์เปิดตัวนะฮะมาอันดับที่11นะครับในสัปดาห์นี้ใช้เวลาก็2 วีคเท่านั้นเองนะลุ้นต่อนะ

สำหรับเพลงโปรดของหลายๆคนเพลงนี้นะครับเมื่อถูกค้นพบนะฮะเบรกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้ารายงานชาร์ตกันต่อ MCOT Top 20 Hit ครั้งที่839 Top 10รออยู่นะครับ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

0: 101.5 M Cut Radio
1: กลับมาในครึ่งชั่วโมงนี้นะฮะได้เวลาท็อป10กันแล้วนะครับอันดับที่10สัปดาห์นี้ใช้เวลาถึง6 week นะฮะประมาณเดือนครึ่งนะฮะในที่สุดก็ได้สัมผัสท็อป10แล้วครับ
2: M Cut Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 10
1: ขยับจาก11ขึ้นมา10นะฮะ

0: Drop Dead นะฮะงานจาก Olivia Rodrigo นั่นเองนะฮะสัปดาห์นี้ขยับจาก11ขึ้นมา10นะฮะออนชาร์ตมา6วีคนะฮะเพลงนี้อย่างที่เคยรายงานในช่วง This is Number 1ไปเคยขึ้นอันดับ1มาแล้วทั้ง Billboard แล้วก็ UK แต่ว่าอยู่ได้เพียงสัปดาห์เดียวก็ตกจาก1นะครับดูเหมือนว่าล่าสุดทาง UK ชาร์ตเนี่ยเพลงนี้จะหลุดท็อป10ไปแล้วนะฮะรู้สึกว่าลงไปอยู่ในอันดับที่11ส่วนทาง Billboard เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีการอัปเดตกันอีกทีนึงก็ติดตามมันได้ในช่วง This is Number 1นะครับนั่นคืออันดับที่10ในชาร์ตของเรานะครับก่อนไปต่ออันดับ9นะฮะต้องฝากคุณผู้ฟังไว้กับ TV Direct ด้วยนะฮะช่วงนี้อย่างที่บอกครับว่าฝนตกยุงชุมนะฮะโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคถ้าเกิดว่าโดนยุงกัดนะฮะจะเป็นไข้เลือดออกมาลาเรียก็มีสูงนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังสามารถป้องกันได้นะครับด้วยเครื่องดักยุงและแมลงนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายครับแค่เสียบปลั๊กนะฮะแสงไฟนีออนสีม่วงเนี่ยมันจะดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านนะฮะ1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรคือตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครฟังอยู่นะตอนนี้เครื่องดักยุง1เครื่องเนี่ยฮะเรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อปุ๊บได้ไปเลยพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 โทรมาตอนนี้100สายแรกรับเพิ่มไปอีกนะฮะเป็นหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้น690รับเพิ่มเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690รวมสินค้าทั้งหมด 3,370 ให้คุณจ่ายเพียง990ย้ำนะ990เท่านั้นโทรเลยครับ02-666-0008 02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะครับของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะฮะอ่ะไปกันต่อเลยที่อันดับ9เพลงนี้หลุดท็อป5แล้วตกจาก5ลงมา9ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 9

พิพิกริตและก็กาวชนีกับเพลงนี้ Guilty Pleasure นะฮะสัปดาห์นี้หลุดท็อป5แล้วนะจาก5ลงมา9ครับออนชาร์ตมา15วีคนี่เกือบจะ4เดือนแล้วนะฮะและเคยพีคอันดับ1มาแล้วถึง4วีคนะฮะเป็นอันดับ1แบบไม่ติดต่อกันนะครับนั่นคืออันดับที่9นะฮะก่อนไปต่ออันดับ8เนี่ยมีเพลงใหม่ของ Taylor Swift มาฝากคุณผู้ฟังนะฮะเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ก็เล่นให้ฟังไปแล้วจริงๆแล้วคือฮามาก่อนหน้านี้แล้วว่า Taylor เนี่ยจะแต่งเพลงให้กับ Toy Story ภาค5หลายคนก็รอคอยว่าเมื่อไหร่เพลงจะปล่อยอยากฟังแล้วนะในที่สุดก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับเพลงนี้เป็นเพลงน่าจะมีความเป็นคันทรีแบบสมัยแรกๆของ Taylor Swift นะฮะผมว่ามาแบบเต็มๆเลยในเพลงนี้นะครับซึ่งหลายคนที่ฟังแล้วน่าจะชอบใช่ไหมเห็นว่าร่วมงานกับโปรดิวเซอร์คู่ใจแจ็คแอนโทนอฟนะฮะซึ่งก็ทำงานคู่กับ Taylor Swift มาโดยตลอดนะฮะทั้งแต่งทั้งโปรดิวซ์นะฮะซึ่ง Taylor ก็มีส่วนร่วมในเพลงนี้เพราะว่าเธอชอบการ์ตูน Toy Story อยู่แล้วนะฮะซึ่งในส่วนของ Toy Story เองเนี่ยนะฮะดำเนินมาเป็นภาคที่5แล้วนะครับหนังจะเข้าฉายวันที่19 18ใช่ไหม18เนี่ยวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับ18มิถุนายนนี้ได้ดูแน่ๆนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูหนังเนี่ยเรามาฟังซาวด์แทร็กกันก่อนดีกว่านะครับทีนี้พูดถึงหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามมานะฮะตั้งแต่ภาค1 2 3 4นะฮะเรื่องของเล่นกับเจ้านายใช่ไหมถ้าเกิดว่ายังจำภาค4ได้นะฮะตอนนั้นวูดดี้ตัดสินใจออกเดินทางไปช่วยของเล่นที่ของเป็นของเล่นไร้บ้านนะฮะออกไปใช่ไหมครับในภาค4นะฮะขณะที่บัสกับเจสซี่เนี่ยก็คอยดูแลบอนนี่ต่ออยู่ที่บ้านใช่ไหมครับทีนี้ทาง Toy Story ภาค5เนี่ยเขาบอกว่าภาคเนี้ยวูดดี้นะฮะที่ออกเดินทางไปช่วยของเล่นไร้บ้านเนี่ยจะถูกเรียกตัวกลับมาให้ช่วยเหลือเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันมีรอยร้าวเกิดขึ้นภายในบ้านอีกแล้วนะฮะสำหรับของเล่นอันใหม่มันคือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งตอนนี้เราจะเห็นบ่อยมากเด็กๆจะเล่นอันนี้กันนะครับนั่นก็คือแท็บเล็ตนะครับในเรื่องนี้เป็นแท็บเล็ตอัจฉริยะรูปร่างคล้ายกบนะฮะหลายคนน่าจะได้เห็นนะฮะเด็กยุคนี้มันก็จะแบบติดหน้าจอมากนะฮะตุ๊กตาอะไรเขาก็ไม่เล่นกันแล้วไงนะฮะหน้าจออย่างเดียวเลยเลื่อนเปลือดนะครับเล่นกงเล่นเกมอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เจ้าของเล่นต่างๆก็ต้องคัมแบ็กกลับมามาดูซิว่าจะมายึดคืนได้ไหมจะมาได้ใจเจ้าของหรือเปล่านะฮะก็ต้องติดตามดูกันใน Toy Story ภาค5นะที่จะเข้าฉายวันที่18มิถุนายนนี้นะครับซึ่งเพลงนี้เป็นการพูดถึงการกลับมาเจอเพื่อนเก่ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะพอกลับมาปุ๊บเคยไหมเวลาเราเจอเพื่อนเก่าเรารู้สึกว่าโอ้โหเราเคยรักกันมากนะฮะ

0: มันน่าจะเป็นธีมของหนังในภาคนี้เลยนะครับแค่เธอกลับมาพูดว่าสวัสดีฉันก็จำได้ทันทีว่าฉันเนี่ยเคยรักเธอแค่ไหน I knew it I knew you นะครับชื่อเพลงนี้ครับงานจาก Taylor Swift นะฮะ
1: MGOT Radio New Release

0: ย้อนกลับไปแนวคันทรีตามที่เทเลอร์เขาถนัดในยุคแรกๆจริงๆนะฮะถ้าพูดถึงแนวคันทรีในช่วงนี้ก็ต้องยกให้เอลล่าแลงลี่เขาที่ครองชาร์ตอยู่นะฮะส่วนเพลงนี้จะกลับมาตีตลาดได้ไหมนะฮะจะแทรกเข้ามาได้ไหมผมเชื่อว่าทำได้นะแต่ว่าจะอยู่ในอันดับหรือว่ายืนระยะได้นานแค่ไหนนี่ต้องตามลุ้นกันดูต้องรอดูกระแสหนัง Toy Story ภาค5ด้วยนะฮะว่าจะทำเงินไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นคืออีกหนึ่งเพลงใหม่นะI knew it, I knew you ครับถ้าชอบก็ส่งคะแนนให้ Taylor Swift เพลงนี้ได้เลยนะครับ16:47 นครับเราไปลุยต่อกันเลยที่อันดับ8นะฮะสัปดาห์นี้เนี่ยมีเพลงที่ก้าวกระโดดไกลอยู่หลายเพลงนะฮะเมื่อสักครู่นี้เจอไปแล้วเพลงหนึ่งเมื่อถูกค้นพบจาก Freehand จาก19ขึ้นมา11เพลงนี้ก็กระโดดไกลใช้ได้นะฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย New Entry 16สัปดาห์นี้กระโดดจาก16เข้าท็อป10ที่อันดับ8เลยครับ
1: MGOT Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 8
0: ใช้เวลา2วีคเข้าท็อป10แล้วนะนี่คือเพลงปักใจของน้องนุ่นนิวครับจากซีรีส์พบเธอ Love Upon a Time Series นะฮะ

0: จะเอื้อนยังไงให้เหมือนน้องได้เนี่ยแม่ละมุนเหลือเกินลองแล้วไม่รอดครับปล่อยให้น้องก็ทำหน้าที่เหอะนะครับปักใจจากน้องนุ่นนิวนะฮะจากซีรีส์พบเธอ Love Upon a Time Series นะฮะสัปดาห์นี้กระโดดเก่งนะฮะจาก16ขึ้นมา8ใช้เวลาแค่2วีคนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ต้องบอกว่าแฟนด้อมนี้นี่เฝ้าคลื่นเก่งนะครับขยันขอเหลือเกินนะฮะแต่เอาจริงๆนะถ้าเพลงมันไม่ได้นะฮะความหมายไม่ดีเสียงร้องไม่โดนนะฮะเพลงมันก็ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้แต่เพลงนี้มันทำงานด้วยตัวมันเองได้นะครับเพลงก็เลยกระโดดได้ไกลขนาดนี้ไม่เฉพาะแฟนด้อมนะนอกด้อมเองก็ยังขอเพลงนี้เข้ามาเลยก็เลยทำให้คะแนนดีมากๆนั่นคืออันดับที่8สัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก่อนจะไปอันดับ8นะฮะเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนเราก่อนนะครับอัลตราโพไซดอน90บาทแนะนำนะสำหรับใครที่อยากได้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะฮะแนะนำเลยอันนี้มัลติฟังชันของจริงนะครับพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะฮะจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะฮะพิเศษสุดก็คือมาพร้อม8หัวฉีดนะฮะเป็น8หัวฉีดที่อยู่ในเครื่องนี้โดยที่คุณหมุนปรับได้เลยคือไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากอยากเปลี่ยนเป็นโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะก็หมุนปรับได้เลยนะฮะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานครับใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะฮะแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องยาวๆไม่ต้องรอชาร์จเลยยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดเลยนะฮะยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกในชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 แบตเตอรี่2ก้อน990โทรมาวันนี้รับกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890ไปอีกมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870แต่ให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมสนใจโทรเลยครับ02-666-0008 02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแต่มีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 7

สัปดาห์นี้ขยับจาก9ขึ้นมา7ออนชาร์ตมา10วีคแอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธรกับเฟลโลนะฮะแล้วก็พีคสุดคือสัปดาห์นี้แหละอันดับ7ไปให้ไกลกว่านี้นะเพลงนี้ชอบครับแล้วก็ยังมีคนเทคะแนนให้เยอะเลยนะครับเหลือเวลาอีกนิดนึงนะฮะผมจะปิดท้ายด้วยเพลงจากซีรีส์Ooh, The Fate Begins นะอีกสักเพลงหนึ่งหลังจากที่เพลงฟ้าสั่งเนี่ยอยู่ในชาร์ตของเราสัปดาห์ล่าสุดอันดับที่14เพลงนี้นะฮะก็ได้นักแสดงนะครับมาร่วมร้องนะฮะน้องสกายกับน้องนานิร้องเพลงนี้เอาไว้สิ่งสำคัญนะครับซึ่งในเรื่องผมยังไม่ได้ดูเลยนะซีรีส์ Ooh เนี่ยนะฮะน้องนานิในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นคนที่มีเศษวิญญาณปีศาจอยู่ในตัวใช่ไหมแล้วทีนี้ไปเจอคู่หูก็คือน้องสกายนะฮะเข้าไปในโลกแห่งอูนะฮะแล้วก็เลยไปปราบปรามไอ้เจ้าปีศาจทำนองนั้นนะฮะเท่าที่รู้มาอ่ะฟังครับ M-Cord New Release กับเพลงสิ่งสำคัญ M-Cord Radio New Release หลังจากนี้ส่งคะแนนให้ได้เลยนะสำหรับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง17 น.ชั่วโมงสุดท้าย

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปกครองขอนแก่นเคาะประตูบ้านช่วยยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุถึงชุมชนนายศิลภพศรีเรืองปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของอธิบดีกรมการปกครองเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นมีสิทธิ์จำนวน 5,263 คนครอบคลุม18ตำบลขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,200 คนโดยพบว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสารรวมถึงขาดอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานจึงได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ด้านนางไพรินทร์โคตรลือชาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าได้รับรายงานผู้มีสิทธิ์จากทางอำเภอเพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามสถานะของประชาชนก่อนนัดหมายให้มายืนยันสิทธิ์โดยผู้มีสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งขณะนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้เกือบครบทุกคนแล้วณัฐพงษ์นำถดครม.เงาพรรคประชาชนปมมาเลเซียระงับนำข้าวกุ้ง5สายพันธุ์จากไทยชั่วคราวซัดรัฐบาลยังไม่ตอบสนองต่อปัญหาภายหลังการประชุมครม.เงาครั้งที่5ของพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงว่าการประชุมวันนี้มี3วาระโดย2วาระแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้ากรณีมาเลเซียระงับการนำข้าวกุ้ง5สายพันธุ์จากไทยชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาโดยมีสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งเข้าร่วมประชุมและจะมีข้อเสนอเร่งด่วนเสนอไปรัฐบาลด้านนายเด่นรัฐสุขกำเนิดคณะทำงานครม.เงากล่าวว่ามีข้อสรุป4ข้อ 1. ช่วง10วันหลังจากนี้เป็น10วันอันตรายที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการไม่ให้กุ้งค้างในบ่อเพื่อให้ราคากุ้งในฟาร์มภาคใต้พังทลาย 2. การเจรจาขออภัยค่ะรัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการไม่ให้กุ้งค้างในบ่อทำให้ราคากุ้งในฟาร์มภาคใต้พังทลาย 2. การเจรจามาเลเซียให้เกิดการผ่อนปรนต้องใช้ทุกช่องทางให้มีการผลักดันการผ่อนปรน 3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นเห็นว่ารัฐบาลยังไม่มีการประเมินอย่างเป็นระบบและ 4. มาตรการรัฐบาลที่ดูดซับผลผลิตส่วนเกินเป็นเรื่องที่ดีขณะที่นายณัฐพงศ์กล่าวปิดท้ายว่าการเห็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริงทำให้รัฐบาลไม่ได้ดำเนินมาตรการที่ตอบสนองต่อปัญหาเท่าที่ควรกองทัพภาคหนึ่งส่งทหารช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนถนนพระราม6เขตปทุมวันความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดบรมนิวาสฝั่งโรงงานปลาทูถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกทม.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากองทัพภาคที่1โดยพลม.2 รอ.และมทบ11ได้จัดกำลังพลและชุดจิตอาสาลงพื้นที่ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพและช่วยขนย้ายสิ่งของประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและร่วมทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานดับเพลิงในการควบคุมเพลิงซึ่งขณะนี้เพลิงสงบลงแล้วพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณบริเวณโรงเรียนวัดสะบัวในการอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีผู้มาลงทะเบียนแล้ว58หลังคาเรือน62ครอบครัวและประสงค์เข้าพักที่ศูนย์พักพิง1รายและมีผู้บาดเจ็บเบื้องต้น3รายช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลตำรวจ1

0: รายโรงพยาบาลกลาง1รายโรงพยาบาลหัวเฉียว1รายและมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมีอาการสำลักควัน1รายทางนี้แม่ทัพภาคที่1ได้สั่งการให้พลม.2 รอ.ดำเนินการจัดรถครัวสนามดูแลแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้ขี่อยู่ดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
8: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
9: หากคุณตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแคตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
10: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับตอนนี้5โมงเย็นกับ9นาทีนะฮะเรารายงานชาร์ต MCOT Top 20 Hit ครั้งที่839นะฮะตอนนี้เหลือ6อันดับที่มีคะแนนสูงที่สุดนะฮะก่อนจะไปอันดับ6เนี่ยขอขั้นด้วยเพลงใหม่ของวงเคลียร์นะฮะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Forgotten and Found นะฮะแล้วก็เปิดตัวด้วยซิงเกิลนี้นะฮะเป็นเพลงที่ปล่อยออกมานะครับเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะฮะปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายคนน่าจะได้ฟังไปบ้างแล้วผมเองก็เคยเปิดให้ฟังไปแล้วนะครับเพลงนี้เนี่ยนะฮะเป็นเพลงที่จะมีเสียงซินธิไซเซอร์นะฮะเข้ามาเติมนะครับแล้วก็มีความฮึกเหิมในเพลงที่น่าจะกลายเป็นส่วนซัพพอร์ตเล็กๆนะฮะที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็เตือนให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นเพลงในแนวถนัดของวงเคลียร์เลยนะครับ MV ก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งมีเขาบอกว่าจะมีอีสเตอร์เอ็กหลายๆจุดเนี่ยซ่อนไว้อยู่ใน MV เพลงนี้นะครับต้องลองไปหาดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงก่อนชื่อเพลง I Choose Me ฉันเลือกตัวฉันเองนะแต่ว่าชื่อภาษาไทยคือไม่เจ็บเลยสักวัน
1: MCOT Radio New Release

0: I choose me ครับไม่เจ็บเลยสักวันนะฮะล่าสุดจากเคลียร์นั่นเองโอ้เพราะมากความหมายก็ดีด้วยนะครับ5โมงเย็นกับ14นาทีนะฮะเราไปลุยต่อเลยครับที่อันดับที่6สัปดาห์นี้นะฮะเพลงนี้ออนชาร์ตมาทั้งหมด10วีคสัปดาห์นี้ตกจาก4ลงมา6ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 6

กลัวลืมครับงานจากนนทนนท์แล้วก็ยูบอยทีเจเพลงนี้เคยหลุดท็อป5มาทีหนึ่งแล้วก็ขยับกลับเข้าไปอยู่ในท็อป5ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงอันดับที่4แต่ว่าสัปดาห์นี้แผ่วลงมาอีกหลุดท็อป5อีกนะฮะจาก4ลงมา6ครับออนชาร์ตมา10วีคสำหรับกลัวลืมนนทนนท์กับยูบอยทีเจนะฮะอย่างที่บอกครับว่าเคยขึ้นไปถึงอันดับ4พีคสุดก็คืออันดับ4นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องลุ้นต่อนะว่าจะขยับกลับไปได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าแฟนคลับแอบหนีไปไหนก็ไม่รู้นะฮะเล่นเกมก็อาจจะแบบว่าผิดเยอะไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรสู้ๆใหม่คะแนนแผ่วไปนิดเดียวนะฮะยังอยู่ใน6อันดับนี่ยังถือว่าเกาะกลุ่มสูงอยู่นะแต่ก็ยังแพ้เพื่อนๆอยู่นิดนึงเพราะนั้นเอาใจช่วยนะเพราะเพลงนี้ผมก็ชอบนะกลัวลืมของนนทนนท์นะครับอันดับที่6สัปดาห์นี้นะฮะตอนนี้ได้เวลาท็อป5แล้วนะฮะ5อันดับที่มีคะแนนสูงที่สุดและอัน

0: ดับที่5นะฮะ Welcome Back อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเพลงนี้โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยตกหลุดท็อป5ไปได้พักหนึ่งแล้วนะแล้วขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็คัมแบ็กกลับท็อป5ได้อีกครั้งหนึ่งทั้งที่เพลงนี้ออนชาร์ตมา50วีคแล้วครับคุณผู้ฟัง50วีคอีก2วีคจะครบปีแล้วนะ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 5
0: ทำได้ยังไงเนี่ยอีก2วีคจะครบ1ปียังวนเวียนอยู่ในท็อป10แล้วก็สัปดาห์นี้ท็อป5อีกรอบหนึ่งนะฮะเป๊กผลิตโชคกับรักกันครั้งสุดท้ายครับ

ยอมใจจริงๆนะฮะรักกันครั้งสุดท้าย One More Time จากเป๊กผลิตโชคนะฮะขยับกลับเข้าท็อป5ได้อีกครั้งหนึ่งจาก6ขึ้นมา5นะฮะออนชาร์ตมา50วีคนะครับเพลงนี้เคยพีคอันดับที่1มาแล้วถึง14วีคแบบไม่ติดต่อกันนะฮะก็น่าจะเป็นอีกเพลงนึงที่น่าจะตามรอยเพลงคอนะฮะซึ่งเพลงนั้นก็ออนชาร์ตมาเป็นปีเช่นกันนะครับต้องลุ้นกันดูนะว่าอีก2วีคนะฮะ

0: 52ก็จะครบปีรักกันครั้งสุดท้ายจะไปหยุดอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้คัมแบ็กกลับมาท็อป5แล้วก็รักษาระดับดีๆเล่นเกมก็ตอบถูกสม่ำเสมอเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาคะแนนก็จะได้เยอะขึ้นนะฮะนั่นคืออันดับที่5ผ่านไปเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะไปต่อที่อันดับ4นะฮะผมมีเพลงใหม่ของ3สาว Flow นะฮะ3สาวจากเกาะอังกฤษมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากเพลง Liquid นะฮะแล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เป็นไวรัลมากๆล่าสุดเนี่ย3สาวกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะครับเป็น3สาวเกิร์ลกรุ๊ปในแนวฮิปฮอป R&B จากเกาะอังกฤษนะครับกลับมาพร้อมกับซิงเกิลนี้ที่ชื่อว่า Don't Break Her Heart นะฮะลองไปฟังเพลงนี้พร้อมกันแนะนำเป็น M-Cod New Release นะครับ
1: M-Cod Radio New Release

0: กลับไปฟังซาวยุคเก่าๆเลยนะฮะแต่มันติดหูดีนะสาวสาวฟลอครับกับเพลง Don't Break Her Heart เพลงนี้จะอยู่ในอัลบั้มชุดที่2ของพวกเธอนะฮะชื่ออัลบั้ม Therapy at the Club นะฮะซึ่งอัลบั้มจะปล่อยวันที่24กรกฎาคมนี้นะฮะแล้วก็สาวๆเองก็ร่วมแต่งเพลงนี้กับทีมโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแต่งเพลงแถวหน้าด้วยนะครับอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำเป็น Mcord New Release นะครับเอาละมาถึงเพลงอันดับที่4ในสัปดาห์นี้นะครับ
1: Mcord Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 4

0: ตกมาหน่อยนึงจาก3ลงมา4นะฮะออนชาร์ตมา9วีค2เดือนกว่าๆก็ยังคงประคับประคองอยู่ในท็อป5ได้นะฮะสำหรับเพลงนี้ไฟเขียวของแบมแบมร่วมงานกับน้องอิงวนันทร นั่นเองนะฮะเพลงนี้เคยพีคไปถึงรองแชมป์อันดับที่2มาแล้วนะครับส่วนสัปดาห์นี้อันดับ4อ่ะไม่เป็นไรครับฮึบๆสู้ใหม่นะฮะคะแนนยังสูงใช้ได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะเล่นเกมแล้วตอบผิดไปหน่อยนึงนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะฮะก็ร่วมสนุกกันได้นะครับในทุกวันอังคารจนถึงวันศุกร์เลยนะในช่วงของผมนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บเดียวนะกลับมาในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายท็อป3มาลุ้นกันนะ3 2 1สัปดาห์นี้ครับ M-Card Radio
1: Network หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
2: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแม่เนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ

0: 0608 สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: 101.5 Mcut Radio
1: คุณผู้ฟังครับก่อนที่จะไปท็อป3นะฮะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะฮะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเป็นการต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026นะครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะฮะทีมโปรดที่คนชื่นชอบนะฮะไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนให้คุณผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะก่อนที่จะไปร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้นะฮะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่อสมทด้วยนะครับ5 โมงเย็นกับ36 นาทีก่อนที่เราจะไปท็อป3 3อันดับที่มีคะแนนสูงที่สุดเนี่ยมีเพลงใหม่ของ No One Else มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะซึ่งเพลงของ No One Else เพลงนี้เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจนะฮะNetty มือกีตาร์ของ No One Else เนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าจุดเริ่มต้นของเพลงนี้เนื่องจากว่ามีแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปว่าหลังจากได้ฟังเพลงของ No One Else แล้วรู้สึกเหมือนมีแฟนนะครับเหมือนการได้รับการโอบกอดจากใครสักคนทำนองนั้นนะฮะทางวงก็เลยตั้งใจแต่งเพลงนี้ให้กับทุกคนเนี่ยได้รับความรู้สึกดีๆไปนะครับหลังจากที่ได้ฟังเพลงนี้ก็คือประมาณว่า อยากให้มูดของเพลงนี้มีความสดใสขึ้นนะฮะก็เลยมีความคิดที่อยากจะชวนใครสักคนมาร่วมฟีดด้วยนะฮะก็เลยนึกถึงน้องคอปเปอร์นะฮะจากวงบาสนั่นเองนะเพราะว่าคอปเปอร์เนี่ยเวลาเขายิ้มเห็นไหมมีลักยิ้มแล้วมันก็สดใสด้วยใช่ไหมฮะก็เลยให้มาร่วมฟีดในเพลงนี้นะครับและในที่สุดเพลงนี้ก็เสร็จนะฮะหลายคนฟังไปแล้วแล้วชอบเลยนะฮะชื่อเพลงคนคนนี้เป็นของคุณครับล่าสุดจาก No One Else แล้วก็น้องคอปเปอร์วงบาสนะครับ
2: M-God Radio New Release

0: พราะที่สุดเลยนะฮะ No one else ร่วมงานกับ Copper ครับนี่คือคนคนนี้เป็นของคุณนะฮะถ้าชอบเพลงนี้ส่งคะแนนมานะ5โมงเย็นกับ40นาทีเลิกงานเรียบร้อยขับรถอยู่บนท้องถนนเป็นไงบ้างวันนี้รถติดเหมือนเดิมใช่ไหมนะฮะเป็นกำลังใจนะฮะสู้ๆกันต่อสำหรับใครที่ขับรถใช้รถใช้ถนนนะฮะตอนนี้เราเหลือ3อันดับที่มีคะแนนสูงที่สุดนะฮะสัปดาห์นี้เนี่ยนะมีเพลงที่กระโดดเก่งอยู่ประมาณ2เพลงใช่ไหม2เพลงนะฮะเพลงเมื่อถูกค้นพบจาก19ขึ้นมา11ใช่ไหมฮะแล้วก็เพลงปักใจจาก16ขึ้นมา8กระโดดไกลใช้ได้เลยนะ2เพลงนี้แต่ยังไม่มากพอเท่ากับเพลงนี้ครับเพราะเพลงนี้กระโดดไกลสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย New Entry สูงสุดด้วยเปิดตัวสัปดาห์แรก12สัปดาห์นี้จาก12พุ่งเข้าท็อป3เลยครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 3

0: ลี่ยนชื่อเพลงมันเก่งเกินดีไหมเก่งไม่พอนะจากพี่ฟีกริดนะฮะสัปดาห์นี้โอ้โห12พุ่งขึ้นมาท็อป3ที่อันดับ3ใช้เวลาแค่2วีเท่านั้นนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเป็นแฟนคลับอีกด้อมหนึ่งที่เฝ้าขึ้นเก่งจริงนะฮะเช้ากลางวันบ่ายเย็นนะฮะส่งมาตลอดเลยแล้วก็เล่นเกมเองก็ขยันมากๆนะฮะตอบผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนใหญ่เน้นไปทางถูกซะเยอะเลยนะก็เลยทำให้เพลงนี้คะแนนพุ่งมากจาก12ขึ้นมา3เก่งไม่พอจากพีพีกริดเก่งมากๆนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในท็อป3เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเหลืออันดับ1และอันดับ2นะฮะยังเป็นเพลงเดิมคงที่ทั้ง2เพลงไหมหรือจะมีเพลงอันดับ2แซงขึ้นไปอันดับที่1นะฮะอ่ะไปลุ้นกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่2สัปดาห์นี้เพลงนี้ครับ
1: M-Card Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 2

0: วีคเป็นรองแชมป์มา2วีคแล้วนะยังไปไม่ถึงแชมป์ครับ
1: ไปด้วยกัน
0: สู้ๆเอาใหม่เอาใหม่นะฮะสำหรับแฟนคลับของต้าอู๋ยิ่งสัปดาห์นี้นะฮะก็เพิ่งจะแนะนำเพลงใหม่ไปช้าๆนะฮะก็ขอมาได้ทั้ง2เพลงเลยนะฮะอยู่ที่ดีเจแล้วล่ะว่าจะเปิดเพลงไหนเอาอากาศมากกว่ากันหรืออาจจะเปิด2เพลงเลยก็ได้นะฮะ

Number 2. This is number 1. MCUT Radio Top Chart. Top Chart.

ยินดีกับนิวซีซั่นฤดูใหม่นะฮะของน้องนุ่นนิวด้วยนะฮะที่เป็นแชมป์ได้อีก1วีคนะครับรวมแล้ว5วีคแล้วสำหรับเพลงนี้ออนชาร์ตมา11วีคเป็นแชมป์ซะ5วีคนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานี่น่าจะใช้คำว่ามวลความรักนะฮะมันกองรวมอยู่ที่เพลงนี้เพลงเดียวนะครับเรียกว่าเต็มหัวใจแน่นหัวใจเอ๊ะหรือว่าเป็นล้นหัวใจดีมันรักจนล้นออกมานะฮะจนในที่สุดเนี่ยก็ต้องยกแชมป์ให้เขาต่อนะฮะเป็นวีคที่5แล้วนะครับอ่ะยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ยอดเยี่ยมทั้ง20อันดับเลยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีคะแนนส่งเข้ามาเนี่ยจะไม่สามารถติดชาร์ตได้นะก็ขอบคุณนะในความทุ่มเทตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่งมาแค่ไหนผมก็ให้คะแนนไปเท่านั้นเลยนะฮะแล้วก็รวมคะแนน

0: AirPlay ของ DJ ด้วยก็ไล่เรียงกันไปนะครับครบถ้วนทั้ง20อันดับนะฮะสักครู่นึงจะอัปเดตชาร์ตให้ทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตแล้วก็เริ่มต้นเก็บคะแนนใหม่หมดแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้ามาสรุปชาร์ตกันอีกทีนึงนะครับมาดูความพยายามอีก1สัปดาห์นะครับว่าเพลงของคุณเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับยังพอเหลือเวลานะก่อนจะไปเคารพธงชาติ 18:00 นมีเพลงใหม่ล่าสุดของพี่บอยโกศยพงษ์มาฝากนะฮะเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาพี่บอยก็โพสต์เพลงนี้เอาไว้แล้วก็บอกว่าเป็นเพลงแรกหลังจากที่พี่บอยเนี่ยพยายามทำความเข้าใจในวิธีแต่งเนื้อเพลงของเพลงญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับหลานเจ้านายนะฮะก็คือน้องเจ้านายนั่นเองนะครับซึ่งน้องเจ้านายเนี่ยตั้งใจมากๆในเวลาทำงานด้วยกันนะฮะพอโพสต์เพลงนี้ออกมาพี่บอยก็ถามว่าไม่ทราบว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างช่วยบอกกันด้วยนะฮะชื่อเพลงฝากส่งด้วยนะนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยนะฮะความรู้สึกของการฝากส่งเนี่ยอาจจะเป็นส่งผ่านจดหมายก็ได้นะฮะส่งผ่านตัวหนังสือก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะสื่อสารได้ง่ายกว่าการพูดออกไปตรงๆพูดออกไปตรงๆบางทีเราก็ไม่กล้าใช่ไหม
1: M-God Radio New Release
0: ฝากส่งด้วยนะพี่บอยโกศยพงษ์ร่วมงานกับน้องเจ้านายปิดท้ายนะฮะเป็น M-God New Release เดี๋ยวไปครบทรงชาติ 18:00 นพรุ่งนี้เจอกันบ่าย 2 วันนี้ขับรถกลับบ้านดีๆนะสวัสดีครับ

0: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
1: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5 เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ

0: ไปตลอดทั้งปีเลยค่ะอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะ
1: Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcot News FM 100.5
3: ถ
2: ้
3: าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
6: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะ
4: เมื่อช่วงเช้ารายงานข่าวด่วนเรื่องแผ่นดินไหวนะครับ
5: ค่ะ
4: ก็สถานการณ์ล่าสุดที่มีรายงานข่าวโดยสำนักข่าวซินหัวของจีนบอกว่าแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว15รายนะและได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย134รายเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.8 เขย่าพื้นที่ในแถบเกาะมินดาเนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว32กิโลเมตรอยู่ในระดับความลึก33กิโลเมตรโดยศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งของเมืองมาอาซิมในจังหวัดซารัง

0: กรณีบนเกาะมินดาเนานะฮะยอดผู้ได้รับบาดเจ็บก็134เสียชีวิตล่าสุดนี้15นะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดแต่ว่าประกาศเตือนสึนามิก็ยกเลิกไปหมดแล้วไม่มีสึนามิเข้าทั้งที่อินโดนีเซียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ
1: ค่ะก็เกาะมินดาเนาเมืองที่ถูกเป็นข่าวมากที่สุดว่ามีความเสียหายก็คือเมืองดาวาวค่ะ
0: คุ้นชื่ออยู่นะ
1: ค่ะเมืองดาวาวก็เนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีคนที่แล้วมาจากดาวาวดาวาวของฟิลิปปินส์ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะว่าภาพที่มันเกิดขึ้นบนพื้นเนี่ยขนาดนั่งอยู่บนพื้นน่ะยังสั่นไหวได้ค่ะพี่ไพศาล
0: ปกติภา
1: พใช่ค่ะปกติภาพที่ออกมาเนี่ยจะเห็นว่าอยู่บนตึกแล้วมันก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีโคมไฟแกว่งไปเบี่ยงมาแต่เราไม่เคยเห็นภาพว่าเด็กอยู่ในโรงเรียนและเป็นโรงเรียนที่มีอาคารชั้นเดียวหรือ2ชั้นก็ไม่รู้แต่ภาพที่เห็นเนี่ยเด็กกำลังทำกิจกรรมอยู่ที่พื้นกันพื้นสนามอะค่ะแล้วก็พอเกิดเหตุแผ่นดินไหวปุ๊บทุกคนก็นั่งยองๆลงบนพื้นขนาดนั่งยองๆลงบนพื้นค่ะพี่ไพศาลแกว่งได้ด้วยค่ะ
0: เซไปเซมาเลยนะ
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ยืนนะคะ
0: ครับ
1: นั่งยองๆ อยู่บนพื้นอะแกว่งพร้อมๆกันเลยเพราะเด็กตัวเท่าๆกันแล้วก็นั่งเหมือนกันความเสียหายเยอะนะคะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนเขา
0: ถล่ม
1: 2ชั้น3ชั้นเนี่ยย่านเศรษฐกิจเลยล่ะร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังของฟิลิปปินส์ถล่มมาแบบเห็นๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: ความเสียหายเยอะแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้ก็คือเสียชีวิต10กว่าแล้วก็บาดเจ็บ130กว่ารายค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนเหตุการณ์ในตะวันออกกลางหลังจากที่อิหร่านถล่มอิสราเอลนะครับทรัมป์ก็พยายามขอร้องอิสราเอลว่าอย่าตอบโต้มันจะกระทบต่อเรื่องการพูดคุยกันนะปรากฏว่าอิสราเอลส่งฝูงเครื่องบินรบถล่มระบบป้องกันภัยทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์ในอิหร่านแต่อย่างนี้ก็คงจะไม่ง่ายนะแต่ถ้ายังตอบโต้ยังถล่มกันไปมาอยู
1: ่อัน
0: นี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะซึ่งสถานการณ์ก็ส่งผลถึงบรรยากาศการลงทุนวันนี้ทุกภูมิภาคนะของไทยวันนี้หุ้นก็ล่วงไปเข้าใจไว้ประมาณ20จุดก็เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การสู้รบสหรัฐอิหร่านอิสราเอลเลบานอนด้วยครับ
1: เขาเรียกวันนี้ว่าเป็น Black Monday เหมือนกันนะคะพี่ไพศาล
0: หลายตลาดใช่ไหม
1: ถล่มขายหุ้นโลกเลยค่ะถล่มขายหุ้นโลกอิหร่านอิสราเอลโดยที่ทั้งโลกเนี่ยนักลงทุนเทกระจาดหุ้นเทคกับ AI ค่ะเพราะอะไรเพราะปรับตัวขึ้นแรงกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐออกมาดีเกินคาดขณะที่การสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาทวีความตึงเครียดอีกครั้งหลังจากอิสราเอลกับอิหร่านเปิดฉากอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็เลยต่างชาติล้างพอร์ตหุ้นกับบอลเฉียดหมื่นล้านนะคะทุบให้ค่าเงินบาทอ่อนที่สุดในรอบ2เดือนค่ะ
0: 32เท่าไหร่80กว่าใช่ไหม
1: ปิดไปลบ20เพราะฉะนั้นความฝันของเราที่จะก้าวผ่าน 1,600 ก็หยุดก่อน
0: ก็ชะลอก็ถอยไปก่อน
1: หยุดก่อน
0: วันนี้เข้าใจว่าหุ้นไทยลงไปประมาณ20จุด
1: ใช่ค่ะ
0: นะก็ลงหนักๆ ก็เอเชียก็ไหลตลาดนะฟิลิปปินส์ไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเกือบ 4% นะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ร่วงหุ้นนิกเกอิร่วงไป 2,563 จุดนะฮังเซ็งก็304จุดฮังเซ็งนี่ 1.22% เซี่ยงไฮ้ของจีนนี่ลงไป 1.7% นะ
1: ค่ะ
0: เกาหลีใต้คอสปีนี่เปิดมานี่ร่วงไป 8ของไทยก็ไปในทิศทางเดียวกันนะน้ำมันขึ้นไปเท่าไหร่ลงขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว WTI ก็ขึ้นไปตอนนี้ไปที่93.76แล้วบวกไป3.22เซนส่วนเบรนท์ก็ขึ้นไป3

0: 3เหรียญนะตอนนี้ไปอยู่ที่96เหรียญ10เซ็นต
1: ์ค่ะทองคำก็ร่วงนะร่วงแล้วร่วงอีกวันนี้ก็ร่วงต่อไปอีก650บาทค่ะปรับทั้งหมด33ครั้งค่ะ
0: ก็ตลาดโลกก็ร่วงฮะถ้าเป็นราคาล่วงหน้าตอนนี้เหลือ 4,324 เหรียญ
1: เดี๋ยวจะกลับไปอ่านว่าใครเคยพูดว่าจะเห็น 5,000
0: 80,000
1: นะไอ้ที่ฉันจะดูเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเกินไหมฮะ
0: ถ้า
1: เกิดไปกลับไปอ่านแล้วแบบมีคนเคยพูดไว้ว่า 5,000
0: จะได้เห็นจะได้เห็น 80,000 นะเงินไทยจะได้เห็น
1: 100,000 100,000 อะไรต่อเมื่อไรหายทีมีคนพูดได้ไหมสาร
0: แสนนึงมีพูดอ่ะสิบแสนจะได้เห็นบาทละแสน
1: ไปเองก็ไม่รู
0: ้80,000เนี่ยได้ยินเมื่อไหร่จะได้เห็น80,000กันในปีนี้เพราะว่าตอนที่บอกว่า80,000เนี่ยมันขึ้น70,000กว่าแล้วนะ
1: 80,000มีค่ะพี่ไพศาลก็คือวันที่29มกราคมนั่นแหละที่ขึ้นสูงสุดนะคะหลังจากนั้นเราก็เรียกวันนั้น80,000ค่ะ
0: เออไปแต่งมาแล้วด้วย
1: หลังจากนั้นเราก็เรียกวันนั้นว่าดอยค่ะ28หรือ29มกราคมนี่แหละที่ฉันจำได้ครั้งเดียวแล้วก็ลงเลยนะคะก็เรากำลังพูดกันเรื่องวิกฤตนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็รัสเซียเดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็มาถึงอิหร่านสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้คริสตาลิน่ากอกิวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF บอกว่าหลังจากที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจำเป็นต้องสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับภาวะช็อคหรือเหตุการณ์รุนแรงที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งตอนนี้เป็นคำพูดที่สำคัญมากฉันกังวลว่าเราอาจยังไม่ตระหนักอย่างแท้จริงว่าโลกต่อจากนี้จะเป็นแบบนี้ไปตลอดเป็นการกล่าวในรายการพอดแคสต์ Readers ของฟานซินและควาทางสำนักข่าวบูมเบิร์กค่ะแล้วก็ย้ำว่าเราจะไม่มีวันกลับไปอยู่ในจุดที่ปัญหาหรือภาวะช็อกต่างๆหมดไปจากโลกนี้ได้อีกแล้วก็เกว่าเนี่ยคุณบังเหียน IMF มาแต่ปี2019นะคะคำพูดอันนี้ค่ะที่ทำให้สื่อไทยอย่างกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าผู้อำนวยการ IMF เตือนว่าโลกจะต้องเตรียมรับมือภาวะช็อกทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเป็นเรื่องปกติIMF เรียนรู้จากความผิดพลาดในยุคโลกาภิวัตน์และมุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำซ้ำรอยในยุค AI ในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ย IMF ต้องรับมือภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งระบาดของโควิดและสงครามในหลายภูมิภาคองค์กรยังคงเผชิญความท้าทายในการประเมินเศรษฐกิจรัสเซียท่ามกลางสงครามพร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ยูเครนค่ะเพราะนั้นเราจะเริ่มไม่ชินนะคะแต่จะเจอบ่อยๆแล้วก็รู้ว่าจะทำยังไงกับชีวิตวิกฤตแล้ววิกฤตอีกนะฮะมันจะไม่ใช่นานๆมาทีแบบเมื่อก่อนค่ะ
0: ครับมันจะมาเรื่องแล้วเรื่องเล่าเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา14 นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะจริงๆวันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาเรื่องที่ดีๆก่อนนะคะมีข่าวออกมานะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อ

0: กระชับความสัมพันธ์กระชับมิตรภาพ170 ปี
1: ครับ
0: ค่ะกระชับมิตรภาพ170 ปีของไทยกับฝรั่งเศสค่ะพี่ไพศาล
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวฉันขอดูนิดหนึ่งเกิดเปิด Facebook ไม่ได้ขึ้นมาอย่างนั้นค่ะ
1: เพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่มีการลงนามเป็นพิธีสารทางการทูตกันเลยเนี่ยก็เนี่ย170 ปีก็สมัยที่ทางฝรั่งเศสเขาเข้ามายึดครองในเวียดนามแล้วก็กัมพูชาก็ต้องมาทำสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสกับไทยครับนับถือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่จริงความสัมพันธ์ทาง
0: ถ้านั่งเรือมาเรื่อยๆมาก่อนนั้นเป็น100 ปีแล้วค่ะ
1: ก็ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ส่งคณะทูตมา
0: ลาลูแบร
1: ์ตั้งแต่ทูตชวาเลียเดอร์ชัวมองอะไรพวกนั้นนะนะมาเจริญสัมพันธไมตรีมาพร้อมกับพวกคณะนักบวชเยซูอิต
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันถ้าเป็นตอนนั้นก็รับรวมไปแล้วก็เป็น400 กว่าปี
0: ค่ะ
1: ก็จะน้อยกว่าจะยาวนานที่สุดเนี่ยเข้าใจเป็น470 กว่าปีน่าจะเป็นโปรตุเกส
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาฝรั่งเศสดัตช์อะไรพวกนี้ก็400 กว่าปีทั้งสิ้นครับ
0: ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือว่า State Visit ระหว่างวันที่28 มิถุนายนถึง3 กรกฎาคมนี้ค่ะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นบทบาทสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศในวาระครบรอบ170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและสืบเนื่องจากวาระครบรอบ340 ปีค่ะพี่ไพศาลเขานับให้เราแล้ว340 ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศส อันสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมืออันยาวนานของทั้ง2 ประเทศมีกำหนดการออกมาแล้วนะคะว่าการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้จะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการลาโมดองมาเจสเตรอยัลไทเดสฟอร์มทรดิชันัลทูโมเดอร์นิตี้ที่มูเซ่เดอาร์ตเดคอราทีฟที่กรุงปารีสค่ะซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ค่ะก็เป็นนิทรรศการนำเสนอความงดงามของฉลองพระองค์และมรกตทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติครั้งแรกที่มีการนำฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปจัดแสดงในต่างประเทศแล้วก็มีงานหัตถศิลป์ชั้นสูงของไทยกว่า200 รายการค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระดับรัฐต่อรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้ง2 ประเทศค่ะ
1: มีหมายกำหนดการจะเสด็จเมืองตูลูสด้วยใช่ไหมครับ
0: ยังไม่เห็นนะคะ
1: ตูลูสเนี่ยเป็นเมืองของแอร์บัส
0: ค่ะ
1: เห็นว่ามีบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลเชิญทั้ง2 พระองค์ไปเยือนก็คงจะไปดูโรงงานของผลิตเครื่องบินของแอร์บัสที่ตูลูส
0: ค่ะ
1: นะเท่าที่ผมทราบนะมาหนึ่งที่ทางภาคเอกชนของฝรั่งเศสเขา
0: ทูลเชิญ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: มาวันนี้วันที่8นะฮะวันจันทร์ท่านไม่นับวันนี้เพราะวันนี้ก็ทุ่มหนึ่งอยู่ละ18:19ละก็เหลือเวลาอีก2 วันนะครับก็คือวันที่9วันที่10 11นี่ก็จะเริ่มมหกรรมฟุตบอลโลกกันแล้ววันนี้มีรายงานข่าวผมเห็นมติชนออนไลน์ก็พาดบอกลาวเอปิดดีลฟีฟ่ายิงสดบอลโลก2026ชมฟรีครบ104 แมตช์
0: ลาวเหรอคะ
1: ลาวฮะก็สำนักข่าวสารประเทศลาวรายงานว่าบริษัทสตาร์โทรคม

0: หรือว่ายูนิเทลได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเป็นที่เรียบร้อยในการเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาอย่างเป็นทางการโดยออกอากาศครบถ้วนทุกนัดรวมทั้งหมด104แมตช์ให้ชมกันแบบฟรีๆภาคภาษาลาวผ่านทางแพลตฟอร์มลาวทีวีนอกจากนี้ประชาชนลาวยังสามารถเลือกรับชมย้อนหลังได้ทุกนัดพร้อมคลิปวิดีโอจังหวะไฮไลท์ได้ไวทันใจทุกที่ทุกเวลาผ่านทางโทรศัพท์และอุปกรณ์มือถือขณะเดียวกันยูนิเทลจะลงทุนผลิตรายการข่าวแบบเจาะลึกรายการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันซึ่งยูนิเทลก็ยังเป็นผู้ควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในการจัดฉายภายในที่สาธารณะทั่วประเทศลาวนะฮะเช่นแฟนโซนร้านอาหารผับบาร์ศูนย์การค้าหรือพื้นที่กลางแจ้งต่างๆซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากยูนิเทลก็สรุปว่าประเทศอาเซียนที่ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เป็นที่แน่นอนแล้วก็คือกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตเวียดนามมาเลเซียและลาวยังเหลืออีกเพียง3ประเทศครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือเมียนมาบรูไนและไทยซึ่งส่วนของประเทศไทยนั้นภาคเอกชนอย่างจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สมีรายงานข่าวว่ากำลังอยู่ในช่วงการเจรจาช่วงโค้งสุดท้ายทางฟีฟ่าซึ่งทางแจ๊สก็ต้องการราคาใกล้เคียงกับเวียดนามจ่ายอยู่ที่15ล้านเหรียญสหรัฐส่วนทางฟีฟ่าก่อนหน้านี้ยืนกรานว่าถ้าสำหรับไทยรวยๆอย่างนี้ต้อง40ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาททำให้ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้อย่างไรก็ตามมีนักข่าวสายวงการฟุตบอลยิ่งรักรักสุวรรณหรือบาโบเนี่ยบาโบล่าสุดนี้เขาได้โพสต์ใน Facebook ของเขานะเขาบอกว่าคนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026แน่นอนเขาบอกว่าสายบอกว่าชัวถามว่าแล้วถ้าไม่ชัวล่ะถ้าไม่ชัวก็ผมหน้าแหกครับก็ต้องจับตาดูแบบระทึกว่าคนไทยจะได้ชมฟุตบอลครั้งนี้กันหรือไม่และชมฟรีหรือเสียเงินหรือไม่อย่างไร
1: ค่ะก็ที่ก็ไม่เกี่ยวกับภาษีของเราแล้วล่ะก็เป็นเรื่องของเอกชนที่เขาจะประเมินกันเองถูกไหมคะว่าถ้าเขาซื้อมาครั้งนี้เขาจ่ายเท่าไหร่แล้วเขาจะได้คืนเท่าไหร
0: ่ก็เป็นเรื่องทางธุรกิจกันแล้วล่ะ
1: แต่เรื่องธุรกิจของเขา
0: ครับก็แล้วเพียงแต่ว่าผมนับวันว่ามันเหลือแค่2วันนะไม่นับวันนี้แล้วมันเหลือแค่9กับ10นะครับ
1: คนที่ดูฟุตบอลจริงๆเขาไม่เห็นได้ยินเสียงโอดโอยหรือว่าค่ำครวญหรือว่าเหมือนกับใจจะขาดอะไรเลยนะเหมือนกับเขาก็มีช่อง
0: เขามีช่องทาง
1: ไว้แล้วล่ะ
0: มีช่องทาง
1: อ้าวแล้วถ้าเขามีช่องทางแล้วเอกชนไทยไปซื้อมาแล้วต้องไปจ่ายเงินใครจะไปจ่ายคะ
0: เขาก็ดูครับประกอบกันระหว่างว่าไอความวิริยะของเขาในการหาช่องทางกับการเข้าถึงที่จ่ายเพียงเงินเปิดทางแบบนี้เนี่ยมันจะอะไรมันจะคุ้มค่าเหมือนกัน
1: อย่างนี้สบายเลยฟังลาวอ่ะภาคเป็นภาษาลาวง่ายกว่าฟังเขมรนั่งเยอะ ถูกไหมฮะฟังเขมรภาคอ่ะเราแปลไม่ได้พี่น้องลาวเราอ่ะแปลไม่ต้องแปลเลยเข้าใจโดยถ่องแท้เลยใช่ไหมฮะ
0: ครับก็คงมีคนสอยมาดูกัน
1: นี่จะว่าสอยไม่สอยก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีใครข้ามครวนไม่มีใครแบบโหเหมือนจะตายแล้วชีวิตจากนี้ไปมันต้องมีความทุกข์เหมือนกับว่าเขาชิวๆกันนะคะอย่างที่ปีศาจว่าแหละก็มีช่องทางของเขา
0: คนที่เขาต้องดูให้ได้จริงๆผมเชื่อว่าเขามีช่องทางละคนที่คิดว่าถ้ามีเวลาก็จะดูอย่างเงี้ยมันก็โอเคไงไม่ได้ไปเกิดพลังขับเคลื่อนอะไรมากไอ้อย่างผมอย่างเงี้ยถ้าเข้าดูได้สะดวกมีใครก็คงจะดูถ้าไม่งั้น
1: ดูไม่ได้ก็ไม่ดู
0: ก็ดูไม่ได้ก็ไม่ดูก็ติดตามข่าวช่องทางอื่นนะ
1: ก็แล้วบางทีก็
0: ดูไฮไลท์เอาดูสรุปผลข่าวอะไรต่างๆครับ
1: ค่ะแล้วอย่าดูมันตอนดึกด้วยใช่ไหมคะบางทีเราไปดู
0: ตื่นเช้ามาพ้นวัยที่จะอดนอนอย่างนั้นละครับ
1: ท่านผู้ชมก็จับได้อีกว่าเราไม่หลับไม่นอนไม่เตรียมตัวทำงานคุณเดนจะรีบอนตาปืนตาดำมาทำรายการ
0: ใช่
1: ได้นะ
0: ค่
1: ะคุณ

0: อนุทินพร้อมคณะแทบจะเรียกว่าไปประชุมครม.ที่เวียดนามได้เลยนะคะไปเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นครั้งแรกในรอบนับ10ปีที่ผบ.เหล่าทัพไปครบเลยค่ะพี่เมจานครบเลยไม่เหลือสักกองทัพหนึ่งที่อยู่ประเทศไทยไปหมดเลยค่ะรัฐมนตรีกลาโหมก็ไปรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไปผบ.เหล่าทัพไปหมดเลยเอาแค่อันนี้เอาเฉพาะแค่นี้ก่อนนะยังไม่พูดเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเอาแค่ความมั่นคงนายกไปนายกรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยรัฐมนตรีกลาโหมไปรัฐมนตรีต่างประเทศไปผบ.เหล่าทัพไปหมดถ้าเราเป็นกัมพูชาเราจะรู้สึกยังไงคะ
1: ก็คงจะคันหูคันตาคันตามันคงจะร้อนเผา
0: ก็คงอยากจะทราบว่าเขาคุยอะไรกันคงอยากจะทราบว่าเขาคุยอะไรกันแล้วก็เขาสนิทกันขนาดนี้แล้วเขามองเรายังไงถูกไหมคะเดี๋ยวเข้าใจว่าก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาจะคุยอะไรกันแต่ว่าภาพที่สำคัญการพูดที่สำคัญที่สุดมันก็มีภาพแบบนี้ด้วยแต่มันมีความหมายมากๆเลยคุณเล็กบอกว่าปกติแล้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ท่านผบ.ทบ.ไม่ค่อยไปไหนอะค่ะครั้งนี้ไปด้วยไปครบภาพที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการสื่อถึงการให้ความสำคัญกับเวียดนามในเรื่องของความมั่นคงกับไทยกระชับความสัมพันธ์กับไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะนะน่าสนใจมากครั้งนี้แล้วก็ท่านนายกเนี่ยนะคะจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมอย่างเป็นทางการค่ะก็จะเป็นการหารือเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานความร่วมมือในทุกมิติท่านประธานาธิบดีเลยค่ะที่การพักมาประเทศเราเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งที่สองแข่งกันโตแต่เราควรที่จะโตไปด้วยกันค่ะพี่ไพศาลนี่ก็นอกจากมิติเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องความมั่นคงสำคัญมากยกไปขนาดนี้แน่นอนกลับมาไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นมีการประกาศมาว่าแจ้งเรื่องประชุมครม.จากวันพรุ่งนี้วันที่9มิถุนาไปเป็นวันที่10มิถุนายนเวลา10นาฬิกาค่ะเนื่องจากติดการปฏิบัติราชการที่เวียดนามค่ะ
1: เมื่อเป็นวันพุธ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่เห็นคุณเอกนิติบอกว่าที่นายกสั่งให้ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การหักภาษ
0: ี
1: บุพการีแล้วจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณเอกนิติบอกว่าจะมีการประชุมของคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่11นะแล้วก็จะไปพูดคุยกันนะก็ถ้าจะต้องตัดหลักเกณฑ์หรืออะไรยังไงก็คงไปดำเนินการผ่านทางคณะกรรมการชุดนี้แหละในวันพฤหัสนะที่11อันนี้เป็นการ
0: แก้ไขเอายุคนี้เลยใช่ไหมคะให้กลับเข้ามาได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอครั้งหน้า
1: ถ้าเท่าที่ฟังแล้วก็เป็นความประสงค์ของนายกก็เป็นอย่างนั้นแต่คุณเอกนิติเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบไม่ได้ฟันธงอะไรนะซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่าเขาก็ระมัดระวังเพราะว่ามันมีเรื่องของการอำนาจของคณะกรรมการที่เขาต้องประชุมกันก่อนถ้าเขาพูดชี้นำไปมันก็เหมือนกับว่าคณะกรรมการเขาเป็นตาอย่างก็คงจะรอให้คณะกรรมการเขาได้มีมติหลังจากประชุมวันที่11ให้เรียบร้อยแต่คุณเอกนิติเนี่ยเขาก็พูดอยู่ว่าถึงว่ามันมีไอ้เรื่องของมาตรการอันเนี้ยปีนี้มันก็คงไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะมันเป็นปีภาษีที่ผ่านไปแล้วในการตรวจสอบคุณสมบัตินะรู้สึกก็พูดคล้ายๆอย่างนั้นว่าถึงยังไงปีนี้มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันได้เสียภาษีมันกำหนดไปแล้วคุณไม่ได้บอกเขาล่วงหน้านะถ้าบอกเขาล่วงหน้าเนี่ยตอนเนี้ยเราไปยื่นภาษีปีหน้าเนี่ยโอเคเขาตัดสินใจได้ว่าเขาจะให้คุณแม่จะเอาคุณแม่มาหักภาษีลดหย่อนไหมคุณพ่อคุณแม่มาหักภาษีลดหย่อนไหมอันนี้เขาทำไปแล้วเพราะนั้นคุณเอกที่เขาชี้แจงทำนองว่ายังไงปีนี้มันก็มีผลบังคับอยู่แล้ว
0: คือที่เข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลไม่ได้

0: มีผลทางภาษีที่จะให้ถอนการลดหย่อนแต่หมายความว่าถึงลูกจะแจ้งลดหย่อนภาษีของคุณแม่ไปแล้วแต่ถ้าคุณแม่เนี่ยเข้าเงื่อนไขทุกอย่างไม่มีอะไรติดตัวเลยรถก็ไม่มีหนี้ก็ไม่มีหนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็ให้เข้าไปก็จบแค่นั้นค่ะถูกไหมฮะไม่ต้องไม่ได้หมายความว่าไปให้ลูกเนี่ยถอนคืนว่าไม่เอาแม่มาลดหย่อนแล้วนะก็ให้ลูกลดหย่อนไปตามปกติถึงลูกลดหย่อนไปได้แต่ถ้าคุณแม่เนี่ยมีคุณสมบัติแหมพูดง่ายๆถ้าไม่มีอะไรติดตัวเลยนะก็ให้คุณแม่ไปเถอะมันไม่ได้หมายความว่าแม่ทุกคนที่ลูกไปลดหย่อนภาษีแล้วอ่ะยังจะกลับมาได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพี่ไพศาลบางคนลูกเข้าไปลดหย่อนแล้วแต่เขาก็ยังมีทรัพย์สินเงินทองอะไรที่ไม่เข้าเงื่อนไขจะมีพ่อแม่สักกี่คนล่ะที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วและแม่ก็ไม่มีอะไรติดตัวอย่างที่ว่านะคะก็ควรจะให้เขาแล้วก็ลูกเนี่ยลดหย่อนได้30,000 บาทเดือนละแค่2,500เอง
1: ใช่ไหม
0: กินหมากินพลู
1: เฉลี่ย
0: กินหมากินพลูก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วค่ะถูกไหมคะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะคือถ้าเขาเลี้ยงลูกจนเขาไม่เหลืออะไรก็ควรจะให้เขาค่ะ
1: โอเค
0: เดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา32 นาทีนะครับ
0: ค่ะ
1: ได้ทราบว่าที่เราจะพา
0: เหลือสองที่แล้วค่ะ
1: สรุปว่าเหลือแค่สอง
0: เหลือสองที่แล้วเมื่อตอนบ่ายๆแจ้งมาว่ายังเหลือ3ตอนนี้มาเหลือแค่2แล้วค่ะ
1: ครับคนกลัวคุณอันเนี่ย
0: กลัวดิฉันไปใช่มั้ยฮะ
1: กลัวคุณอันเชียร์แล้วใจอ่อนแล้วรีบตัดสินใจก่อนเดี๋ยวจะคนจะไปกล่าวหาว่าอ๋อที่นั่นนี่เป็นเพราะว่าคุณอันเขาอุดชักจูงจนกระทั่งเคลิ้มหรือเปล่า
0: ไปเถอะเพราะอะไรรู้ไหมคะ
1: เหลือ2ท่านเหลือ2ท่าน
0: ดิฉันรู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยดิฉันทราบว่าแต่ละท่านน่ะเคยไปมาแล้วทั้งนั้นแหละแต่ไปมากี่ครั้งก็ไม่สำคัญว่าไปกับใคร
1: นะ
0: ใช่ค่ะคนไทยยังไงก็เคยไปแต่ไม่สำคัญว่าไปกับใครแล้วก็ไปในวันเวลาแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้ถามว่าเวลาไปแต่ละครั้งอ่ะเคยมีใครที่บรรยายให้ทราบซึ้งขนาดนี้ได้บ้างสองอย่างนะคะไปกับใครแล้วแต่ละครั้งเราก็ได้ไหว้พระแต่เราไม่เคยได้ไปรับฟังการบรรยายค่ะที่ไพศาล
1: ครับ
0: พี่ฐานทราบไหมคะว่าที่วัดพระศรีเรียกอะไรนะวัดพระศรีมหาธาตุวัดวัดใหญ่เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ที่จังหวัดพิษณุโลกอ่ะมีปางปรินิพานด้วยอ่ะค่ะ
1: มีพระอุโบสถที่เป็นปางปรินิพาน
0: วิหารค่ะแล้วก็มีต้องไปดูอ่ะค่ะแล้วก็มีคำอธิบายแต่ละจุดที่สำคัญมากค
1: ่
0: ะ
1: อย่างวันนี้เข้าใจว่าเป็นวันแรม8ค่ำใช่ไหมแรม8ค่ำเขาเรียกเป็นวันอะไรนะคุณอันแรม8ค่ำเดือน6เนี่ย
0: อัฐมีป่ะคะ
1: อัฐมีบูชาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่รู้สึกวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาก ็คือ

0: วันถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะ
1: ถวายพระเพลิงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คือเสด็จดับขันผ่านไป8วันที่แล้วนะ8วันที่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มีพิธีถวายพระเพลิงครับ
0: ค่ะก็เป็นวัน8ค่ำนะคะ8ค่ำเดือน6ของไทยค่ะเป็นวันอัฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนะคะก็ถวายพระเพลิงพุทธสรีระที่มกุฏพันธเจดีย์ที่เมืองกุสินาราค่ะเมืองกุสินาราเวลาถ้าเราไปก็เขาก็จะให้เขียนเรื่องความทุกข์ความโศกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เผาไปที่นั่นเลยนี่ไปสารเคยไปไหมคะ
1: กุสินารายังไม่ได้เคยไป
0: เห็นไปมาหลายครั้งแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเมื่อตอนต้นปีอ่ะก็ยังมีคนวันนี้พกอ่ะแกก็จะร้องเพลงบ้างสวดมนต์บ้างอะไรเหมือนเดิมเห็นตั้งแต่ตอนลูกเล็กๆจนลูกโตคนไกด์บอกว่าเชื่อไหมช่วงโควิดนะไม่มีเสียชีวิตสักคนเลยค่ะวันนี้พกอะไรแถวนั้นไม่มีเสียชีวิตเลยค่ะอยู่ครบหมดเลยค่ะ
1: เขาขับเขาขับเป็นลำนำเป็นสโลกเป็นอะไรยังไงเราเคยมีไกด์บอกไหมฮะ
0: สวดมนต์มากกว่า
1: สวดมนต์นะอ๋อเป็นแบบอรหะเป็นภาษาบาลี
0: สวดมนต์แข็งแรงกันเจ้าของโรงแรมมีเสียชีวิตไปหลายคนพวกนี่ไม่แข็งแรงมากอะอยู่ครบหมดเลยค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ผมเห็นสื่อเขารายงานข่าวเรื่องคุณหมอที่เสียชีวิตที่เกาะพะงันเป็นคุณหมอที่มีผลงานมากเลยนะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าถูก
0: รถมอเตอร์ไซค์ชน
1: นักท่องเที่ยวต่างชาติขี่รถมอเตอร์ไซค์
0: ไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วพี่ไพศาลจดทะเบียน 49% ไปเอาคนขับเรือมาจดทะเบียนหุ้นส่วนด้วย 51% ต
1: ั
0: วเองเป็นเจ้าของนอมีดีตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทเรือนำเที่ยวไอ้คนขับเรือนั่นบอกเขาเอาเอกสารผมไปผมให้เขาไปผมคิดว่าเป็นเอกสารที่จ้างผมขับเรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เอาไปเอาคนขับเรือเป็นนอมินีตัวเองถือ49คนขับเรือ51วันนี้แจ้งข้อหาเพิ่มค่ะเป็นนอมินีด้วยไม่ใช่นักท่องเที่ยวไอ้นี่คือแฝงเข้ามาทำมาหากินค่ะ
1: ก็มีรายงานข่าวล่าสุดที่ท่าเรือลมพระยา
0: พระยาลมลมพระยา
1: ชายหาดหน้าพระลานที่เกาะสมุยตำรวจได้ควบคุมตัวนายวิลคอกซ์วิลคอกดันแคนสัญชาติอังกฤษอายุ51ปีนะลงเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือบ้านท้องศาลา
0: mm-hmm. อ
1: ำเภอเกาะพะงันนำตัวข้ามมายังอำเภอเกาะสมุยพบว่านายวิลคอกสวมเสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงินนุ่งกางเกงขาสั้นพร้อมเสื้อคลุมปิดบังใบหน้าโดยมีเจ้าที่ตำรวจพร้อมเพื่อนๆของนายวิลคอกเดินทางมาด้วยเพื่อนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยฝากขังโดยมีรถตู้นำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลนะฮะโดยพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้ก็คือเมื่อวันที่23พฤษภาคม69ฮะปีเดือนที่แล้วเลยนะเวลาประมาณ
0: เดือนที่แล้วค่ะ
1: เวลาประมาณ
0: ตอนเช้าตอนเช้าค่ะน่าจะเป็นตอนเช้านะคะรองศาสตราจารย์แพทย์ศิ
1: ริศักดิ์ทุ่ม21
0: แก้วอมตะวงอายุ53ปีเดินอยู่ริมฟุตบาทนะคะบางข่าวก็บอกว่าท่านมาเดินออกกำลังกายบางข่าวบอกตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็โดนฝรั่งคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์เฉียวชนเสร็จแล้วน่าจะเป็นกลางคืนมากกว่าเพราะจะเมาเหล้าอะไรตั้งแต่เช้าขับมอเตอร์ไซค์เฉียวชนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไอ้ความที่เมาเหล้าเมาโคเคนเนี่ยก็หนีไปเลยแต่สุดท้ายก็สามารถจับได้นะคะตอนนั้นเนี่ยรองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์แก้วมาตะวงก็ยังแค่บาดก็ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่อะขึ้นฮอส่งมากรุงเทพเลยนะคะแล้วก็ท่านเพิ่งถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้วันที่7มิถุนายนค่ะอายุ73

0: 3ปีเป็นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตแล้วก็เป็นคุณหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลวิมุตอยู่ตรงสะพานควายนะคะพี่ไพศาลก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบทางเดินหายใจแล้วก็ที่ไปเกาะพะงันนี่ก็คือว่าพยายามที่จะทำวิจัยเรื่องให้ความรู้เรื่องปอดเนี่ยเวลาที่ดำน้ำเวลาที่ลงน้ำมันมีผลอะไรกับปอดบ้างนะฮะทีนี้พออาจารย์หมอเสียชีวิตปุ๊บไอ้วิลคอกนี่ก็เลยโดนเพิ่มไปอีกก่อนหน้านี้สาหัสใช่ไหมคะตอนนี้ก็ขับรถไปมาเฉียวชนให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสน่าจะถึงเสียชีวิตแล้วล่ะขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแล้วไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือหรือหลบหนีด้วยรถก็ไม่มีใบอนุญาตรถที่ขับก็ไม่เสียภาษีและไม่มีประกันไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างที่เขาทำที่อังกฤษไม่ได้เขาทำที่เมืองไทยหมดเลยค่ะ
1: อ
0: ยู่อังกฤษถามหน่อยว่าทำได้ไหมขับรถไม่มีใบขับขี่ไม่เสียภาษีและไม่มีประกันไม่มีทางแต่อยู่เมืองไทยทำได้หมดเลยแล้วก็เสพโคเคนด้วยตรวจปัสสาวะตรวจอะไรเจอหมดเลยฝ่าฝืนกฎหมายเสพโคเคนไม่พอเมาเหล้าอีกต่างหากและล่าสุดวันนี้ที่แจ้งข้อหาเพิ่มก็คือเพิ่มจากที่สาหัสเป็นถึงแก่ความตายแล้วนะคะแล้วก็เช็คได้ก็ปรากฏว่าเป็นโนมินีค่ะจ้างคนไทยชื่อว่านายจำลองรุ่งเรืองจำลองนี่ถือ 51% ดันแคนถือ 49% และอย่างที่บอกกันแหละผมเป็นคนรับจ้างขับเรือนำเที่ยวเท่านั้นแต่ปรากฏว่าเอาผมไปจดทะเบียนแกก็บอกแกไม่รู้ผมคิดว่าให้เอกสารไปแกผมไปขับเรือที่ไหนได้เอาไปจดทะเบียนเรียบร้อยค่ะนี่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวค่ะนี่คือเข้ามาทำงาน
1: มาปักหลักทำมากินอยู่
0: ใช่ค่ะทุกอย่างที่ไม่เคยทำที่อังกฤษทำที่เมืองไทยทำที่เมืองไทยได้หมดเลยค่ะและคิดดูว่าอย่างนี้มีอีกกี่คนคะเพียบโคเคนก็หาซื้อได้ด้วยง่ายมาก
1: ๆถ้าไม่มีเหตุเกิดไปชนคุณหมอเป็นคดีขึ้นมาก็คงยังจับมือดันแค้นมาดมไม่ได้นะ
0: ก็เห็นว่านายกก็ลงไปแล้วนี่ฮะทำงานนี่นายกก็ลงไปนี่ไปจับใครอะไรอยู่บ้านไม่กี่หลังแล้วดันแค้นนี่ก็ยังอยู่เลย
1: รถที่ขับก็ไม่ว่าเพิ่งเอามาขับคงจะขับมันอยู่ประจำ
0: มีแค่คนเท่านั้นแหละ
1: ผ่านตำรวจผ่านอะไรกันมาเยอะ
0: มีแค่คนเท่านั้นแหละที่เป็นของแท้เขายังไม่พูดเลยนะคะว่าอยู่เนี่ยด้วยทะเบียนอะไรด้วยวีซ่าอะไร อยู่ในฐานะอะไรวันนี้ตำรวจไปบุกจับจีน10 กว่าคนที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่ไพศาลอยู่ในบ้านจัดสรรมีสระว่ายน้ำด้วยนั่นก็คือสแกมเมอร์เลยนะคะเช่าบ้าน 80,000 แล้วก็หลอกลวง
1: ทำเป็นศูนย์ที่นั่นเลยหรือว่า
0: ทำเป็นศูนย์ที่นั่นเลย
1: มีโทรศัพท์
0: เป็นร้อยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น10 เครื่องปรากฏว่าแล้วมันนั่งอยู่นี่ได้ยังไงก็ใช้วีซ่านักท่องเที่ยว60 วันไงคะแล้วถามว่าตำรวจสารพีไม่รู้เหรอสุ่มกันอยู่ได้เป็น10 คน
1: คนที่ให้ชงข้าวเช่าบ้านก็ไม่ได้เช็คไปเลยนะมีตังค์ก็ให้เช่านะ
0: โอ้โห80,000ใครจะมาเช่าครับพี่ไพศาลบ้านหลังนั้นสัก2 งานได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องพวกนี้แหละค่ะเช่า80,000อ่ะเมื่อกี้เราพูดเรายังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปเนี่ยจะต้องทำยังไงค่ะเลยสองที่นะคะที่จะไปพิษณุโลกไปนอนพิษณุโลกคืนนึงแล้วก็ล่องกลับมานอนที่พระนครศรีอยุธยาค่ะเดินทางร่วมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณสุวิสุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปค่ะที่นั่งมีจำนวนจำกัดเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่2เบอร์โทรศัพท์0944803076 0943966649 0868251444เอาใหม่นะคะเบอร์เดียวเลย049อ๋อเอาไปผิดเลย094ค่ะ094ค่ะ480-3076ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
0: ค่ะ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับคุณนันครับ
2: ค่ะแหมมีข่าวต่างประเทศวิ่งเข้ามาเรียนสนใจมากเลยเยอรมนีเผชิญปัญหาพนักงานลาป่วยในอัตราที่สูงมากปีหนึ่งนะคะป่วยเกือบ15วันนะคะ
1: เกิดอะไรขึ้น
2: เขาบอกมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลรัฐบาลเยอรมันกำลังพิจารณามาตรการใหม่เพื่อลดจำนวนวันลาป่วยโดยอาจมีการหักค่าจ้างตั้งแต่วันแรกที่ลาแล้วก็ให้โบนัสแก่พนักงานที่ลาป่วยน้อยค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงทัศนะว่าแนวคิดเรื่อง work life balance และการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ไม่เพียงพอที่จะรักษาความมั่งคั่งของประเทศและเรียกร้องให้คนทำงานหนักขึ้นค่ะก็เดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ลาปรากฏคนจีนไปเปิดโชว์หวยที่นั่นเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะจบเลยจริงๆ
1: เยอรมันนี่อะไรคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าเขาเนี่ยคือพวกตุรกีนะพวกคนตุรกีที่ผู้อพยพชาวตุรกีนะโอ้ยทำงานแบบขับแท็กซี่ทำงานโอ้ทำอาบเหงื่อต่างน้ำเลยแต่ว่าก็ถูกคนเยอรมันเรามองเป็นพลเมืองชั้นสองวันนี้ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะบก.ปปป.เนี่ยทนายความคุณพิวัตรขันทองเห็นบอกเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยนะคุณพิวัตรคนนี
2: ้
1: บอกว่าตนเองได้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายเมธิพัฒน์เศรษฐิตานันอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5ให้เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยตำรวจปปป.เนี่ยเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตอัยการรายหนึ่งในความผิดฐานเสนอสินบนและแอบอ้างชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อแทรกแซงคดีทุจริตโดยคุณพิวัตรซึ่งเป็นทนายความของอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5เนี่ยนะเขาบอกว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่16ตุลาคม67เจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ

ปปช.สำนักงานคณะกรรมการปปท.บูรณาการกำลังเข้าจับกลุ่มผอ.กองช่างเทศบาลแห่งหนึ่งพร้อมพวกรวม3คนหลังมีพฤติการเรียกรับเงินค่าใบอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมร้านอาหารในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยในเวลาต่อมาคดีดังกล่าวถูกส่งฟ้อง

0: ศูนย์กลางเมื่อช่วงปลายปี2568นะฮะทนายพิวัตรบอกว่าพฤติการของอดีตอธิบดีอัยการรายนี้เนี่ยอัยการท่านนี้มีตำแหน่งเป็นอดีตอธิบดีอัยการนะเป็นผู้เสนอเงิน 400,000 บาทให้กับอธิบดีอัยการสำนักคดีปราบปรามการทุจริตภาค5คือคุณเนติพัฒน์เนี่ยเพื่อแลกกับการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางรายในคดีทุจริตดังกล่าวแต่นายเนติพัฒน์ได้ปฏิเสธรับเงินและยืนยันสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้หลังทราบว่าจะมีการสั่งฟ้องอดีตอธิบดีอัยการรายนี้ได้โทรศัพท์มาอ้างว่าได้เคลียร์คดีเรียบร้อยแล้วทั้งกับบิ๊กเต่าและผู้การแป๊ะโดยอ้างว่าจะดึงสำนวนกลับมาสั่งไม่ฟ้องและทางตำรวจจะไม่ทำความเห็นแย้งซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่มีการตกลงหรือเคลียร์คดีตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการแอบอ้างชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเพื่อสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงทนายอภิวัตรบอกว่าสำหรับการเดินทางมายื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันนี้เป็นการนำพยานหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มบุคคลผู้กระทำความผิดกับอดีตอธิบดีอัยการรายดังกล่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ต้องหาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อได้ให้การปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับอดีตอธิบดีอัยการคนดังกล่าวแต่จากการสืบสวนพบความเชื่อมโยงในการทำธุรกิจร่วมกันรวมถึงมีการไปร่วมแสดงความยินดีในวาระต่างๆจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวมามอบให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีทนายพิวัตรยังบอกว่าส่วนรายละเอียดที่มีการมอบเงินนั้นตนไม่ทราบแน่ชัดทราบเพียงแต่ว่ามีการติดต่อเข้ามาพูดคุยกันภายในสำนักงานของท่านอธิบดีอัยการคนปัจจุบันซึ่งท่านอธิบดีได้มีการบันทึกวิดีโอเหตุการณ์ขณะพูดคุยไว้ทั้งหมดถือเป็นหลักฐานสำคัญโดยเงินจำนวน 400,000 บาทนั้นเป็นของฝ่ายกลุ่มผู้ต้องหาที่ส่งต่อผ่านบุคคลภายนอกซึ่งมีความสนิทสนมกับอดีตอธิบดีรายนี้อดีตอธิบดีอัยการรายนี้ก่อนที่จะนำเงินมาเสนอให้ท่านอธิบดีปัจจุบันทนายพิวัตรกล่าวด้วยว่าในส่วนของข้อกล่าวหานั้นเบื้องต้นเข้าข่ายความผิดฐานติดสินบนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149และมาตรา157รวมถึงข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยขอฝากเตือนไปยังประชาชนว่าหากมีกรณีที่บุคคลมาแอบอ้างชื่อผู้ใหญ่ในลักษณะนี้ขอให้ตรวจสอบหรือเข้าพบผู้ใหญ่ในหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากปัจจุบันมักมีการแอบอ้างวิ่งเต้นคดีอยู่บ่อยครั้งส่วนรายละเอียดความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างบุคคลเหล่านั้นทางพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนขยายผลต่อไป
1: อ
0: ันนี้ไม่รู้ทางสำนักงานอัยการจะดำเนินการยังไงนะแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าเป็นอดีตก็หมายถึงว่าน่าจะเกษียณไปแล้วถ้าเกษียณไปแล้วอัยการนี่หมายถึงว่าน่าจะต้องเกิน70นะใช่ไหมฮะพออัยการเกษียณเนี่ยมันต้อง70
1: ก็เขาไม่จำเป็นต้องอยู่ถึง70แล้วพี่ไพศาลเขาอาจจะเกษียณ60ก็ได
0: ้65นี่ยังถือว่ายังรับยังนั่นอยู่ใช่ไหมยังมีตำแหน่งอะไรได้อยู่ใช่ไหมอัยการถ้าผมจำไม่ผิด
1: เรียนเข้าใจว่าก็จบ60นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าจะทำงานต่อถึง70ได้โดยไม่รับตำแหน่งบริหารค่ะ60เป็นปกติเหมือนข้าราชการทั่วไปแต่สามารถอยู่ทำงาน
0: เป็นเหมือนพี่พ่วงผู้รักษาก็เป็นผู้รักษาอุโสนะ
1: ไม่มีตำแหน่งเอาว่าไม่มีตำแหน่งบริหารจนถึง70ค่ะ
0: ผมจำไม่ได้เหมือนกันอัยการเท่ากับศาลไหม
1: เท่ากัน
0: ถ้าเท่ากันก็เข้าใจว่าแต่ว่าอยู่อาจจะอยู่ไม่ถึง70เป็นไปได้ใช่แต่ถ้าอยู่เต็มก็อยู่70แต่นี่ก็เป็นอดีตแล้วก็แสดงว่าเขาถ้าเวลาออกไปก็หมายถึงว่าเกษียณแล้วครับคนที่ถูกฟ้องเนี่ยนะแต่ช่างกล้าเลยนะเอาเงินมาอัดกันเลยนะโอ้โหอ้างถึงบิ๊กเต่าผู้การแปะอะไรไปด้วยนะ
1: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะมันน่าสนใจ
0: ไม่ก็ที่เป็นคดีกันเนี่ยที่เขาอธิบดีอัยการท่านส่งทนายมาแจ้งความกับทางตำรวจปปเลยก็เพิ่งเป็นข่าวเนี่ย แต่ว่าไอ้ก่อนหน้านั้นอะไรเราไม่

0: รู้ต้องไปกรมก็ต้องไปว่ากันเองครับสำนักงานสำนักอัยการสูงสุดท่านต้องไปว่ากันครับ
1: ค่ะเอ้วันนี้พี่ประสานตามกรณีที่คุณโจมนทานีโพสต์แล้วคุณพิพัฒน์กับคุณอนุทินไปอิไหมฮะว่ามีคนไปเรียกของเงินสปอนเซอร์เลยไม่แน่ใจห้าล้านนะคะ
0: คุณโจมนทานีนะ
1: ใช่ค่ะโจมนทานี
0: แต่ที่สุดเขาโพสต์ทำนองว่าไงนะ
1: ถ้าดูในโพสต์เขาไม่ได้ระบุถึงใครนะคะแต่คนที่ไปเม้นต่อนั่นน่ะถ้านอกจากมีทั้งนายกมีทั้งรัฐมนตรี
0: นายกอนุทินบอก
1: อีอะไรรู้อยู่แล้วอะไรทำนองอย่างนั้นนะคะแต่ว่านายกก็มักจะใครแรงมาก็แรงไปอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่
0: คุณโจมนทานีนี่ก็เป็นแฟนคลับของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วใช่ไหม
1: น่าจะอย่างนั้นนะคะ
0: เขาเชียร์กันอยู่
1: แต่ว่าก็คุณโจไปโพสอะค่ะ
0: ครับ
1: บอกว่าก็ไม่ได้กล่าวหาใครนะคะแต่ทำไมต้องมีคนออกมาด้วยเนี่ยก็เลยอ่านบทความยาวเลยค่ะของพี่สุรวิทย์วีรวันค่ะในค่ายผู้จัดการเนี่ยคุณโจเวลาเขาโพสว่ารู้จักวงในมานานแล้วแต่อุบไว้กลุ่มคนดีที่มีเอวยักษ์กลันนะคะที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และพีทีเพื่อรีดเงินเดือนละ5ล้านแต่แกมีศักดิ์ศรีแกไม่ให้คุณขิงต้องสู้กลับอย่ายอมก็คุณสุรวิทย์วีรวันที่เป็นเรียกว่าเป็นคอลัมนิสต์ทางค่ายผู้จัดการเนี่ยก็ออกมาวิเคราะห์ปมดราม่ากลุ่มคนดีรีดไถเงินรัฐมนตรีบอกว่างานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่เข้าข่ายการกระทำผิดอาญาร้ายแรงแล้วก็จี้ผู้เสียหายให้นำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาผิดหรือว่าหากเรื่องนี้ไม่มีมูลผู้โพสต์ก็ต้องเตรียมรับผลทางกฎหมายฐานหมิ่นประมาทท่ามกลางข้อสงสัยจากสังคมว่านี่คือการแฉเพื่อความถูกต้องหรือเป็นเพียงกลเกมเบี่ยงเบนความสนใจจากมรสุมการเมืองที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่แน่ค่ะถามว่าคุณโจมันทนีบอกก็ไม่ได้ระบุถึงใครเลยอะไรอย่างเงี้ยจะมาฟ้องเขาอะไรเขาได้ยังไงก็ปรากฏว่ามันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอาไปแขวนนะเพราะว่าถึงเราไม่ได้ส่งมีตัวย่อไม่ได้บอกเป็นเราว่ามันน่าจะเข้าข่ายคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนที่เข้าไปเม้นต์น่ะมันไปในทางเดียวกันหมดอะค่ะซึ่งก็ทำให้คนที่ถูกพาดพิงถึงก็เสียหายแน่นอน
0: คุณโบนัฐาแล้วก็มาเม้นต์อยู่ใช่ไหม
1: คือเอาแค่ว่าเฉพาะตัดโบไปเลยนะคะที่ในศาลเอาแค่ว่าในเฟซของคุณโจมนทานีคนเดียวอะอ่านโพสต์ของคุณโจเห็นคุณพิพัฒน์คุณอนุทินเข้ามาและที่ตามมาเป็นพรวนอะมันไปทางเดียวกันหมดเลยซึ่งก็รู้ว่าคนที่ถูกพูดถึงอะเสียหายคุณสุรวิทย์เขาก็เลยบอกอย่างเงี้ยฟ้องได้ปัญหาไม่ได้อยู่เพียงแค่ข้อความต้นทางแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะด้วยเพราะแม้เจ้าของโพสต์จะไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่คอมเมนต์จำนวนมากกลับพยายามเชื่อมโยงไปยังบุคคลกลุ่มบุคคลหรือเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะก็ถ้าจะไปถึงโรงถึงศาลก็ได้อ่ะถ้าคิดตามเนี้ยค่ะได้ทั้งนั้นแหละคนโพสต์ก็คงพร้อมอ่ะค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
6: อีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ดีพี่สารไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมั้งคะกรณีคุณโจมันธเนียค่ะ
5: ผมก็เห็นคุณสุรวิทย์เขาเขียนยาวมาก
6: ใช่ใช่สรุปได้อย่างเมื่อกี้ค่ะ
5: ก็แล้วก็คุณโจมนธาณีโพสตอบสนธิปมทวงหลักฐานอะไรเนี่ย
6: อ๋อคุณสันธิก็พูดด้วยอะค่ะ
5: ผมก็ไม่ผมก็พยายามดูว่าเอ๊ะมีคอมเมนต์คุณสนธิอะไรหรือไงเขาบอกว่าอย่างนี้แสดงว่าคงจะมีการตอบชี้แจงอะไรจากคุณสนธิหรือยังไงนี่นะ
6: ค่ะ
5: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเพราะว่าคุณโจเขา
6: ถ้าหากตามข่าวเนี่ยคือคุณสนธินะคะ
5: ตั้งคำถามต่อกรณีที่โจมนธานีโพสต์อ้างว่ามีกลุ่มบุคคลพยายามรีดเงินจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการเดือนละ5ล้านบาทโดยชี้ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีและไม่มีการแสดงหลักฐานต่อสาธารณะจึงเห็นว่าหากข้อกล่าวหาเป็นเรื่องจริงควรนำข้อมูลที่ตรวจสอบได้เนี่ยออกมาเปิดเผยพร้อมเตือนว่าการขยายข่าวหรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงรองรับอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะอันนี้คุณสันติก็ออกมาแสดงความเห็นล่าสุดโจมนธานีได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้ใช้คำว่าตอบโต้นะตอบโต้ต่อคุณสนธิโดยยืนยันว่าเธอไม่เคยเอ่ยชื่อบอกใบ้หรือชี้เป้าบุคคลใดในกรณีข้อกล่าวหาเรื่องรีดเงินเดือนละ5ล้านบาทและตั้งคำถามว่าหากนายสนธิไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเหตุใดจึงออกมาเรียกร้องให้แสดงหลักฐานพร้อมทั้งระบุว่าหลักฐานที่เธอมีคือกรณีที่ตนมองว่าสื่อของนายสนธิได้เผยแพร่ข้อมูลที่กล่าวหาบุคคลบริสุทธิ์จนได้รับความเสียหายซึ่งเธอยืนยันว่ามีหลักฐานพร้อมนำเสนอต่อศาลนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้นายสนธิชี้แจงต่อสังคมว่าทำไมจึงแสดงตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เธออ้างว่าอ้างว่าไม่ได้ระบุถึงบุคคลใดโดยตรง
6: แต่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่บทความของพี่สุรวิทย์อ่ะก็ในนั้นคนที่ตามมาหลังจากที่คุณมนธานีแขวนไว้มันก็พุ่งมาที่เดียว
5: มันจะ
6: ไม่ตอบได้ยังไงฮะ
5: แต่คุณโจมนธานีนี่เขาก็มีเขาก็ชอบออกแสดงความเห็นอะไรต่างๆมาโดยตลอดใช่ไหม
6: ก็เป็นอินฟลูสายการเมืองไปแล้วค่ะจากพี่ไพศาลรู้จักคุณโจมนธานีตอนแรกก็เริ่มเนี่ยเป็นอะไรฮะ
5: ผมคุ้นๆหน้าเขาอยู่คุ้นชื่อเขาอยู่แต่ว่าจำอะไรไม่ได
6: ้เป็นดีเจค่ะ
5: ไม่มีภาพจำ
6: เป็นดีเจเพลงชื่อดังมากเลย

0: อื
1: ดัง
0: ม
1: มากจากการเป็นดีเจและหลังจากนั้น
0: ดีเจเปิดเพลง
1: วิ
0: ไป
1: ทยุ
0: ส
1: ช
0: ถา
1: ่ว
0: น
1: ง
0: ีวิ
1: ท
0: ท
1: ี
0: ย
1: ุ่
0: เ
1: เ
0: น
1: ป
0: ี่
1: ็
0: ย
1: น
0: เหรอ
1: ช่วงยุคทองของวิทยุเนี่ยค่ะเป็นดีเจเปิดเพลงเลยเพลงฝรั่งเนี่ยค่ะทันสมัยมากแล้วก็คุยสนุกมากดังมากดังที่สุดแล้วก็เนี่ยยุคเดียวกับคุณหัตถยาเกศสังนั่นแหละคุณวาสนาวีรชาติพี่อาจจะมาก่อนนะคะคุณโจมนทานีคุณหัตถยาเกศสังเนี่ยรุ่นเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่บรรยายในเรื่องการเงินค่ะเพราะเธอมีปัญหาของเธอและเธอก็มีวิธีการแล้วก็แก้ปัญหาของเธอเองในเรื่องของการเงินจนวันเนี้ยก็เปลี่ยนผ่านจากการเงินมาเป็นเรื่องของการเมืองทั่วไปละนี่คือบทบาทที่ฉันได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของคุณมนทานีในรอบ30 ปีค่ะ
0: อืม
1: 30 ปีค่ะ
0: เพราะว่ามีชื่อในฐานะกลุ่มคนรักสถาบันอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีจุดยืนอะไรแบบนั้น
1: ค่ะ
0: ครับก็แสดงถ้าแสดงความเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่อินกับการเมืองถึงขั้นไหมเห็นใจคุณพิพงษ์พิพัฒน์คุณอนุทินเลยนะอืมพอเข้าใจได้โดนตบทรัพย์เดือนละตั้ง5 ล้านเลยโอ้โหเออ
1: ตบยังไงไม่เข้าใจ
0: ทราบเหมือนกันเออแล้วคุณพิพัฒน์ก็มารับมุกไม่ใช่เหรอเออเนี่ยผมเห็นที่ผมก็ไม่ได้เข้าไปดูในเฟซบุ๊กอะไรเขาหรอกแต่ว่าคุณสุรวิทย์เขาไล่ยาวมาเลยอ่ะโพสต์ว่าอย่างไรแล้วก็
1: เหมือนได้ไปแข
0: คุ
1: ว
0: ณพ
1: น
0: ิ
1: น
0: พ
1: ะ
0: ั
1: แ
0: ฒ
1: ล
0: น
1: ้
0: ์
1: วก็มีคนตามมา
0: คุณพิพัฒน์ก็มาคอมเมนต์ว่ายังไงคุณอนุทินว่ายังไงอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเหมือนกับว่ากันมาเป็นมีต้นมีปลายมีอะไรกันมาเป็นขบวนอ่ะมากันเป็นขบวนเลยครับ
1: โบนัสถาก็บอกว่าอะไรทำนองนั้นนะคะหนักเข้าไปอีกไม่กล้าอ่าน
0: อืม
1: ไม่กล้าอ่านพ
0: ค
1: ี
0: ร
1: ่
0: ั
1: ด
0: บ
1: วงสุริพรไม่กล้าอ่านอ่ะ
0: อืม
1: ค่ะอ่านดีดีกว่ากระทรวงดีอีจะจัดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะคะพี่ไพศาลเข้าไปในเฟซบุ๊กของกระทรวงดีอีบ้างไหมคะ
0: ไม่ได้เข้าไปเลยครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าเขาคงประเมินสถานการณ์แล้วเขาก็จะเตรียมกระบวนการที่จะตอบโต้อยู่เพราะว่าผมดูจากการที่คุณแดนแล้วเขาเริ่มออกมาออกกระทู้ถามอะไรต่างคือสู้ละแต่ว่าเขาคงจะให้คุณชัยชนกไปอยู่ในเซฟโซนนะเดี๋ยวก็จะมีบรรดาพวกอินฟลูเอนเซอร์มีอินฟลูเอนเซอร์สายไอทีอะไรต่างเนี่ยคงจะเรียงหน้ากันออกมาสู้อ่ะ
1: คุณชัยชนกไปไหนวันนี้ไม่เห็นตอบเลยค่ะเป็นคุณแนนตอบแทนนะคะ
0: ก็เนี่ยก็จะให้คุณแนวผมเห็นสังเกตมามีคุณแนนออกมาชี้แจงมีอะไรแล้วคุณชัยชนกเขาก็ถอยไปโดยที่บอกว่าได้สั่งการให้รัฐมนตรีช่วยเนี่ยไปหาลือกับปลัดในการที่จะได้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ลองดูซิว่ามันจะมีการนำมาปรับปรุงอะไรได้ยังไงอ่ะพอให้สัมภาษณ์กันแล้วเขาก็ถอยคุณแดนเขา
1: ไม่
0: อ
1: พ
0: อ
1: ู
0: ก
1: ด
0: มา
1: อี
0: แ
1: ก
0: ล้
1: เ
0: ว
1: ลย
0: ปลัดเขาก็เดินสายชี้แจงอุตลุดเลยปลัดที่อะไรที่เขาย้ายมาจากกระทรวงการคลังอ่ะสามีท่านปลัดสำนักนายกใช่ไหมอนันตสินเนี่ยนั่นคุณอนันตสินนะก็เดิน
1: พ
0: ส
1: ั
0: า
1: ช
0: ย
1: ร
0: ช
1: ะ
0: ี้
1: อน
0: แ
1: ั
0: จ
1: นต
0: ง
1: สิน
0: เดินสายไปช่อง 3ไปช่องเนชั่นไปอะไรผมเปิดดู2 วันก็เจอแล้วท่านปลัดก็ดูรูปการแล้วเขาก็คงจะเตรียมสู้เตรียมผลักดันน่ะว่าโครงการ
1: ก็
0: ของ
1: ร
0: เข
1: ู้
0: า
1: แล
0: มั
1: ้
0: น
1: ว
0: เป็
1: ว
0: น
1: ่า
0: โคร
1: ใคร
0: งการ
1: ได้
0: ท
1: อ
0: ี่
1: ะ
0: ดีก็คือมันเซ็นสัญญ
1: ม
0: า
1: ัน
0: มา
1: เส
0: แล
1: ร
0: ้
1: ็
0: ว
1: จ
0: ประ
1: ห
0: ม
1: ม
0: าณ
1: ด
0: เดือ
1: แล
0: น
1: ้
0: เริ่
1: ว
0: มแล้ว
1: อ
0: นะ
1: ะ
0: เพียงว่าตอนเนี้ยทําให้มันเกิดความชอบธรรมอะครับ
1: ช
0: กร
1: อ
0: ะ
1: บ
0: บว
1: ธ
0: น
1: รรม
0: ก
1: ท
0: า
1: าง
0: ร
1: ก
0: ก็
1: ฎ
0: ค
1: ห
0: ื
1: ม
0: อ
1: า
0: ว
1: ย
0: ่า
1: หรือ
0: ทํ
1: ช
0: า
1: อบ
0: ให้
1: ธร
0: ม
1: ร
0: ัน
1: ม
0: เก
1: ท
0: ิด
1: างสังคมอะค่ะพี่เมษา
0: ให้มันเกิดความชอบธรรมในการลงทุนนะฮะว่ามันเป็นความคุ้มค่ายังไงครับ
1: คือทางกฎระเบียบต่างๆเนี่ยว่าเขาคิดให้เขาคิดดีแล้วล่ะมันผ่านหมดแล้วล่ะจับอะไรก็ไม่ได้หรอกทีนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมแล้วล่ะว่าจะยอมรับได้หรือไม่คุ้มค่าหรือไม่แล้วดิฉันคิดว่าเขาเดินหน้าเขาเอาแน่1 วันที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Facebook ก็แล้วกัน Facebook

0: ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย AI Passport Forum เนื้อหานะคะเวทีเปิดรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเชิญภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและทิศทางการพัฒนาโครงการไทย AI Passport วันพฤหัสนี้ค่ะ9โมงถึงเที่ยงที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น2กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีเสวนาให้ผ่านกดลิงก์ได้และมันจะมีการไหนๆคุณก็เป็นกระทรวง DE แล้วเนี่ยคุณควรที่จะถ่ายทอดผ่าน Facebook Live มั้ยคะพี่ไพศาล
1: ควรจะ
0: ให้คนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นด้วย
1: ต้องเปิดกว้าง
0: ต้องเปิดกว้างเห็นมั้ยพี่ไพศาลพูดแล้วนะยังไม่ได้พูดค่ะแล้วก็ในงานนี้ค่ะจะมีการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาเพื่อรวบรวมข้อมูลมาปรับปรุงและขยายผลนี่แหละที่พี่ไพศาลว่าให้คุณแนนมารับอ่ะไม่ใช่นะคะเดี๋ยววันที่11จะมาค่ะชื่อว่าคุณชัยชนกชิดชอบจะมาเป็นประธานแล้วก็มีคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องคุณพัชระได้มาในรัฐบาลคุณอนุทินนี่ใช่ไหมคะ
1: คุณพัชระอนันตสินคุณเศรษฐาหรือน่าจะประมาณคุณเศรษฐาอะไรนี
0: ้
1: ครับ
0: เขาก็ต้องเป็น
1: ตอนน
0: ั้
1: นดีอีก็คุณประเสริฐจันทระลวงทองไง
0: ค่ะ
1: เขาก็มาทำงานคู่คุณประเสริฐจันทระลวงทองครับ
0: ก็อันนั้นมันเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมาใช่ไหมเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเอาอีกค่ะคุณพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยเพื่อมุ่งหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการไทย AI Passport ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลและ AI ให้แก่ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มมีเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมประชุมเขาเอาแน่บอกเลยไม่ถอยอ่ะถอยทำไม
1: มันคือทุกอย่างมันประมูลไปแล้วอะไรไปแล้วได้เอกชนแล้วเข้ามาต้องมันยกเลิกอะไรไม่ได้แล้วพี่นึกว่ามันจะทำให้ประชาชนเขาคิดว่ามันเป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์แท้จริงหรือว่ามาผลาญเงินท่าน
0: เอ๊ะแล้วคุณนั่นก็เงียบไปเลยนะเงียบผิดปกติคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุหลังจากที่ลุยวันนั้นแล้วอ่ะไม่เห็นอีกเลยนะพี่ไพศาล
1: เอ้ยผมวันนี้ผมไม่แน่ใจเขาก็เดินสายออกสื่ออะไรกันอยู่
0: ใช่วันแรกๆอ่ะออกสื่อและความที่ว่าแกก็ยังไม่ได้เล่นการเมืองแบบคล่องอ่ะผมแค่พูดตรงจนได้ฉันก็นี่ก็กลัวแทนเหมือนกันนะพูดหมดเลยว่าเงินทอนมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่พูดว่าในบรรดา1,600ล้านเนี่ยใช้งบในการอบรมแค่ร้อยล้านเองค่ะซึ่งจริงมันควรจะมากกว่านั้นค่ะ
1: ก็เป็นโครงอีกโครงการหนึ่งที่คงจะมีบรรดาพวกฝ่ายค้านคงจับตามองแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงไอทีนะผมคิดว่าทางฝ่ายของภูมิใจไทยก็คงจัดทีมที่เชี่ยวชาญเรื่องไอทีมาตอบโต้กับฝ่ายที่เขาวิพากษ์วิจารณ์มันก็คงจะมีการสู้กันในเรื่องของคนที่มีความรู้ในแวดวงไอทีทั้งหลายเพราะมันมีปัญหาเรื่องเชิงเทคนิคเรื่องอะไรต่างๆกันอยู่หลายอย่างนะมัน
0: แต่เรื่องพวกนี้เถียงกันเรียนว่าถกจบนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรที่มันในเมื่อเราเถียงกันเรื่องวิทยาศาสตร์เราไม่ได้เถียงกันเรื่องความรู้สึก
1: ครับ
0: เรียนคิดว่าคนที่ฟังเนี่ยแต่คนมีความรู้กับคนไม่มีความรู้ฟังแล้วมันคนละเรื่องนะมันต้องใช้คนที่มีความรู้ฟัง
1: นะคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยไอประเด็นเรื่องโครงการเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่อง ความ

0: เหมาะสมที่จะต้องลงทุนตั้ง1,600 ล้านอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งคือคุณชัยชนกเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากในเรื่องการตอบกระทู้นี้ใช่ไหมที่สภา
1: ถูกเอามาล้อเลียนเล็ก
0: เทนเอามาใช่เดี๋ยวผมเห็นมีคลิปมาล้อเลียนคือพูดไทยคำภาษาอังกฤษคำอะไรเงี้ยก็ผมดูคุณสุธิอู้แล้วผมยังขำ
1: คุณสุธิเอามาล้อเลียนเหรอคะ
0: เอามาล้อเลียนคุณที่บอกว่าผมก็พอดีอาจจะขอโทษนะภูมิความรู้ภาษาอังกฤษผมอาจจะด้อยไปโอ้ยพูดแต่กันได้กันผมนั่งนึกถ้าจะมีใครมาแกล้งคุณสนธินะเรื่องหนึ่งที่คงโกรธหนักมากเลยก็คือเนี่ยเรื่องคุณชัยชนกเนี่ยคุณสนธิก็พูดถึงเรื่องการอภิปรายคุณชัยชนกเนี่ยโอ้โหปวดแสบปวดร้อนนะ
1: พี่สายค่ะคืออาชีพของอัญชลีพรกุสุมอีกอาชีพนึงที่ทำมาเป็น10 กว่าปีแล้วเนี่ยคือมีเดียเทรนนิ่งค่ะพี่ไพศาลและงานที่ทำจริงจังเรื่องนี้ก็คือการเทรนคนที่เขามีการศึกษาโดยเพราะอยู่ต่างประเทศมาระยะใหญ่ๆแล้วใช้ภาษาไทยได้ไม่แตกฉานเน้นแล้วเน้นอีกค่ะพี่ไพศาลว่าพอดีคือยังไงนี่คืออีกอาชีพเลยฮะเรียนตามตรงว่าเจอมาเยอะไม่เคยเจอขนาดนี้ค่ะคนที่อยู่กันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพิสิทธิ์อ่ะก็จบป.6และไปอังกฤษนะคะพี่ไพศาล
0: คุณพิสิทธิ์เขาไม่พูดติดเติร์ดเติร์ดภาษา
1: จบป.6และไปอังกฤษเหมือนกันก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆต้องพยายามนะคะต้องพยายามแล้วก็ไม่ต้องถึงขนาดพยายามมากทำได้กันทั้งนั้นอ่ะยังไม่เคยเจอใครหลุดขนาดนี้เลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา18 นาทีครับ
1: ในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยค่ะพรุ่งนี้คุณณรงค์จันทองจะมารับหน้าที่จัดรายการแทนนะคะขอลาหนึ่งวัน
0: แทนคุณนันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจะไปเทรนให้นักเรียนนอกผู้ภาษาไทยเนี่ยค่ะ
0: อ๋อครับ
1: ฝากคุณณรงค์ด้วยพรุ่งนี้ค่ะ
0: คือบางคนสำคัญว่าเขาพูดติดเป็นธรรมชาติของเขาหรือว่าเขาตั้งใจอยากจะพูดให้มีความรู้สึกว่ามันมีภูมิมีอะไรกันบ้าง
1: จริงๆแล้วในวิชาชีพเขามันจะมีคำหลักๆอยู่ภาษาอังกฤษภาษาไทยมันจะมีในสมมติเขาอยู่ในวงการธุรกิจเนี่ยมันจะมีคำบางคำที่ไม่ต้องพูดภาษาไทยหรอกถ้าพูดภาษาไทยได้มันจะไปกันใหญ่ก็ใช้ภาษาอังกฤษทับได้ค่ะแต่มันจะมีคำหลายๆคำที่ยังไม่เอามาพูดในสังคมไทยหรือในภาษาไทยและยังมีคำภาษาไทยที่เขานิยมพูดกันและเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปคุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาไทยนั้นค่ะคุณไม่ต้องไปเรียนรู้มันทุกวงการหรอกว่าภาษาศัพท์ที่ใช้อะไรบ้างแต่ที่จำเป็นที่สุดคือในวิชาชีพคุณต้องรู้ว่าศัพท์ภาษาไทยที่เขาใช้กันและที่คุณยังต้องใช้อ่ะคืออะไรและมีภาษาอังกฤษบางคำที่อนุญาตให้คุณใช้ได้เพราะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปอันนี้พูดถึงการพูดออกสื่อนะคะพี่ไพศาลไม่ได้พูดในห้องประชุมของพวกคุณอันนั้นก็ว่ากันไปกันแล้วกัน
0: ใช่การพูดต่อออกสื่อหรือว่าการพูดในที่สาธารณะอะไรต่าง
1: ค่ะ
0: ได้ฟังคุณสนธิวิจารณ์เนี่ยก็

0: คือผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะคือภาษาอังกฤษที่คุณชัยชนกชัยมันก็ก็คล้ายๆกับคนที่เขาจริงๆแล้วเขาใช้ภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช้อย่างนั้นอะไรเป็นทำนองอย่างนั้นอ่ะ
1: เออเองก็ไม่มีความรู้ด้วย
0: คือคุณสนธิเนี่ยเขาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเนียบมาก
1: ค่ะ
0: เขาเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเขาเนียบมากพูดสำเนียงก็ทั้งพูดสำเนียงทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะแม้แต่ฝรั่งผมก็เคยฟังฝรั่งที่บอกว่าสำเนียงคุณสนธิเป็นยังไงหรือว่าความรู้
1: ก
0: เ
1: าร
0: ื่
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ง
1: ้
0: ภา
1: ศ
0: ษา
1: ัพท์ในระดับไหน
0: อะไรเนี้ยนะ
1: คือเป็นคนที่ทั้ง
0: เข
1: เรา ียน
0: เขามี
1: ทั้
0: ท
1: ง
0: ัก
1: ใ
0: ษ
1: ช
0: ะ
1: ้
0: เรื่อง
1: ช
0: นี
1: ี
0: ้
1: วิตทั้งเรียนทั้งใช้ชีวิตในระดับสูงใช้
0: เรื่
1: ค
0: อง
1: ำนี้กันละกัน
0: ทักษะ
1: เร
0: เร
1: ี
0: ื่
1: ย
0: อง
1: นระดับสูงใช้ชีวิตระดับสูงและเขียนหนังสือด้วย
0: เพราะฉะนั้นทักษะเขาน
1: ะ
0: อ่ะอันนี้เวลาเขาพูดเนี่ยเขาฟังดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือคนที่อยู่เมืองนอกนานๆเนี่ยเพราะพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็พอจะมีธรรมชาติมันอยู่ได้แต่ฟังว่าคุณชัยชนกเนี่ยไอ้ภาษาอังกฤษที่ตัวเองใช้เนี่ยมันก็คนที่รู้ภาษาอังกฤษก็ฟังไม่รู้เรื่องเอากันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นคําที่มันไม่ต้องไปทับศัพท์หรือมันต้องไปไม่ต้องไปใช้ภาษาอังกฤษเลยมันสิ้นเปลืองไปเปล่ามันฟุ่มเฟือยไปไม่อยากจะพูดว่าดัดจริตแต่ว่ามันคล้ายๆมันเวอร์กันไปของการสื่อสารเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่โอ้มีคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วคุณชัยชนกหนักนะถ้าไม่รีบปรับไม่รีบปรับไอ้เรื่องของการพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยมันในอนาคตจะยิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: จบการศึกษาจากไหนคะ
0: เขามาจบไอ้มหาวิทยาลัยอะไรวิทยาลัยอะไรที่บ้านเขาอะบุรีรัมย์อะ
1: บ้านแม่จบมหาวิทยาลัยอยู่นะคะระดับอุดมศึกษาจบที่ City St. George University of London
0: ไม่จบนะเขาไม่จบแล้วเขามาต้องมาต่อที่
1: เดี๋ยว
0: นักวิทย์อะไร
1: หมายความว่าไม่จบปริญญาตรีที่
0: ไม่จบปริญญาตรีที่อังกฤษเขาเรียนอะไรที่นะที่อเลนเซนจอร์แต่เขาไม่จบแล้วก็กลับบ้านมาก่อนแล้วก็มาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปิดบังอะไรเขาเปิดเผยแล้วเขาก็
1: มา
0: เรียน
1: จบ
0: ต่อ
1: ที่วิทยาลัยการจนา
0: การวิทยาลัยการจนาม
1: หาวิทยาลัยเฉลิมการจนาน
0: ั่นแหละ
1: มหาวิทยาลัยเฉลิมการจนาเนี่ยเขาจะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะคะพี่ไพศาลเปิดบ้างปิดบ้างอะไรเงี้ย
0: นั่นแหละเขามาจบ
1: ใกล้ๆบ้านพี่ไพศาลก็มีนะประกาศขายอยู่เนี่ย8 ไร่อ่ะติดมอเตอร์เวย์เนี่ยค่ะสั่งไปเสร็จถ้าพี่ไปเขาคอพี่ก็จะผ่านขวามือก็จะมีอยู่เหมือนกัน
0: เดิมจริงๆเขาชื่ออะไรก่อนนะชื่ออะไร
1: ก็ชื่อเนี้ยค่ะ
0: เฉลิมกาญจนา
1: ชื่อนี้เลยเป็นสีขาวทองถ้าเป็นสีขาวทองอาคารเขาจะเหมือนยุโรปแต่เป็นสีขาวกับสีทองตัดกันค
0: ่
1: ะ
0: ทราบว่าคุณครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ส่งไปตั้งแต่ระดับน่าจะเรียนระดับประถมเรียนระดับประถมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเรียนในเรียนมัธยมเรียนอะไรมาจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าไม่ได้จบปริญญาตรีก็กลับก่อนกลับบ้านมาแล้วก็คงจะมาปรับเอาหน่วยกงหน่วยกิจมาเทียบแล้วก็มาจนกระทั่งมาจบตรีได้ในที่สุดที่เนี่ยที่เฉลิมกาญจนาเนี่ยครับ
1: เนี่ยนะตลกมากเลยในวิกิพีเดียเนี่ยบอกว่าจบการศึกษาเรียนที่เซนต์จอร์จอะไรเนี่ยแล้วก็แต่มาจบการศึกษารัฐศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิ่นนะคะไม่ใช่ปกครองใหญ่ปกครองท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์เนื่องจากเรียนต่อที่เดิมไม่ไหวไม่ต้องบอกก็ไม่จบก็เท่ากับเรียนไม่ไหวทำไมต้องไปเขียนเงี้ยด้วยฮะ
0: มันก็อาจจะตีความว่าเบื่อขึ้นมาอยู่มานานคิดถึงบ้านอะไรก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นงั้นก็ได้อาจจะเบื่อละไม่อยากจะเรียนต่อละ
1: ค่ะ
0: เรียนกลิ่น
1: ก็ดูต่อไปกันแล้วกันนะคะว่าจะฝ่ากันไปยังไงค่ะ
0: มาดูเรื่องอื่นต่อฮะ
1: เรื่องอื่นๆจริงมีอะไรน่าสนใจเยอะมากเลยนะคะพี่ไพศาลวันนี้เนี่ยเรียนเข้า

0: ไปดูใน Facebook ของคุณนพรวงศ์อนันต์คุณนพรก็เคยเป็นอดีตผู้สื่อข่าว BBC นะ
1: เขาไปอยู่ BBC ใช่ไหม
0: ลอนดอน
1: เขาไปอยู่ที่ไหนที่สหรัฐหรืออะไร
0: ที่อังกฤษค่ะที่อังกฤษ BBC ลอนดอน
1: โอเค
0: แต่ก็ยังเข้าสายคลื่นของ MCOT เราอยู่ประจำนะคะเมื่อวานยังฟังอยู่มั้งเอ๊ะหรือยังไงวันนี้ใช่วันนี้ยังฟังอยู่ใช่3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณนพพรบอกว่าอังกฤษยื่นคำขาดให้ Apple Google แล้วก็ยักษ์ใหญ่ด้านเทคอื่นๆภายใน3เดือนต้องทำระบบสกัดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีส่งภาพเปลือยค่ะโดยรัฐบาลอังกฤษเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการใหม่ที่นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศในวันนี้มีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถถ่ายหรือว่าส่งต่อหรือรับชมภาพเปลือยบนอุปกรณ์ดิจิทัลของตนเองได้ค่ะสาระสำคัญคืออังกฤษจะเป็นประเทศแรกของโลกที่ทำให้เด็กไม่สามารถถ่ายแชร์หรือดูภาพเปลือยบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้แล้วก็บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Apple หรือว่า Google จะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วหรือพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับและบล็อกภาพเปลือยสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีทั้งในอุปกรณ์ใหม่และที่อุปกรณ์ใช้งานอยู่ในปัจจุบันระบบนี้จะต้องบล็อกเนื้อหาเปลือยทั้งอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเป็นค่าเริ่มต้นด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุเกิน18ยังสามารถเข้าถึงหรือส่งต่อเนื้อหาได้แต่ต้องผ่านกระบวนการยืนยันอายุแล้วรัฐบาลอังกฤษให้เวลาแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์3เดือนในการดำเนินการหากไม่ปฏิบัติตามจอกฎหมายบังคับใช้มาตรการนี้อาจรวมถึงการปรับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามและรัฐบาลระบุว่าไม่มีทางเลือกใดจะถูกตัดออกจากโต๊ะได้รวมถึงการพิจารณาเอาผิดทางอาญากับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีในกรณีร้ายแรงโดยสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลอังกฤษต้องออกกฎหมายอันนี้ขึ้นมานะคะเพราะมีรายงานว่าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์ในปีที่และในปี2024นะคะ 91% เป็นเนื้อหาที่เด็กเป็นผู้สร้างหรือส่งต่อด้วยตัวเองค่ะ self-generated content แล้วขณะเดียวกันพบว่าเด็กอังกฤษน่ะเริ่มเข้าถึงสื่อลามกอนาจารตั้งแต่อายุเพียงแค่13ปีถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมเนื้อหาออนไลน์สำหรับเยาวชนค่ะน่าสนใจมากขอบคุณข้อมูลจากคุณนพรค่ะคุณนพรวงศ์อนันต์ค่ะ
1: ไอ้ของเรามีสภาคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมที่เขารวมตัวกันแล้วจะฟ้อง
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ฟ้องทั้งเฟซบุ๊กทั้งอะไรต่างๆนะที่ไม่ควบคุมไม่ดูแลไม่คุ้มครองผู้บริโภคเลยผู้ที่เพราะว่ามันใช้ผู้มิจฉาชีพ
0: ปล่อยให้เข้ามา
1: ใช้มาหลอกลงทุนบ้างทำอะไรบ้างเป็นพวกสแกมบ้างอะไรก็เลยฟ้องก็น่าจะเป็นคดีตัวอย่างประเทศไทยหรือเปล่าเห็นรอติดตามดูนะ
0: ค่ะ
1: วัชระเพชรทองเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับยื่นโนติสถึงอธิบดีกรมสรรพากรให้เร่งยึดทรัพย์คุณทักษิณขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระภาษีแล้วควรจะสั่งห้ามบินออกนอกประเทศป้องกันหนี้ศูนย์ด้วยนี่ล่าสุดมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้านะเพราะว่าเขาประกาศตนเอาไว้ว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
0: เรื่องอะไรนะคะ
1: เรื่องภาษีวินักศิล
0: ป์พรุ่งนี้วันที่9มิถุนายนสำนักงานกลุ่มประพฤติกรุงเทพจะไปปลดกำไร EM คุณทักษิณค่ะ
1: แล้วก็ไปเดินห้างมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
0: เดินได้ก็ยังมีกำไรอยู
1: ่
0: แต่ว่ากำไรยังไม่ได้ปลดจะปลดในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ต้องแจ้งไหมต้องแจ้งกรมคุมประพฤติ
0: กรมคุมประพฤติอ๋อไอ้เรื่อง
1: น่าจะต้องแจ้งนะ
0: เรื่องออกไปเดินเที่ยว
1: เพราะว่าออกจากบ้านมาแล้วจะต้องไปที่พื้นที่ตรงไหนแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่อง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: โอ้อยู่เวลเดียวกันเลยเน
4: าะอีก3วันรอลุ้นกันครับ
5: ไม่แล้ว

0: อย่างลาวที่เขาได้ดูเนี่ยโดยเขามีเงื่อนไขอะไรที่มันยกเว้นไหมทำให้เขาได้ดูง่ายๆได้สิทธิ์ง่ายๆขนาดที่ไทยเรานี่มัน
1: บริษัทเอกชนที่เขาไปซื้อแล้วเขาจะมาทำธุรกิจเกี่ยวกับจัดในแฟนโซนร้านอาหารศูนย์การค้าเดี๋ยวเขาก็จะมาบริหารเองครับพี่แต่เขาไม่เก็บเงินกับคนประเทศเขานะแต่เขาจะมาทำธุรกิจบริษัทเขาก็ลงทุน
0: ว่ากัน
1: มีวิเคราะห์มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาดีลได้เท่าไหร่กี่ร้อยล้านนะยังไม่ได้มีการเปิดเผย

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา31นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มในวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องโด่งจามอนและพี่บอยสมศักดิ์นะครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: คร
3: ับ
2: ผมก็หลายท่านก็อยู่กับเรามาร่วมๆก็1เดือนได้แล้วนะพี่นะ
3: 1
2: เดือนนะครับเห็นในเพจพี่กัมพูเพชรณีเนี่ยหลายท่านก็ไม่ทราบนะก็ไปหาแกถึงที่เพชรบุรีนะครับ
3: โอ้ว่าพี่เขาหายไปไหนเหรอ
2: ใช่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมหายไปนะก็ใครคิดถึงนะครับก็ติดตามในเพจพี่เขาได้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ไปหาพี่เขาที่บ้านสวนได้นะที่เพชรบุรีที่บ้านลาดนะครับบ้านลาดลองเข้าไปในเพจแล้วก็ดูแผนทงแผนที่เขามีลงให้หมดแหละละเอียดเลยนะฮะเผื่อบางคนแบบเอ๊ะไปไหนอ่ะทำไมมีแต่อีกสองหนุ่มนี่มานะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะก็อัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับตลอดทั้งวันนี้ในสไตล์ของเราให้ฟังกันนะพี่บอยเนาะ
3: ครับ
2: มาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะครับพาไปดูวันนี้เห็นบอกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานะนะฮะเขาไปจับกลุ่มนะฮะพวกสินค้าพวกละเมิดลิขสิทธิ์นะพี่บอย
3: ครับ
2: นะครับนะก็ของพวกนี้ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะนะพวกที่ละเมิดเนี่ยนะฮะเป็นคราวนี้เป็นพวกภาพยนตร์เถื่อนเขาตำรวจเกาหลีตำรวจมาเลย์นะฮะเขาร่วมมือกับทางการไทยเลยนะครับมาจับแอดมินเว็บหนังเถื่อนเราขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องนี้นะฮะเอาหนังประเทศเขามา เผยแพร่นะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็บอกว่าได้ร่วมมือกับทางตำรวจเศรษฐกิจองค์กรตำรวจสากลนะครับสำนักงานคุ้มครองลิขสิทธิ์ของทั้งเกาหลีนะฮะแล้วก็ของทางการมาเลเซียด้วยนะครับเป็นการเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบเผยแพร่ภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการเก็บสมาชิกออนไลน์ด้วยนะเอาหนังเข้ามาไม่ทันอีกนะมาเก็บสมาชิกเขาหากินกับเขาอีกนะครับส่งผลกระทบต่อวงการภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศนะฮะก็ไปค้นโน้นแอดมินนะครับตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็เห็นบอกว่าให้บริการระบบออนไลน์แบบรับสมาชิกนะมีลูกค้าเป็นกลุ่มชาวมาเลเซียเป็นหลักด้วยนะครับตำรวจก็ยึดอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะคอมพิวเตอร์แล้วก็แจ้งข้อหานะครับเรื่องของลิขสิทธิ์นี่ก็หนักนะปรับ 20,000 ถึง 200,000 จำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีแล้วถ้าเอาไปแสวงผลกำไรอย่างเคสนี้เนี่ยนะครับปรับได้แสนนึงถึง 800,000 ทั้งจำทั้งปรับได้ด้วยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: ไปดูปัญหารักสามเศร้ากันบ้างรู้ฟังครับต้องฟังไว้นะ
2: เศร้าเดียวก็แย่แล้วทำไมต้องสาม
3: หนุ่มแฟนใหม่ฮะ

0: ดวงสาวดาวทิกตอกอายุ26ปีไปสังหารโหดหลังกลับไปคืนดีกับสามีเก่าโอ้โหคุณผู้ฟังครับวันนี้ตำรวจสภ.เมืองสระบุรีบอกว่าตอนประมาณสักเกือบ3ทุ่มของคืนที่ผ่านมารับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณถนนพหลโยธินในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางไปลพบุรีแต่ว่าเหตุเนี่ยเกิดในพื้นที่ของอำเภอเมืองสระบุรีนะคุณผู้ฟังครับสองจังหวัดนี้เขาอยู่ติดกันหลังรับแจ้งก็รุดไปตรวจสอบนะก็ไปดูแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยเนี่ยไปด้วยที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถเก๋งโตโยต้ารถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าคุณผู้ฟังฮะจอดอยู่ริมถนนห่างจากปั๊มน้ำมันไม่มากที่พื้นถนนเนี่ยประตูด้านซ้ายพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวจุราพรอายุ26ปีสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดโอ้โหเข้าที่ด้านหลังทะลุหน้าอก1นัดบริเวณท้ายทอยอีก1นัดซึ่งลูกปืนเนี่ยฝังอยู่ในหัวอีก1นัดสวมชุดนอนด้วยนะลายดอกเธอเนี่ยนอนหงายศีรษะหันลงไปทางเท้าคือเหมือนฟุบลงไปนะฮะใกล้กันบริเวณด้านข้างรถเนี่ยพบถังบรรจุน้ำมันขนาด20ลิตรวางอยู่เปิดฝาด้วยโดยมีสายยางสำหรับสูบน้ำมันด้านหนึ่งห้อยอยู่ส่วนผู้ก่อเหตุมีผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งว่าขับรถกระบะตู้ทึบเป็นพาหนะขับมาจอดด้านหลังรถเก๋งผู้ตายได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดหลังก่อเหตุก็เร่งเครื่องหลบหนีไปตำรวจไปสอบถามนายกล้าซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตให้การบอกว่าชุดสืบสวนเนี่ยนะให้การกับตำรวจชุดสืบสวนบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยได้โทรศัพท์ด้วยการวิดีโอคอลกับผู้ตายซึ่งได้บอกว่าจะขับรถเก๋งเนี่ยคือคันเนี้ยคันที่เกิดเหตุจากบ้านพักในอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีลูกวัย2ขวบเศษนั่งมาด้วยนะมีเด็กมาด้วยนะเพื่อจะมารอรับน้ำมันเบนซินจากนายสุทัศน์ที่เคยคบหากันคือมารับน้ำมันเพื่อเติมใส่รถเก๋งโดยนัดแนะกันตรงจุดเกิดเหตุตนได้พูดเตือนผู้ตายไปว่าให้ระวังตัวให้ดีนะน้ำมันที่นำมาเติมเนี่ยไม่แน่ใจว่าคือมันดีหรือมันเป็นน้ำมันอะไรกันแน่อะไรเงี้ยระวังรถจะพังก็เตือนแบบนั้นไปจากนั้นก็วางสายไปหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนโทรบอกว่าผู้ตายถูกยิงเสียชีวิตแล้วโอ้โหชุดสืบสวนเปิดเผยว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นดาวทิกตอกด้วยมีคนติดตามมากพอสมควรทำงานเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วก็อยู่กินกับนายกล้ามีลูกชาย2ขวบเศษ1คนแล้วก็แยกทางกันไปต่อมาเนี่ยหันมาคบกับนายสุทัศน์ซึ่งมีอาชีพขับรถบรรทุกน้ำมันในเขตของอำเภอเสาไห้ก็คบกันได้สักระยะหนึ่งก็เลิกลากันไปแล้วก็หันมาคืนดีกันกับนายก้าสามีแต่ระหว่างที่ผู้ตายคบหากับนายสุทัศน์นั้นเนี่ยก็มีเรื่องระหองระแหงกับผู้ตายทำให้ก็คือมีปากมีเสียงกันนะนายสุทัศน์เนี่ยก็แฉทำให้นายสุทัศน์เนี่ยถูกในจ้างไล่ออกจากงานเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นชนวนก็เลยสันนิษฐานว่านาคมสังหารน่ามาจากการหึงหวงที่ผู้ตายรักเลิกแล้วหันไปคืนดีกับแฟนเก่าและประเด็นหนึ่งคือเรื่องที่ผู้ตายนำเรื่องไม่ดีของมือปืนเนี่ยไปแฉจนถูกนายจ้างไล่ออกก็เลยเกิดความแค้นแล้วก็มาฆ่านี่แหละฮะโดยการลวงให้ออกมาแบบให้มารับน้ำมันนะหรือฟังครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เอามาดูคนไหวพริบดีกันหน่อยนะครับถ้าเราอยู่หอคนเดียวอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดคนเดียวแล้วเป็นผู้หญิงนะครับยุคสมัยนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะน้องคนนี้เป็นนักศึกษานะครับอายุ16มีการชื่นชมว่าเธอเนี่ยสติดีเยี่ยมเธอถูกคนร้ายเนี่ยนะครับงัดห้องเข้ามาในสภาพคนร้ายคือพร้อมปฏิบัติแล้วพี่แก้ผ้าเข้ามาเลยอ่ะพอมาเผชิญหน้ากันเนี่ยคือถ้าเป็นเรานะหรือว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยด้วยความที่อาจจะเด็กอายุ16กรีดส่งเสียงคนร้ายมันก็ต้องพยายามเอามืออุดปากเอาหมอนมากดมันก็พยายามทำทุกอย่างให้เราเงียบก็อาจจะถึงแก่ชีวิตเหมือนที่เป็นข่าวที่ผ่านมาได้นะปรากฏว่าน้องคนนี้นะครับเห็นบอกว่าเธอเนี่ยสติดีเยี่ยมนะฮะเธอใช้วิธีควบคุมสติแล้วชวนคุยคนร้ายจากบุกเข้ามาในสภาพเปือยกะว่าเข้ามาเจอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวถ้ามันกรี๊ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะอุดปากมันปรากฏว่าชวนคุย

0: แยะคุยชวนคุยชวนนั่งคุยเออทำเป็นไม่ตกใจแต่ทั้งที่ในใจนี่ประธานโทษโคตรกลัวเลยน้องบอกนะครับน้องกลัวมากนะฮะแต่เธอก็เลือกที่จะใช้การมีสติแล้วก็นั่งคุยหาเรื่องคุยไปเรื่อยเอาพี่เป็นยังไงมาเอามาเข้ามาทําอะไรยังไงเอาไปกินที่ไหนมาเออโอ้ร้านนู้นหนูไปบ่อยโอ้ตรงนั้นผู้หญิงสวยหน้านู่นนี่น่ะคุยไปคุยมาจนไอ้นั่นมันงงฮะมันเผลอฮะพี่นะครับพอมันเผลอปุ๊บเธอวิ่งหนีออกจากห้องเลยฮะสบโอกาสนะวิ่งออกจากห้องมาได้อ่ะโอ้โหคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะไม่เมาเหล้าก็เมายาด้วยนะฮะน่ากลัวมากตอนเธอมาเจอตำรวจเนี่ยเธอยังเสียงสั่นอยู่เลยด้วยความกลัวว่าเธอรอดออกมาได้ยังไงเออนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุบลนะครับตอนนี้ทางผู้กำกับสภ.เดชอุดมสั่งการสวป.นะครับสารวัตรเข้าไปตรวจสอบแล้วนะฮะแล้วก็ไปเอาภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยนะครับมาตรวจสอบดูว่าคนร้ายเป็นใคร
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะตามจับให้ผู้ภัยสังคมฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ต่อคุณฟังครับวันนี้เจ้าที่ไลฟ์การ์ดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็ออกมาเตือนนักท่องเที่ยวนะที่กำลังเล่นน้ำบริเวณชายหาดป่าตองเนื่องจากไปเจอแมงกะพรุนไฟฮะเขาเรียกว่าแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสเออจำนวนหนึ่งจะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายฝั่งเป็นผมดูหน้าตาที่มันเหมือนหมวกไหมหมวกโปรตุเกสนะ
0: ไปมาเมื่อเดือนที่แล้วนะพี่หาดป่าตองเนี่ย
1: เป็นไงล่ะ
0: เด็กน้อยไปเล่นหนูโชคดีมากไม่เจอ
1: โอ้โหนะก็ไม่รู้ว่าโชคดีของแม่กับคุณหรือว่าโชคดีของด้งเออนะฮะหัวล้อ
0: โชคดีของแม่กับคุณ
1: เออไม่งั้นป่านนี้ไปอยู่เย็นตาโฟแล้วถ้าคุณรู้ความครับสำหรับแมงกะพรุนชนิดนี้เนี่ยมีพิษรุนแรงมากแม้ตัวจะตายไปแล้วก็ตามแต่ยังสามารถปล่อยพิษได้โอ้โหตายไม่ตายเปล่าแล้วคุณรู้ความ
0: ตายแล้วยังปล่อยพิษอีก
1: ใช่พอไปสัมผัสจะโดนทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนมีผื่นไหม้หายใจลำบากหรือหมดสติได้ก็ห้ามสัมผัสอย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่ควรเก็บขึ้นมาถ่ายภาพหรือเล่นหากพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าที่เลยนอกจากนี้เนี่ยก็เขาบอกว่ามันต้องควรสวมรองเท้าเนี่ยขณะเดินชายหาดเพราะเผลออาจจะเผลอไปเหยียบมันแล้วก็ทำให้พิษมันเข้าตัวเราได้คือโหแรงจริงแต่ว่าตายแล้วพิษยังไม่หมดฤทธิ์อะคุณผู้ฟังเรายังสามารถรับพิษจากไอ้เจ้าแมงกะพรุนอะไรมั้ยแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสนี่ได้อะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อ้าวพ่อค้าแม่ค้านะครับเจอลูกค้าแบบนี้จะทำยังไงที่ขอนแก่นนะครับเป็นร้านโจ๊กจับชื่อดังนะฮะก็น่าจะขายทั้งโจ๊กทั้งก๋วยจับไหมเขาชื่อร้านโจ๊กจับเส้นชื่อดังนะฮะปรากฏว่าลูกค้าคนหนึ่งมาสั่งเอาโจ๊ก5ถุงแต่ขอเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยวมาจ่ายอ้าวไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะเอออยู่ๆแต่เขาขับรถมานะเห็นว่าขับรถมานะมาจอดนะสั่งโจ๊ก5ถุงนะฮะขอเซ็นเพราะว่าไม่มีเงินเจ้าของร้านเขาก็บอกอุ้ย5ถุงในยุคสมัยนี้อัตรีถุงละ50ก็250โอ้โหจ้างคนงานได้วันนึงนะเกือบวันนะนะเขาบอกไม่ได้ยอดเงินมันสูงเกินไปก็ปฏิเสธลูกค้าไปนะครับว่าเซ็นไม่ได้ครับเท่านั้นแหละนะฮะเห็นบอกลูกค้าคนนี้เนี่ยนะไม่พอใจนั่งจ้องหน้าในลักษณะข่มขู่นะฮะแล้วก็ถามเจ้าของร้านว่าไม่รู้เหรอลูกเป็นลูกใครไปถามแม่ดูสิว่าฉันเป็นใครเจ้าของร้านเขาก็พยายามไม่ต่อล้อต่อเถียงไม่ได้โต้ตอบอะไรนะครับสุดท้ายแล้วลูกค้าคนนี้นะครับลุกขึ้นพูดข่มขู่ด่าทอด้วยคำหยาบคายขับรถออกไปนะครับจนอีกสักพักหนึ่งนะฮะขับมาจอดชะลออยู่ฝั่งตรงข้ามของร้านในลักษณะเหมือนจะกลับมาเอาเรื่องอ่ะแล้วก็นะลงมายืนจ้องหน้านะครับเห็นบอกว่าตอนที่กลับมาอีกรอบนึงเนี่ยมีพฤติกรรมลงมายืนแล้วทำเป็นเอามือจับไปที่เอวอยู่เป็นระยะ
1: ทำทีเหมือนมีของ
0: มันก็ทำให้เราระแวงว่าเขาพกอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายก็ ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับ

0: ็ขับรถออกไปเออนี่ฮะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น5มิถุนายนตอน 3:49 นาทีนี่ฮะผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปนะครับไปที่ร้านก๋วยจั๊บต้มเส้น AP นะฮะโอ้โหอยู่ในเขตเทศบาลขอนแก่นนี่แหละนะครับเจ้าของเขาก็บอกว่าก็เป็นไปตามคลิปนั้นเลยไม่รู้ว่าเขาไปอารมณ์ร้อนอะไรมาจากไหนนะครับเออก็คิดว่าเขาน่าจะโกรธอ่ะนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยไม่ให้เซ็นไม่ให้เซ็นไว้เออโอ้ขับรถมานะแต่ว่าไม่มีเงินนะก็ร้านก็ไม่ให้นะพี่เนาะ
1: นะครับมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไอ้โปร

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: ทักทายคุณผู้ฟังนะครับ72ท่านที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ 19:49 นะครับพี่นาสวัสดีนะจ๊ะนะครับ
7: สวัสดีครับ
6: พี่มาลายบอกไม่มีวันเบื่อหรอกค่ะฟังน้องด้งคุณสมศักดิ์สนุกดีออก
7: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลพี่เรดมีจากสุราษฎร์นะครับฝนตกแน่เลยเนาะพี่อเมซอนเซาท์นะครับจากบ้านบึงฝนตกยาวๆ
7: คร
6: ับ พี่กัลยาพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีทุกท่านนะครับ
7: สวัสดีครับโอ้นี่คุณผู้ฟังไม่เล่าให้ทั้งตรงแบบคุณผู้ฟังฟังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนที่นครนายกมาชวนตรงแล้วตรงไม่ไปเสียดายนะตรง

0: อร่อยอร่อยในเสียง
1: ดีเลยนะ
0: อุดมคือทุเรียนนครนายกเนี่ยมันจะมีอะไรที่พิเศษกว่าทุเรียนทางตะวันภาคตะวันออกนิดนึงคือทางจันทร์ทางระยองอะไรนั้นอ่ะนอกจากทุเรียนที่เนี่ยคือลูกจะไม่ใหญ่มากแล้วภูเขาจะเรียวๆยาวๆแล้วประเด็นคือเนื้อเขาแห้งเป็นครีมมี่
1: อ
0: ่ะแบบนั้นเลยนะโด้ง
1: หูคือน้ำลายเลยฮะ
0: จริงแล้วใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วย

0: ผมก็เลยบอกคุณแม่ว่าผมน่ะไม่ได้นับแต่คิดว่ากินมากกับแม่แน่นอนเพราะว่าแม่หยุดแล้วผมยังไม่หยุดแต่ผมน่าจะถึงถ้าคุณแม่16ผมน่าจะไป25ถึง30
1: เม็ดนะ
0: ต่อเม็ดแต่ว่าด้วยความที่เขาภูไม่ใหญ่ไงเขาภูประมาณสักไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อร่อยมากปีหน้าอย่าพลาดดง
1: ครับผมครับผม
0: โอ้โหพูดให้อยากเนาะอยากไปอีกเลยอ่ะมีโอกาสจะไปนะมาดูกรณีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลนะผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และได้รับยาต้านไวรัสมาเป็นเวลานานจนสามารถกดเชื้อให้ต่ำลงได้แต่ล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนก็เป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์ด้วยนะของประกันสังคมระยะหลังเนี่ยยาไม่ครบบางครั้งได้แค่7เม็ดทั้งๆที่หมอสั่ง90เม็ดสำหรับ3เดือนสุดท้ายก็ต้องไปกับโรงพยาบาลหลายครั้งเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะวันนี้ครับแพทย์หญิงนิตยาพานุภาคนะครับท่านเป็นผอ.การบริหารมูลนิธิสามบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV ก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าจากการสอบถามเพิ่มเติมไปยังเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เนื่องจากมีการโยงไปถึงภาวะสงครามเรื่องของการขายแคลนยาต้านไวรัสได้รับข้อมูลมาว่าทางเครือข่ายเนี่ยก็ได้มีการสอบถามไปยังเครือข่ายทั่วประเทศด้วยเช่นกันตลอดจนได้มีการสอบถามข้อมูลไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การเภสัชกรรมแล้วเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของวัตถุดิบขาดแคลนหรือไม่หรือว่าตัวยาขาดแคลนหรือไม่หรือกำลังผลิตไม่พอไหมก็ทราบว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นประเด็นเลยมีการคอนเฟิร์มว่ายาต้านไวรัส HIV เนี่ยไม่ได้ขาดแคลนแต่อย่างใดส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเข้าใจว่าเกิดขึ้นเฉพาะในกทม.เท่านั้นและเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่รับประกันสังคมเพียงบางแห่งเท่านั้นไม่ได้เป็นสถานการณ์ของโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดอื่นหรือภูมิภาคอื่นสุดท้ายก็เกิดขึ้นเฉพาะบางโรงพยาบาลในกทม.เอาไว้อย่างนั้นเถอะส่วนที่อื่นไม่ขาดแคลนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: เอาวันนี้มาดูคุณลุงวัย60นะฮะแกหึงสาวรุ่นลูกรุ่นหลานดีพี่เด็กอายุ15
0: โอหลานนะ
1: แอบชอบเด็กอายุ15แล้วหึงถึงขนาดว่าบุกไปยิงนะฮะบุกไปยิงน้อง15เนี่ยถึงห้องเช่าเลยแล้วก็ไม่ได้ยิงแค่ตัวเด็กคนเดียวนะยิงแม่ของเด็กด้วยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สุดท้ายแล้วหนีความผิดนะครับยิงตัวเองตายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่านะฮะตำรวจพร้อมแพทย์นะครับและกู้ภัยเนี่ยนะครับไปตรวจเป็นเหมือนกับห้องเช่าแถวยาวๆหลายห้องเนี่ยนะครับหันหน้าชนกันนะฮะที่เกิดเหตุนะครับห้องที่เกิดเหตุเนี่ยข้าวของกระจัดกระจายมีคนเจ็บ2คนนะครับเป็นแม่ลูกเลือดนี่โชคเลยนะครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะฮะก็พยายามปฐมพยาบาลให้แล้วก เรียกกู้ภัยตาม191มาช่วยนะครับแม่เนี่ยอายุ45นะครับชื่อนางบุษบาพรส่วนลูกเนี่ยนะครับน้องอายุ15เรียนอยู่ชั้นม.3นะถูกสะเก็ดกระสุนปืนเข้าที่หน้าอกได้รับบาดเจ็บแม่เนี่ยถูกยิงเข้าที่แขนซ้ายนะฮะผู้ก่อเหตุพักอยู่ห้องเช่าฝั่งตรงข้ามชื่อนายประยงนะครับอายุ60ปีหลังยิง2แม่ลูกแล้วนะเห็นชาวบ้านบอกได้ยินเสียงปืนปั้งนึงออกมาจากห้องนะครับผู้ก่อเหตุไปหลบซ่อนตัวอยู่กลัวความผิดนะครับขังตัวเองในห้องเช่าแล้วก็ก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตไปนะหนีความผ
0: ิ
1: ดคงจะรู้สึกผิดมากนะครับเสียชีวิตแล้วนะแต่2แม่ลูกนี่ยังเห็นบอกว่ามูลเหตุในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเนี่ยนายประยงเนี่ยนะฮะมาพักอาศัยอยู่กับลูกสาวนะที่ห้องเช่าเนี่ยมาเป็นปีละนะฮะก่อนหน้านี้นายประยงเนี่ยเขาไปหลงรักน้องผู้หญิงอายุ15คนนี้แหละซึ่งต้องยอมรับว่าน้องหน้าตาดีเปให้ทุกอย่างนะชาวบ้านบอกเขาขอร้อยให้ร้อยขอพันให้พันมีเท่าไหร่ให้หมดแต่ระยะหลังทราบว่าด้วยความที่เด็กกับน้องพี่น้องอายุ15เขาก็มาแอบหนีไปเที่ยวกับเพื่อนวัยรุ่นชายในวัยใกล้กันมารับเอามอไซค์มารับออกไปแล้วสุดท้ายน้องเริ่มตีตัวออกห่างจากคุณลุงวัย60นี่

0: แกเลยแค้นฮะแกเลยแค้นไปไปตั้งเท่าไหร่สุดท้ายไปกับคนอื่นตัดสินใจบุกเข้าไปยิงแบบไม่พูดไม่จากันเลยฮะเออโอ้ก็ยังถือว่าเคราะห์ดีนะแม่ลูกเนี่ยถูกกระสุนไม่ได้จุดสำคัญแค่ได้รับบาดเจ็บนะครับโอ้ตำรวจก็นะครับปิดคดีเพราะว่าตัวของผู้ก่อเหตุเขาก็เสียชีวิตแล้วครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ขออนุญาตฝากพี่บอยไว้เลยนะครับพี่เดี๋ยวผมขอลงไปภารกิจข้างล่างสักนิดนึงนะครับ
2: ได้ครับขอบคุณมหานครอันดับ3วันนี้กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ได้ออกมาอัปเดตข่าวเศร้าถึงการจากไปของน้องหมูแดงหมาจรที่รอเจ้าของหลังที่เจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วจนสุดท้ายเนี่ยได้มีชีวิตสุดอบอุ่นเป็นสุนัขทรงเลี้ยงแต่ว่าล่าสุดน้องเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ฟังโดยทางเพจเนี่ยได้ระบุว่าแจ้งข่าวสำหรับแฟนเพจและแฟนคลับของหมูแดงหมูแดงมาลาทุกคนนะคะแล้วก็ในวงเล็บบอกว่าสุนัขน่ารักสะดวกซื้อที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับมาลีอามาอุปการะจากโคราชวันนี้หมูแดงจากไปกระทันหันด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นคุณหมอได้ช่วยชีวิตอย่างสุดความสามารถจากสภาวะโรคไตวายเฉียบพลันแล้วก็มีการฟอกไตแต่ร่างกายเนี่ยไม่ตอบสนองต่อการฟอกไตจึงทำให้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเช้าวันที่8มิถุนายนคือวันนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกๆคนที่รักและเอ็นดูหมูแดงนะคะโอ้โหเนี่ยน้องแล้วก็มีภาพถ่ายของน้องหมูแดงกับพระองค์ท่านนะครับโอ้ดูน่ารักเนาะโอ้สงสารนะครับใครที่ติดตามข่าวนี้คงจะเห็นถึงความเคลื่อนไหวแหละแต่ว่าสุดท้ายน้องก็ไม่ได้ไปต่อนะครับถ้าคุณผู้ฟังน่าจะได้ข่าวนี้ข่าวสุดท้ายจริงๆเหมือนกันนะเพราะว่านาทีที่58แล้วขอบคุณทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่ติดตามรับฟังบอยกับโต้งตั้งแต่ช่วงแรกเนาะ10ข่าวแล้วก็มาต่อยันช่วงนี้มหานครรอบทิศเดี๋ยวพรุ่งนี้บอยไปจัดที่ห้องส่งแน่นอนเนื่องจากวันนี้เนี่ยมาทำสกู๊ปข่าวแถวๆหนองจอกคุณผู้ฟังนี่ต้องฝากคอลัมน์ไว้หน่อยนะคอลัมน์ผู้ว่ากทม.ซึ่งจะรับปัญหารับฟังเรื่องเกี่ยวกับคนกรุงทุกคนกรุงที่อยากให้ผู้ว่ากทม.ท่านใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ไขปัญหาถ้าได้เป็นผู้ว่าแล้วก็เลยวันนี้ลงพื้นที่แถวฉลองกรุงแล้วก็ลงไปพื้นที่ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่4เพจหนองจอกด้วยไปทำเรื่องของใบขับขี่ปลอมก็ติดตามได้นะครับทางข่าวคำช่อง9เอาวันนี้บอยกับโด่งลาคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าว

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลโรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลพร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานอาคารพระราชทานแห่งนี้สร้างทดแทนอาคารเดิม

ที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ในช่วงเดือนกรกฎาคม2568ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารทั้งสองหลังจำนวน42ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลให้การสนับสนุนทั้ง11แห่งอาคารพระราชทานทั้งสองหลังประกอบด้วยอาคารภูมิพัฒน์ออกแบบผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่มีคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนอาคารที่พักพยาบาลปรับปรุงแบบจาก3ชั้นเป็น5ชั้นเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรกำหนดแล้วเสร็จปี2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความหวังและเยียวยาจิตใจ

0: สิริน่า
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงศ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องกันแล้วกันนะครับผมวันจันทร์ที่8มิถุนายนนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็เดือน6แล้วนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านเลยนะครับห่างหายกันไปนานเลยต้องบอกว่าโอ้โห5วันกันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆนี่คิดถึงหนุ่มหน้ามนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้คุยกันนานก็ต้องคิดถึงกันบ้างแหละเนาะทักทายทางไลฟ์สดด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีคุณพี่อรุณด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่อรุณครับแล้วก็สบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวด้วยครับเด้อสวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่มะลินะครับผมสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วพี่ปัดสวัสดีครับผมขอเพลงเข้ามาด้วยเปลืองใจเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะผมขอโทษพี่บอสธีรพงศ์ครับเรื่องอะไรคะเนี่ยสวัสดีพี่มังกรนะครับพี่มังกรขอเพลงไอ้ถุยเข้ามาเนาะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะพี่มังกรแล้วก็พี่อนัสอนัสอันเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอนัสการใช่ไหมฮะพี่อนัสการใช่ป่ะผมอ่านชื่อถูกไหมถ้าไม่ถูกต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่ออยบอกว่าขอเพลงตีสามจ้ะแต่วันนี้เห็นดีเจพี่โอ๊ตเปิดไปแล้วนะครับแววๆเนี่ยสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่บอกว่าดีครับสวัสดีจ้าแล้วก็พี่ลำพึงบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนเลยพี่มังกรด้วยนะขอโทษอะไรเนี่ยขอโทษอะไร

ใช่โอ้ยสวัสดีพี่อุไรครับแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์ด้วยนะฮะสวัสดีครับขอเพลงของน้องอ้นอ๋อแค่มูใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะจ๊ะอุบลราชธานีฝนตกบ่เนาะคือติดตกแล้วนะบางทรงสวัสดีพี่อุไรด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับทักทายพี่น้องสุขุสุกนกันแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะช่วงนี้สวัสดีพี่สงวนด้วยนะครับขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะคิดถึงมาแล้วสวัสดีครับคิดถึงจริงเปล่ามารายงานตัวแล้วนี่พี่ตั้มบอกว่าพี่บอสคิดถึงทุกวันครับฟังทุกวันโอ้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณหลายหลายนะครับผมสวัสดีพี่เจตจิราพรด้วยนะฮะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเรามื้อนี้จัดให้แน่นอนพี่น้องนะครับขอเพลงน้องบอสครับสวัสดีพี่สุภากรด้วยนะครับสวัสดีครับมาแล้วใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้องมนด้วยนะอุ้ยพี่มังกรบอกว่าแชร์ให้แล้วโอ้โหสองรอบเลยขอบพระคุณพี่มังกรมากๆเลยนะฮะซาบซึ้งใจกันเลยทีเดียวพี่นางหนูวันสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันนะฮะเราจัดให้เด้อเจคนแจ็คอ๋อแจ็คคนนครโคราช FC สาวน้อยลำเพลินโชว์สวัสดีครับสวัสดีครับบอสนะครับ สวัสดีด้วยนะครับคุณแจ็คนะฮะสวัสดีนะครับพี่อุไรบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีเสียเปียกด้วยนะโอ้วันนี้เสียเปียกมาเร็วมากเลยอ่ะฝนตกแน่นอนวันนี้ผมว่าน้ําท่วมเลยล่ะปกติเสียนี่โหน่าจะเข้ามาท้ายๆชั่วโมงเลยนะแต่วันนี้เข้ามาเร็วมากตกเป็นหย่อมๆที่ไหนนะตกเป็นหย่อมๆเนี่ยสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนี่สปป.ลาวบ้านเฮานะครับแชร์ให้แล้วจ้าขอบคุณครับว่าไปโลดจ้านี่พี่ออยแซวจังเลยนะพี่ออยนะขอเพลงเฉือนใจของนิวครันทีนะครับผมโทษจีบพี่บอสครับผมโทษอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะตอนผมก็ยังงงเหมือนกันนะคุณพิมพ์อะไรมาเนี่ยก็สีสันไปนะฮะสีสันในทางแชทกันไปทีเดียวนะครับแฟนใครไม่รู้รู้แต่น่ารักนี่พี่อุไรปากหวานจังเลยนี่แน่นี่แน่ขอบคุณพี่มนพมาแล้วพี่มนพสวัสดีครับพี่มนพนะฮะไรเดอร์รังสิตของเรานะฮะไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าพี่รังสิตวันนี้โหตอนผมขับรถออกจากบ้านนี่ก็ฟ้านี่มืดตึ๊บเลยเด้อพี่น้องไม่รู้ว่าจะตกแรงหรือเปล่าเนี่ยกลัวน้ําท่วมเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นเมฆลอยมานี่แบบใจหายแวบเลยนะฮะอย่าเพิ่งท่วมนะตอนนี้นะเอาละช่วงนี้นะครับผมช่วงหน้าดีกว่านะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับหนุ่มน้ำมนเปิดสายหน้าไมค์หนึ่งสายนะพี่ๆนะอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับหนุ่มน้ำมนรอรับสายอยู่นะช่วงหน้านะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะหนุ่มน้ำมนอยากคุยด้วยจังเลยนะตอนนี้คือยังไม่เคยคุยกับทางไลฟ์สดกันเลยโดยเฉพาะเสียเปียกเนาะขอเพลงเข้ามาแล้วก็ไม่ฟังนะหลับก่อนนะฮะแต่วันนี้เห็นมาเร็วนะอ๋อไม่เป็นไรนะฮะอย่าลืมนะฮะช่วงหน้าครับผมสายหน้าไมค์นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ022481366นะฮะหรือว่าจะส่ง SMS ขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รออยู่เด้อ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่สุเทพใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้พี่สุเทพโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: จังหวัดศรีสะเกษครับ
1: โอ้ศรีสะเกษอยู่อำเภอไหนเนาะครับผม
2: อยู่คนหานครับ
1: ไอ้ยังก็ครับผม
2: อยู่อำเภอคุณหานคร
1: ับ อ๋อคุณหานฝนตกบ่เนาะครับผมทั้งพุ่น
2: กำลังตกครับ
1: โอ้กำลังตกเลยโอ้ฝนตกพร้อมฟังเพลงไปพร้อมนะไอ้น้องมือนี่เนาะ
2: ครับมือนี่เรียบร้อยครับ
1: โอ้มือนี่ขอเพลงอย่างมาเนาะครับมือนี่ครับ
2: วอหลวงพ่อรวยครับ
1: วอหลวงพ่อรวยของไอ้มนแคน
2: แม่นครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
2: ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ทุกเสียงทุกสายแล้วเนาะครับเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลย

0: ครับเดี๋ยวนุ่มนามุ่นจะได้ครับพี่สุเทพครับ
1: ครับผม
0: ครับขอบพระคุณหลายๆครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ที่รับ
0: สว
1: ไ
0: ั
1: ป
0: สดีครับ
1: น้ำ
0: ผ
1: ไร
0: ม
1: ครับ
0: เอาละครับผมพี่สุเทพนะจ๊ะโอ้โหคนศรีสะเกษนะฮะขอเพลงเขามาวอนหลวงพ่อรวยนะจ๊ะอือหือเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำใหม่จากพี่สุเทพกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของจอขออภัยครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะในช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะทางไลน์นะฮะที่เข้ามานะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์มาตอบคอมเมนต์นะจ๊ะเดี๋ยวไล่ขึ้นไปเลยนะฮะสวัสดีค่ะขอฟังเพลงกลางดาวจ้ะแน่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีครับพี่อนัสการนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่40ดีกรีด้วยนะฮะไฟอะไรเนี่ยฝนโผแรงมากตกใจหมดเลยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจบอสขอใครคือคนที่ใช่ของนัน

นั่นหนุ่มละมนเปิดไปแล้วฮะสวัสดีพี่วันดีด้วยนะจ๊ะพี่วันดีหนุ่มละมนเปิดไปแล้วนะพี่ออยอย่าเพิ่งแบตหมดเลยนะพี่ออยขึ้นมาเฝ้าแชนอลพี่ออยนี่ก็ได้สวัสดีคุณยายด้วยนะคุณยายบอกว่าเปิดเพลงมวนคนขอมาคงสิรออันแน่ผมว่าน่าจะใช่แน่นอนเลยนะขอเพลงสาวลำวงครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะสวัสดีครับครับเพื่อนๆจากยโสธรครับสวัสดีครับผมว้าสวัสดีทางยโสธรนั่งกันแล้วกันสวัสดีพี่วันดีด้วยนะพี่วันดีบอกว่าสวัสดียามค่ำครับน้องบอสสวัสดีครับอยู่กันยาวๆนะฮะวันนี้กับหนุ่มน้ำมนนะฮะก็ใครอยากฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่ออยด้วยแล้วก็พี่ดาวด้วยนะพี่ดาวบอกว่าจ่อคิวฮิตเร็วจังนั่นแน่ใช่ปะล่ะต้องฟังนะเนาะตีสามสวัสดีพี่อาเกนด้วยนะอาเกนอยู่พะเยานะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแต่อยู่ไม่ถึงตีสามนะคะแน่โอ้โหกะว่าจะอยู่จนถึงตีห้าเลยนะเนี่ยวันเนี้ยสวัสดีพี่เล็กด้วยนะครับผมพี่เล็กขอเพลงไหนว่าจะคอยคะจากประจวบนะฮะวันนี้วันพระพี่บอสเปิดเพลงวันพระหน่อยครับเศร้าเหลือเกินเนาะจะเปิดยังไงทีเนี้ยแนะนำให้ลองเปิดฟังในโทรศัพท์ก่อนนะสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับผมพี่ลำดวนหนุ่มน้ำมนเปิดไปแล้วฮะผลงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราก็อีกขออภัยฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอเปิดไปเรียบร้อยแล้วอะฮะยาวๆเลยนะฮะเฉือนใจนิวครันที่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะสวัสดีพี่นางทองศรีด้วยนะครับสวัสดีนะครับก็อยู่กันยาวๆนะพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับยังไงก็สามารถขอเพลงที่พี่ๆชื่นชอบนะฮะศิลปินที่ท่านชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าขอมาทางไลฟ์สดก็ได้นะครับถ้าเวลาเหลือผมจะเปิดให้ฟังนะจ๊ะแต่ถ้าแบบเพลงไหนที่ขอมาแล้วอาจจะซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามเปิดให้ได้ทุกคนนะครับนอนจีรับนี่อย่าเพิ่งหลับคุณยายหลับเร็วจังเลยอ่ะสวัสดีพี่สายชนด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ลำพันธ์ด้วยนะครับพี่ดาวบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณพี่ดาวด้วยนะฮะแอดมินอ๋อแอดมินเขาน่าจะยังไม่ตื่นนะคุณยายแอดมินผมไม่ตื่นคุณยายต้องไปปลุกให้ผมแล้วล่ะน่าจะยังหลับอยู่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรื่อยๆครับฟังเพลงนี้เหนื่อยจังเอ้าเหนื่อยทำไมอ่ะโอ้ยพี่อ้อยทำไมเหนื่อยเร็วจังอย่าเพิ่งเมื่อยเสียเปียกบอกว่าบางคนทักไปเสยอะไรเนี่ยเท่าหลายบางคนทักไปเสยเท่าหลายเสียเปียกหมายถึงอะไรเนี่ยอยู่บางบ่ออีไปบางงัวไม่รู้ว่าตกหรือเปล่านะบางบ่อแถวบ้านผมพอดีเลยน่าจะตกอยู่รอฟังตีสามอุ้ยมีคนขอเพลงมาเยอะมากเลยนะเนี่ยเปิดดีไหมเนี่ยเปิดดีไหมเดี๋ยวเปิดได้ฟังชั่วโมงที่สองก็ได้อะผลงานเพลงนี้จริงๆพี่โอ๊ตเขาเปิดไปแล้วอะก็จะพยายามเปิดพยายามแบบร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหมฟังเสียงสดๆดีเกบ้างนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงช่วงนี้นะครับขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ไหม้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผม20:49ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้ก็ฟังเพลงกันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับเอาล่ะช่วงนี้ฮะผมถามทุกคนเลยนะฮะเคยสังเกตกันไหมจ๊ะทุกคนทำไมสินค้าบางแบรนด์ฮะของข้างในคล้ายๆกันนะฮะแต่บางแบรนด์กับขายดีถล่มทลายเลยราคาแพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อนะฮะเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านะครับเพราะวันนี้ปัจจุบันมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าตาขออภัยฮะและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายไปเป็นคนซื้อนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบทำแบรนด์นะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นSEM ขออภัยฮะ SME สตาร์ทอัพนะฮะหรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือตัวเองเนี่ยให้แบบดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะนี่คืองานที่คุณต้องบอกว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะฮะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญนั่นเองฮะกับงาน Global Pack Insight จ้ะส่องเทรนด์ปัจจุบันโลกนั่นเองครับโอ้โหในงานนี้ต้องบอกว่างานนี้คือพลาดไม่ได้จริงๆนะจ๊ะงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่นั่นเองนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงฮะโอ้โหต้องบอกว่ากูรูท่านนี้นี่ผมชื่นชอบมากเพราะว่าผมแอบมีแบบอยากจะทำแบรนด์เหมือนกันนะฮะสำหรับกูรูนะฮะคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะครับผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นั่นเองครับผู้ที่จะพาแพ็กเกจจิ้งไทยนะฮะไปกว่ารางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายครับร่วมกับคุณวิวัฒน์อุตสาหกิจนะฮะนายกสมาคมบัจจุภัณฑ์ไทยนั่นเองนะฮะที่จะมาเผยแผ่อินไซด์และทิศทางของตลาดที่คุณ

ไม่เคยรู้มาจากที่ไหนมาก่อนนั่นเองครับคือต้องบอกว่าต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบนะครับก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันเพราะเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจได้แบบง่ายๆเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีนะฮะภายในงานไม่ได้มี

0: ถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซเนอร์ของคุณไปตลอดกาลนะครับต้องบอกว่างานนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับขออนุญาตย้ำรายละเอียดอีกครั้งนะจ๊ะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะฮะตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.ครับและที่สำคัญที่สุดครับงานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะจ๊ะไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าฟรีใครที่สนใจนะครับผมเพราะว่าแต่เราเปิดรับสมัครจำนวนจำกัดนะทุกคนนะฝากพี่ๆด้วยนะจ๊ะก็คือถ้าเต็มแล้วก็คือเต็มเลยทุกคนรีบเลยครับต้องรีบเลยนะฮะอย่ารอช้านะฮะอย่ารอช้านะฮะใครที่อยากเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแอดไลน์ได้เลยฮะสำรองที่นั่งด่วนที่สุดจ้ะด่วนเลยนะฮะต้องด่วนแอดไลน์ได้ที่ Tagging Radio ย้ำนะจ๊ะมีเครื่องหมายด้านหน้าแอดด้วยค่ะแอดเป็นออยแอดก่อนสำหรับใครที่แบบพี่ๆแม่ๆนะจ๊ะอาจจะแบบอยากแอดไลน์ไหนๆต้องบอสต้องบอกแอดไลน์หน่อยว่าแอดไลน์ยังไงแอดก่อนแล้วก็ Tagging Radio นะครับผมรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มนะฮะแล้วไป2โลกด้วยกันนะเพื่อเปลี่ยนเขาเรียกว่าอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมกันนั่นเองนะครับใครที่อยากจะทำธุรกิจก็สามารถมาร่วมโครงการนี้ได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์เลยจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะเอาละฮะท้ายชั่วโมงแรกครับขอส่งผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้กันต่อนะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366เพราะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับแล้วเจอกันชั่วโมงต่อไปจ้า

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

า21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลกองทัพไทยยืนยันติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหากต้องปะทะรอบนี้ไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้โดยคาดว่าศุกร์นี้จะมีการหารือเป็นการภายในระหว่างหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นเอกภาพเช่นการยังคงปิดด่านผ่านแดนหรือการไม่เปิดให้มีการเจรจาใดๆระหว่างกันในขณะนี้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแทนที่จะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาระหว่างกันยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมถึงหลักมนุษยธรรมสากลส่วนข่าวสารที่ปรากฏในหลายสื่อโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียบางเรื่องอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดเช่นกรณีมีข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังรถถังจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์และความจำเป็นต้องปกป้องประเทศชาติขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่าครั้งที่ผ่านมาด้านความได้เปรียบทางภูมิประเทศในการวางกำลังขณะนี้อยู่ในจุดสูงกว่าฝ่ายกัมพูชาหรือจุดสูงคมเกือบทุกจุด

0: แต่ย้ำว่าการใช้กำลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเนื่องจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลกัมพูชาล้มเหลวจัดการแก๊งสแกมเมอร์ระบาดหนักกว่าเดิมรายงานล่าสุดขององค์กร Amnesty International ระบุว่าศูนย์แก๊ง call center และกลุ่มต้มตุ๋นออนไลน์ในประเทศกัมพูชายังคงขยายตัวและเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้รัฐบาลกัมพูชาจะประกาศมาตรการปราบปรามครั้งใหญ่มาอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนที่ผ่านมายังพบฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาถึง86แห่งเพิ่มจาก53แห่งในปีก่อนหน้าทั้งที่รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าเดินหน้าปราบปรามมานานร่วมปีนอกจากนี้ยังพบหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้าดำเนินการกวาดล้างสู่หลอกลวงเหล่านี้เพียง24แห่งหรือประมาณ1ใน4ของทั้งหมดข้อมูลดังกล่าวขัดแย้งกับที่รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าได้ทลายศูนย์ต้มตุ๋นไปแล้วมากกว่า250แห่งและในประเทศชาวต่างชาติออกนอกประเทศมากกว่า 13,000 คนAmnesty เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เคยถูกกักกันหรือการทำงานในศูนย์เหล่านี้73รายจาก16ประเทศพบว่าไม่มีใครได้รับการคัดกรองหรือปฏิบัติในฐานะเหยื่อค้ามนุษย์แต่กลับถูกปฏิบัติเหมือนผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเหยื่อหลายรายถูกกักตัวในสถานกักกันคนเข้าเมืองที่แออัดถูกเรียกเก็บค่าปรับกรณีอยู่เกินกำหนดและบางรายต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อจ่ายเงินแลกกับการเดินทางกลับประเทศตัวเองรายงานยังระบุถึงการซ้อมทรมานการอดอาหารและการล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงโดยมีเหยื่อผู้หญิงอย่างน้อย6รายระบุว่าถูกผู้จัดการศูนย์ข่มขืนบางกรณีพฤติการระบุว่าถูกใช้เป็นรางวัลให้แก่พนักงานที่ทำยอดต้มตุ๋นได้ทะลุเป้าอย่างไรก็ตามทางการกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธรายงานฉบับนี้โดยระบุว่าเป็นการละเลยความพยายามและความโปร่งใสของรัฐบาลในการจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดเลย
4: อัสสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับผม21:06 นนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคจ้ะเอาล่ะตอนนี้สารณไมพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพี
3: ่นพหล่อคร
2: ับ พี่นพดลจังหวัดตากใช่ไหมเอ่ยฮัลโหล
3: ครับผม
2: อ๋อพี่นพดลโอ้เราคุยกันเป็นครั้งที่2แล้วเนาะใช่ไหมเอ่ย
3: ก็เคยโทรไปรอบ

0: เป็นไงนะพี่นพดลสบายดีเด้อ
1: ก็สบายดี
0: ส
1: ครับ
0: สบายดีฮะตากตอนนี้เป็นไงบ้างอากาศมีฝนไหม
1: ก
0: ็เอ่ย
1: ฝนตกประมาณมั่ง
0: อ๋อก็ตกเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: อ๋อวันนี้พอดีเลยพี่นพดลวันนี้โทรเข้ามาหน้าใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงอะไรนะ
0: ไอ้ทุยป่ะใช่ไหม
1: ไอ้ทุย
0: เพลงไอ้ทุยของวงแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับพี่
1: แอลกอฮอล์ครับ
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
1: ให้ใครทุกเสียงทุกสายครับ
0: อ๋อทุกเสียงทุกสายเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ให้แล้วก็ทุกคนที่ว่าคนรูปหล่ออ
0: ๋อได้เลยได้เลยครับพี่เดี๋ยว
1: แล้วก็น้องหลังไมค์ด้วย
0: ครับผมได้เลยฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะพี่นพดลพี่ก่อนวางสายผมรบกวนพี่นพดลพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
1: ได้ครับ
0: โอเคครับ
1: นำเลยครับ
0: โอเคตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: ซุกกี้ชาบู
1: ซุกกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยารา
1: และไอ้ไอยารา
0: อ่าฮะรสชาติดีดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยารา
0: โอ้ขอบคุณมากๆครับพี่นพดลเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ๊ะ
1: เดี๋ยวขอบคุณเอฟเอ็มไอ
0: ครับ
1: อะไรนะ
0: เอฟเอ็ม95ใช่ไหมจ๊ะครับผม
1: ครับผม
0: ได้เลยได้เลยครับพี่ขอบพระคุณมากมากเลย
1: 95ทุกคนนะ
0: ได้เลยครับพี
1: ่ไปกับไอ้หนุ่มหนองหนองแอ้หนุ่มหนองแต
0: ้อ๋อหนุ่มแต้ได้เลยได้เลยพี
1: ่ก็อะไรนะหนุ่มหนองแต้แล้วก็อะไรนะเด็กชัยภูมิอ๋
0: อเด็กชัยภูมิหนุ่มหน้ามนป่ะฮะหนุ่มหน้ามนไม่เอ่ย
1: ก็หนุ่มน้ำมนต์คนเคยภูมิหรือเปล่า
0: ใช่ฮะเดี๋ยวผมจัดให้เด้อ
1: ครับ
0: ครับพี่ขอบพระคุณมากมากครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: คร
0: ับเอาละครับพี่นพดลจากจังหวัดตากขอเพลงเข้ามาจ้ะไอ้ถุยก็แล้วกันเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับพี่หนุ่มน้องแต้ด้วยแล้วก็แฟนเพลงของFM 95ลูกทุ่งมานครด้วยนะฮะแล้วก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับไอ้ถุย

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงปริญญาไกรตีครับผมของเมกอภิสิทธิ์ครับฟิชเชอริ่งกับบุ๊กสุปการนะฮะสังกัดจอนนี่มิวสิกครับผลงานเพลงนี้ก็คำร้องทำนองก็เป็นของพี่บุ๊กสุปการครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่โพไทยนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกว่าลงตัวสุดๆเลยนะสำหรับผลงานเพลงปริญญาไกรตีนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้าน

0: ส่อง
1: เอาละครับในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้21 นาฬิกา

41นาทีนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับขอชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นั่นเองจ้ะอยากเชิญชวนทุกคนนะฮะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะครับหรือทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะครับในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันนั่นเองจ้ะสำหรับแฟนบอลตัวจริงฮะกิจกรรมนี้ต้องไม่ควรพลาดจริงๆฮะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนนั่นเองนะครับผมช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาละฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้าหมดนะครับแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องที่ขอเพลงเขามานะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับที่บางเพลงเปิดให้ฟังบ่ได้เพราะว่ามันซ้ำนะครับก็ดีใจมากนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงณท้ายชั่วโมงที่2กันเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์พี่น้องเข้ามารับชมรับฟังม่วนๆน้ำกันนะพี่น้องนะครับก็ท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนกันเลยนะครับนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีวันจันทร์นี่เริ่มต้นสัปดาห์นะคะวันนี้วันที่8มิถุนายนนะคะ2569นะคะลักษณะเหมือนเจอคุณผู้ฟังทุกวันเลยเอาจริงๆนะณจุดนี้อาจจะแบบว่าเปลี่ยนเวลานิดนึงนะคะแต่ว่าอะมาพูดถึงนะคะเราเอาเวลาแบบปกติกันแล้วกันนะคะเราก็เจอกันทุกวันนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะช่วงดึกๆแบบนี้บางคนก็อ่ะก่อนเข้านอนบางคนก็กำลังทำงานอยู่กำลังจะออกไปทำงานใดๆก็แล้วแต่นะคะตรงนี้2ชั่วโมงที่อยากจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังมอบความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้โอ้โหบอกเลยว่านะคะเริ่มต้นมากับความสนุกไงความสนุกวันนี้เลือกมา3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังเริ่มต้นมากับผู้หญิงอกหักนะเดี๋ยวเป็นอกหักแบบดูมีความสุขเหมือนกันนะคะเพราะว่าดนตรีสนุกนะคะกุหลาบร้อยรัศมีนะคะหรือว่าพี่แนนซี่ท็อปไลน์นั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อกันที่จะมาไม่เนาะจะมาไม่เนาะอะไรมาอันนี้ในเพลงเขาจะแบบจะมาไม่เนาะคือความรักนะคนรักอะไรอย่างงี้นะจะมาไม่เนาะเปาวลีพรพิมลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงน่ารักของน้องเปาเนี่ยค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเต้นสะบัดกระโปรงเลยกระโปรงยาวมากนะฮะหัวใจมีงานเข้านะคะของพี่หลิววจริยาเป็นแบบละตินเมื่อกี้เต้นสะบัดเลยนะเอาจริงๆไงคุณผู้ฟังไม่เห็นไงแต่คุณผู้ชมทางไลฟ์ก็จะเห็นเต้นพึบพับอย่างเงี้ยเลยอ่ะนะคะก็เป็นความสนุกสนานนะคะต้นชั่วโมงเนาะนะคะวันนี้ใครนะคะเบื่อเซ็งเซ็งเพลียนะจ๊ะนะก่อนที่จะไปนอนนะคะได้พักผ่อนกันด้วยในช่วงเวลานี้หรือว่ากำลังจะทำงานนะคะก็มาผ่อนคลายกันด้วยงานเพลงกันละกันนะคะนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเราเลยนะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราก่อนเลยนะคะเน้นย้ำนะคะเพราะว่าอยากฟังเพลงอะไรก็ฝากมาได้อยากจองสายหน้าใหม่ก็ที่นี้เลยนะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1

1366นะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยกับสายชิวฮิวใจนะสายชิวฮิวใจก็สายหน้าไมค์ของเรานะคะรับ1สายในชั่วโมงนี้ฝากเพลงฝากเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ข้อความนี่ไม่ใช่เสียง SMR ASMR พิมพ์พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะข้อความมือถือนะคุณผู้ฟัง4689400มี SMS นะคะเข้ามาแล้วนะคะข้อความแรกเลยตรงเวลาเป๊ะคุณแม่อรุณแน่นอนแม้ว่าไม่ลงชื่อก็รู้อยู่แล้วนะฮะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะเพราะว่ามีคุณแม่อรุณนี่แหละที่ชมว่าคนสวยนะคะก็เลยจำได้ไงจำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะคะเข้ามาถัดๆกันเลยนะบอกว่าขอเพลงกุหลาบดอกวาเลนไทน์นะคะของน้องเพชรคทาวุฒินะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรากำลังเข้ามากันพรึบนะคะทาง Facebook Live ที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะดีเจก็ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะเพราะว่าแชร์ให้หลายๆคนนะฮะเข้ามาฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะคะยามค่ำคืนเนาะนะคะแล้วก็ใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะคุณผู้ฟังยังไม่เคยกดติดตามหรือว่ายังไม่เคยเข้ามารับชมไลฟ์ผ่านทางเพจของเราเลยเนี่ยก็ฝากด้วยนะคะถ้าเกิดมามี Facebook ก็พิมพ์ง่ายๆ LOTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไรนะคะพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานคร95อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะง่ายรับรองว่าหากันเจอแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของเราเลยนะคะค้นหาด้วยชื่อเดียวกันได้เลยลูกทุ่งมหานครหรือ LTM FM 95นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะอย่างที่เราได้คุยกันมาเรื่อยๆเลยนะคะว่าปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะที่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกแรงสนับสนุนแรงใจแรงเชียร์จากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ทำให้เราเดินทางมาจนถึงปีที่22นี้นะคะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่ก็ร่วมกับคุณผู้ฟังแล้วก็มีศิลปินหลายๆท่านด้วยนะคะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะที่จังหวัดจันทบุรีก็มอบของใช้จำเป็นให้กับน้องๆที่โรงเรียนแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะพร้อมทั้งคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตสร้างความสนุกสนานจากพี่ๆศิลปินแล้วก็รวมถึงดีเจของเราด้วยก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆที่เรามีร่วมกันนะคะในปีที่22นี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยใครที่อยากจะติดตามนะคะกิจกรรมดีๆนะคะของทาง FM 95ของเราก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยโดยเฉพาะนี่แหละนะคะตอนเน้นย้ำทุกวันเลยนะคะกับทางเพจ LTM FM 95เนี่ยเราก็จะคอยลงนะคะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆเพราะว่ากิจกรรมของเรานะคุณผู้ฟังมีตลอดทั้งปีเลยนะคะนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะไปทำบุญจัดกิจกรรมนอกสถานที่ไปเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็เจอกันหลายครั้งนั่นก็คือคอนเสิร์ตนั่นเองนะคอนเสิร์ตก็จะมีในหลายๆโอกาสนะคะวันพิเศษพิเศษอย่างที่ผ่านมาก็จะมีวันแรงงานแห่งชาตินะคะแล้วก็มีช่วงปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะมีเป็นอีเวนต์พิเศษอื่นๆก็นะต้องคอยติดตามกันละกันนะคะฝากทุกๆช่องทางเลยนะคะโอ้โหตอนนี้หันไปด้านขวาของมือของดีเจนะคุณผู้ฟังตอนนี้แบบว่าเพลงหลังไมค์กำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะอีกสักครู่นึงก็จะมารับสายหน้าไมค์พร้อมกับนะถ้าเกิดว่าเพลงไหนไม่ได้คุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวท่านทยอยเปิดให้แน่นอนค่ำคืนนี้2ชั่วโมงเต็มๆนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงสนุกๆน่ารักน่ารักเสียงเพราะๆจากศิลปินสาว3ท่านผ่านไปนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะ1งานเพลงซึ้งๆอาจจะเศร้าๆหน่อยพี่หนูมิเตอร์ค่ะรักซ้ำซ้อนแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้านี่แค่ในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ค่ะสายมารออยู่แล้วจากโอ้นครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: พี่หนุ่มกู้ภัย
2: ครับผมถูกต้องครับ
1: ถูกต้องนะคะโหเห็นรายชื่ออยู่บ่อยครั้งนะพี่หนุ่มก็น่ารักเนี่ยโทรเข้ามาฝากเพลงอยู่เป็นเพื่อนดีเจทุกคืนเลยมั้งเนี่ยบ่อยๆเลยเนาะ
2: ครับผมฟังอยู่บ่อยครับผมฟังทุกคืน
1: ฟังทุกคืน
2: ฟังกับกู้ไปนอนฟังในรถ
1: อ๋อแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในรถ
2: ครับผม
1: นะคะพี่หนุ่มก็คือทำงานช่วงกลางคืนตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: กลางวันด้วยครับกลางวันด้วยเป็นกะครับผมเ
1: ดือ
2: ด
1: แม็กซ์ส
2: ่วนมากผมจะเป็นหัวหน้าทีมกะกลางคืน
1: ก็เลยมีโอกาสได้ฟังหนูเนาะช่วงกลางคืนเนาะ
2: ครับผมครับผม
1: นะคะโอ้โหนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่หนุ่มขาเรื่องของการทำงานของพี่หน
2: ุ่มอุบัติเหตุเยอะครับผมส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นซิ่งมอเตอร์ไซค์กัน
1: ค่ะแล้วสักคืนนึงนี่คือจริงๆอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าตัวหนูเองอย่างเงี้ยก็สังเกตหมายถึงว่าเคยดูสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆรายการอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพี่ๆกู้ภัยนะแต่ว่าส่วนตัวไม่เคยเข้าไปร่วมงานนะแต่มีน้องเมย์ไงน้องเมย์เขาก็เป็นอาสากู้ภัยด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับผมนะคะ
1: ก็เลยอยากจะถามอย่างเงี้ยค่ะว่างานแบบนี้พี่มีการหิวใจตัวเองยังไงบ้างคะเพราะว่าคนก็ค่อนข้างที่จะเจอเคสอยู่
2: ครับผมคนเราก็ต้องทำด้วยใจครับผมใจต้องถึงฮะใจต้องถึงใจต้องสู
1: ้คือ
2: ใจมาเวลามีถ้าว่าไม่มีเวลาให้ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมาทำฮะ
1: ค่ะพี่หนุ่มทำกู้ภัยมานานแค่ไหนละคะ
2: ผมทำมาก็30กว่าปีครับผม
1: โอ้โห30กว่าปีค่ะโอ้นานมากนะ30กว่าปีเนี่ยนะคะ
2: ก็ผมเมื่อก่อนผมอยู่คู่ไปทางน้ำตอนนี้ผมมาทำไปทางถนนฮะ
1: โอ้ก่อนหน้านี้เป็นเวลามีอุบัติเหตุมีภัยทางน้ำก็คือจะไปช่วยเหลือทางนั้นแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาช่วยทางบกบ้าง
2: ครับผม
1: แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะพี่หนุ่ม
2: มันก็คล้ายกันครับผมคล้ายกัน
1: เพียงแต่ว่าเปลี่ยนที
2: ่ไม่มีอะไรผิดปกติ
1: ความยากง่ายเหรอคะความยากง่ายของ
2: ความยากง่ายมันก็แตกต่างกันไปคือทางน้ำบางทีเจอน้ำลึกบ้างน้ำหลากบ้างปัญหายากไปหน่อยแต่ทางถนนอะโอเคปังก็ตรงไหนก็เจอตรงนั้น
1: เนาะโอ้โหนะคะสุดยอดมากเลยเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มกู้ภัยแล้วก็พี่ๆกู้ภัยที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ค่ะพี่หนุ่มคะวันนี้ค่ะขอมอบเป็นหนึ่งงานเพลงกันแล้วกันนะคะให้พี่หนุ่มนะคะระหว่างที่นะคะกำลังเข้ากะทำงานอยู่วันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะพี่หนุ่มคะ
2: บ่นแก้เบื่อครับผมบ่นแก้เบื่อ
1: เหรอ
2: ลูกน้องมันบ่นเยอะ
1: กำลังจะถามเลยว่าเอ๊ะนะจะบ่นเรื่องอะไรแล้วก็จะเบื่อเรื่องอะไรนะตอนนี้เมื่อกี้
2: ลูกน้องบ่นเยอะคือวัยรุ่นเตือนไม่ฟังกันซิ่งกันบ่อย
1: นะคะอ๋อ
2: ผมมีเหตุขึ้นมาก็โดนพวกผมแหละไปเอามา
1: ถ้าอย่างนั้นก็ข้ามคำถามไปเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกว่าจะถามว่าเอ๊ะอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่านะคะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยที่โทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับผม
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณพี่หนุ่มกู้ภัยด้วยเอาจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้บ่นแก้เบื่อแคทริยามารสีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังมีเพลงดีๆเพลงพิเศษพิเศษนะคะบอกคืนนี้ขอฟังทีเถอะนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะส่วนสายหน้าใหม่ก็จองได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคะบ่นแก้เบื่อก็ยังดีเนาะอย่างน้อยให้ได้บ่นให้ได้ระบายออกไปบ้างนะคะอ่ะก็ว่ากันไปในเรื่องของเพลงนะคะอ่ะในช่วงนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาทักทายเพิ่มเติมนะคะสำหรับสมาชิกทางไลฟ์นะคะแล้วก็เพลงด้วยนะเพลงตอนนี้แนะนำเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะในช่วงนี้มีงานดีๆคุณผู้ฟังคะเป็นงานที่เหมาะสำหรับใครที่กำลังทำธุรกิจนะคะมีธุรกิจส่วนตัวหรือว่ากำลังทำแบรนด์เป็นแบรนด์สินค้าใดๆก็แล้วแต่นะคะลองฟังทีนี้ดูนะคะเคยสังเกตไหมคะคุณผู้ฟังค่ะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นะคะของข้างในเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยนะคะแต่บางแบรนด์เนี่ยกลับขายดีกว่าขายดีแบบถล่มทลายนะคะทั้งๆที่ราคาก็แพงกว่าคนอื่นด้วยก็ยังมีคนแย่งกันซื้ออีกนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าด้วยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์นะคะมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจSME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัพเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดนะคะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะงานนี้เนี่ยจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบนะคะที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซปต์ค่ะทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะคะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพ็กเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายค่ะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะต่อให้คุณนะคะไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาก่อนเลยก็สามารถมาเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในงานเนี่ยเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีนะคะแล้วก็ภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นค่ะแต่โชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆนะคะจากทั่วโลกนะคะมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลเลยนะคะย้ำรายละเอียดอีกครั้งนะคะงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.นะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะย้ำตรงนี้เลยว่างานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะฟรีก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆเลยนะคะเต็มแล้วเต็มเลยนะคุณผู้ฟังต้องรีบเลยนะคะใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งนะคะธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเสมือนกับเครื่องผลิตเงินล้านนะคะอย่ารอช้าบอกเลยว่ารีบด่วนๆนะคะหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE ID @sign นะคะมี A @อยู่ด้านหน้านะคะ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio ย้ำเลยนะคะว่ามีตัว @sign ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า thinkingradiorีบสมัครเลยบอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาดจริงๆนะคะแล้วก็ไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมๆกันนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งกับงาน Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะทักทายสมาชิกของเรานะจ๊ะตอนนี้โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เอสุดหล่อบอกสวัสดีคนสวยนะจ๊ะพี่พรชัยด้วยนะคะพี่สุวิมลพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะคุณแม่อรุณสวัสดีค่ะแล้วก็มีน้องๆจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะน้องอินแทนบอกว่าเมื่อสักครู่นี้พี่หนุ่มกู้ภัย แต่ผมกู้เงินอุ้ยเดี๋ยวนี้มีมุกนะสวัสดีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะมีทุกอย่างยกเว้นแฟนโอ้โหนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีสวัสดีจ้าพี่นงลักษณ์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะคุณยายนาอาหารตามสั่งสวัสดีค่ะพี่มิมี่แล้วก็พี่จันทรานะคะพี่นารีพี่ชาตรีด้วยนะคะพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีสวัสดีค่ะพี่ลูกหมีฟาร์มชื่อน่ารักจังเลยนะคะคุณแม่ดาวด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นักรบนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะสวัสดีค่ะพี่หนูเพียรพี่เหมียวพี่สมยศพี่เลิฟตุยนะเจ้าบอกอยากฟังฮักไอจงปวงของพี่ฝนธนสุนทรกำลังกึศต่อว่าวันซื้อนี่มาได้นะคะว่าอยากฟังเพลงนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวมีโอกาสได้เปิดแน่นอนนะเจ้าอาติดเอาไว้ก่อนเนาะโอเคขอบคุณมากๆค่ะหลายๆคนก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีเจนะคะพี่จรัญทองบัวสวัสดีจ้าอันนี้ดู SMS ซิมีเพิ่มเติมเข้ามาไหมนะคะมีเข้ามาแต่ไม่ลงชื่อนะคะทักทายบอก FM 95นะคะพี่นุเจริญด้วยนะจ้าส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทักทายนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะงานเพลงหลังใหม่ฝากเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจัดให้พี่น้อยหนองคายกันก่อนกับคอยน้องที่ช่องเม็กมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะในจัดเพลงสนุกสนุกจากนุชวิลาวันให้แล้วกันในช่วงนี้กับโสโท

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: คิดดูให้ดีอีคิดดูให้ดีอีคุณลำไยนะจ๊ะงานจากพี่ลูกนกสุภาพรค่ะคุณผู้ฟังก็พี่มนัสนะคะจากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะฝากเพลงนี้เข้ามาอู้หลายคนใน Facebook บอกชอบจังเลยคุณลำไยเนี่ยไม่ได้ฟังนานมากๆนะถือว่าเป็นเพลงในยุคหนูนะตอนหนูเป็นเด็กๆนี่คือเพลงนี้ดังมากจริงๆอ่ะแบบโอ้โหหนูพูดเลยว่าถ้าเป็นยุคนี้อ่ะที่มีMV อยู่ใน YouTube อ่ะ100ล้านแบบสบายๆอันนี้พูดจริงจริงนะยุคนั้นมันไม่มีไงต้องฟังทางวิทยุดูทีวีอย่างเงี้ยรอดู MV โอ้ยนะคะเป็นเพลงที่เก๋แล้วก็มาก่อนการนะเห็นไหมเขามีแร็ปนะน้องกิฟเจอรี่น้องว่าเนี่ยเป็นไงแร็ปเปอร์ที่มาก่อนการ เอาล่ะตอนนี้22:56 นะคะเรายังมีอีก1เพลงในชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาเป็นว่าใกล้เข้ามาแล้วกับ FIFA World Cup 2026นะคะแบบเชียร์บอลเนาะหลายๆคนก็รอเลยเตรียมตัวเลยนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจัดงานเพลงที่เอาใจแฟนบอลหน่อยแล้วกันนะคะกับ3ชาติเชียร์บอลงานจากซูซูนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะจ๊ะ

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23:02 นะคะนะคะก็มาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเอาล่ะนะคะชั่วโมงนี้รับสายอีก1สายมารออยู่แล้วไม่ไกลจากพัฒนาการสวัสดีค่ะพี่ตู่
5: สวัสดีจ้าน้องลูกตาลและก็น้องลูกโหนด
4: น้องลูกตาล
5: อยากสอบถามว่าตั๊กแตนชลดาแล้วก
4: ็จ้ะ
5: ลูกตาลชนทิชาและเมทิชานี่เป็นพี่น้องกันไหม
4: ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆค่ะเป็นพี่น้องร่วมวงการนี่เป็นไงตอบแบบดาราปะล่ะแหน ยังมีอีกหนึ่งคนไงแมงปอชนทิชาด้วย
5: ใช่
4: นะคะโอ้พี่ตู่นะจากพัฒนาการไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้เองแล้วตอนนี้อยู่พัฒนาการไหมคะหรือว่าอยู่ที่อื่น
5: กลับมาแล้วจ้าอยู่ลำลูกกาแล้วจ
4: ้
5: ะ
4: อ๋ออยู่ลำลูกกาเอาก็ต้องเป็นพี่ตู่ลำลูกกานะไม่ใช่พี่ตู่
5: ก็ได้
4: เห็นวันนี้มีน้องๆทางลำลูกกาบอกว่าฝนตกหนักมากเลยค่ะพี่ตู
5: ่ใช่ครับใช่ครับ
4: โอ้ตั้งแต่เช้าเลย
5: เช้าไม่ตกนะ
4: ตกช่วงไหนจ้ะ
5: ตกช่วงบ่ายช่วงเย็น
4: อ๋อช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะ
5: ใช่
4: ช่วงนี้มันครึ้มๆวันนี้หนูก็นะไปงานหลายที่เลยนะแต่ว่าหนูไม่ค่อยเจอฝนเลยวันนี้หนูก็เลยเอ๊ะถามน้องๆไปว่าฝนไปทางไหนเนาะวันนี้มัน
5: ต้องแห่นางแมวหรือเปล่า
4: แต่เป็นแมวยั่วสวาดอะเธอมันคือนางแมวยั่วสวาดเงี้ยหรือเป็นแมวอันนี้ก็ได้เป็นโดเรเอมาอูมเป็นโดเรมอน
5: อ
4: ะ
5: อ๋อโดเรมอนไปจะไปเจอเซ็งโนบิตะหรอก
4: เจอแน่เพราะเปิดอยู่ตลอดอยู่แล้วโอเคโอ้โหนะคะคุยกับพี่ตู่นะคะสนุกสนานนะคะโอเคนะย้ายไปลำลูกกาแล้วมางานเพลงอะไรดีแล้ววันนี้จ้ะ
5: ลบมาอยู่บ้านเราของหลวงไก่กับเจี๊ยบเบญจพร
4: คือจะบอกว่าลบมาอยู่ลำลูกกาอะไรเงี้ยนะ
5: ได้เลย
4: จริงๆแล้วพี่ตู่เป็นคนจังหวัดอะไรคะ
5: กรุงเทพจ้ะกรุงเทพแต่เดิมกำเนิด
4: ค่ะแล้วก็อยู่แถวนี้ย้ายไปย้ายมาบ้างเป็นบางช่วงเวลา
5: ย้ายมาอยู่ตามภรรยามาอยู่ที่ลำลูกกาก็เลยกลายเป็นหนุ่มปทุม
4: อ๋อหนุ่มปทุมกับสาวอะไร
5: หนุ่มสาวปทุม
4: อ๋อหนุ่มปทุม
5: ตอนนี้จังหวัดไหนอีก
4: ไม่รู้ก็อยากฟังว่าเอ๊ะจะตอบว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยหยอกเล่นอ่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้ลบมาบ้านเราจริงๆหนูไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะเงาะของพี่หลวงไก่แล้วก็พี่เจี๊ยบเป็นจพรเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ให้ความหมายดีเป็นสันติภาพอะไรเงี้ยอยากให้ภาคใต้มีสันติภาพ
4: ค่ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่ตู่
5: ก็ทุกสิ่งทุกสายเอฟเอ็ม95ทุกท่าน
4: ได้เลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะในช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนพี่ตู
5: ่นะคะ
4: โอเคจ้าขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: อันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยาราอาห่า
5: และไอยาราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาห่า
5: ไอยาราอาห่าน
4: ี่มีฮ่าๆต่อด้วยนะโอเคขอบคุณมากๆแล้วพี่ตู่ช่วงนี้โอเคไหมคะสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้าง
5: สุขภาพแข็งแรงดีจ้า
4: โอเคได้เลยทั้งกายและก็ใจนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากๆเลยนะคะจ้าสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาทางหน้าไมค์กับลบมาบ้านเราพี่หลวงไก่แล้วก็พี่เจี๊ยบเบญจพรนะคะแล้วก็ช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: สี่งานเพลงนะคะที่น้องลูกโหนดจัดให้คุณผู้ฟังนะคะลูกโหนดนะจัดให้คุณผู้ฟังเลยนะก็เป็นเพลงใต้สนุกสนุกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะพี่ตู่ไงพี่ตู่พัฒนาการเนี่ยเขาบอกสวัสดีน้องลูกโหนดไงหนูก็เลยเอาลบมาบ้านเรานะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดของเรากับสองศิลปินพี่หลวงไก่แล้วก็พี่เจี๊ยบเบญจพรนะคะก็เลยเอาลบมาบ้านเราซะแล้วก็ต่อกันเลยกับสันลกยาอานัทนะคะและมากันที่ชอบมานานพังเขาแล้วออฟดอกฟ้าแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ยิงเย้ายิงร้อยนะคะงานจากพี่บ่าวีนั่นเองชอบมากเลยอ่ะยิงเย้ายิงร้อยเฮ้เฮ้เนี่ยเนี่ยเย้าอยู่เมื่อกี้เนี่ยขอบคุณนะคะมีหลายคนเข้ามาทักทายเพิ่มเติมเอ้าเมาส์ไปไหนละอ่ะยังอยู่ยังอยู่นะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่สังสุราษฎร์นะจ๊ะอ่ะพี่คันชิดบอกยาวๆไปเลยจ้านะคะสวัสดีคุณแม่คุณแม่เกลด้วยนะคะคุณแม่ทันวิชานะหายไปหลายวันเลยนะคุณแม่นะจ๊ะแอบไปเที่ยวหรือเปล่าแล้วก็มีใครอีกเอาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะมาแล้วมาแล้วอ่ะอยู่ด้วยกันยามดึกนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆรายงานตัวกันนะคะนี่สมาชิกครอบครัวลูกทุ่งมหานครของเรานะคะมหานครแฟมิลี่นี่อ่ะใครยังไม่นอนก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะผ่าน Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะนะคะวันนี้เมื่อกี้นี้นะจริงๆแล้วนะคะเราพูดกันถึงเรื่องของฟุตบอลไปเมื่อนิดนึงเป็นแบบเกริ่นๆนะคะนิดนึงเมื่อช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับ FIFA World Cup 2026นะคะพี่ใครที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนี่ต้องใช้คำศัพท์แบบรายการบอลนะคะจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะนี่บริษัทรสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ค่ะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะคะทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกเลยนะคะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันค่ะสำหรับแฟนบอลตัวจริงนะคะกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะหนูว่าคิดว่าหลายคนนี่คงจะตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะนะคะกับ FIFA World Cup ก็เดี๋ยวรอเชียร์นะคะนอนดึกแล้วสินะ ใช่ไหมล่ะเพราะเขาก็แข่งกันทางนู้นใช่ไหมก็มีเวลาที่ไม่ตรงกันนะคนทางบ้านเรานะคะทางประเทศไทยเนี่ยก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกมาดูคนใกล้ตัวหนูนี่แหละค่ะหลายคนเลยล่ะนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่เอกกรินด้วยนะจ๊ะมานะคะพี่จรันบอกว่าตัดยางจ้านะคะแต่ว่าฟังเพลงไปด้วยน้องอินแทนบอกยังไม่นอนงับฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนพี่ลูกตาลก่อนนะคะอ่ะในช่วงนี้พักฟังเพลงสนุกสักเพลงหนึ่งนะคะมาฟังเพลงเก่าๆนะคะพอดีว่าพี่สมชาติจากราชบุรีเนี่ยเขาฝากมานะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจัดให้แล้วกันคิดว่าพี่สมชาติน่าจะยังไม่นอนนะคะน้องหนูดีบอกนอนดึกอีกแล้วนั่นน่ะสินะใช่ไหมรอดูบอลใช่ไหมคะพี่วิจิตทักทายแล้วนะคะทักทายแล้วนะจ๊ะแต่อาจจะฟังไม่ทันนะคะเพราะว่าดีเจค่อนข้างแรปเร็วๆอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะที่ฝากเขาไว้กับวอนรักยอดรักสลักใจค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: วอนรักนะคะที่จบไปนะคะมีหลายๆคนชื่นชอบมากๆเลยนะคะทาง Facebook ก็ส่งข้อความเข้ามาเต็มเลยอ่ะไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่นะคะของวงแอลกอฮอล์นะคะมาแล้วนะคะหลายๆคนเป็นแฟนคลับของวงแอลกอฮอล์นะคะกับเพลงแค่ฝุ่นนะคะแค่ฝุ่นจากสังกัด TMG Record นะคะคำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงและเรียบเรียงโดย TMG Record นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันจอคิวฮิตของเราในชั่วโมงนี้กับแค่ฝุ่นแอลกอฮอล์ค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตเลยค่ะในช่วงนี้2งานเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับอบอ้วนเล็กรัชเมศและสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสินค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ส่วนยูเดอร์อายงานจากน้องกิมกลอยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้กับทักโหลดยังโสดอยู่ไข่มุกเพนซินีนะคะสองงานเพลงสนุกสนุกจากสองศิลปินสาวน้อยน่ารักนะคะโอ้ยเนาะหลายคนบอกว่ามีเพลงช้าเยอะก็ขอเพลงเร็วหน่อยก็นี่ไงจัดให้เลยเต้นไม่หยุดเลยสองงานเพลงนะคะขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับดีเจเสมอนะคะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเดินทางกลับบ้านด้วยนะคะนะคุณแม่บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะตอนนี้23:54 นนะคะท้ายชั่วโมงของเรานะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีฝากเข้ามานะคะงานของพี่ปันไพบูลย์เกียรตินะคะกับรักล้นใจนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เลยนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนขอให้มีความสุขทุกท่านเช่นเคยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: วลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามผลงานเพลงนะคะที่เกี่ยวกับการกลับบ้านเนี่ยนะเริ่มจากเดอะสล้อนะคะก็เป็นผลงานเพลงจากภาคเหนือนะกลับบ้านเฮาเต๋อนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เป็นตัวแทนของชาวเหนือในวันนี้ก็แล้วกันเนาะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะลูกเกดอรพันธ์นะคะผลงานเพลงนี้เมื่อบ้านเฮาก็เป็นตัวแทนจากภาคอีสานนะคะและปิดท้ายด้วยเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะครูหมอโนราก็เป็นประมาณว่าตามกลับบ้านมาหน่อยตามสัญญาที่เคยได้ให้ไว้นะคะถ้าไม่กลับมาเนี่ยดุจังเลยหักแข้งหักขาเลยเออนะสามผลงานเพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะโอ้โหห่างหายไป2วันเต็มๆนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์จะสบายดีมีความสุขนะคะส่วนใครที่กำลังทุกข์ไม่เป็นไรเปิดมาที่ FM 95ของเรา LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ22ปีปล่อยได้ใจก็เบานะคะตามสโลแกนแล้ววันนี้กิจกรรมของเรายังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกับตัวอักษรชอช้างใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมกับเราในการต่อเพลงนะคะให้นำชื่อเพลงนั้นๆมาต่อกันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าชื่อเพลงเป็นชอช้างนะคะดังนั้นใครคิดชื่อเพลงชอช้างได้ก็แนะนำกันเข้ามานะคะผ่านช่องทางการโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะใครที่เลือกผลงานเพลงได้เรียบร้อยนึกออกแล้วว่าชอช้างจะมีคำว่าอะไรบ้างใช่ไหมอย่างเช่นคำว่าเพลงไหนหน้าที่ชื่อเพลงขึ้นคำว่าชอบขึ้นคำว่าใช่ขึ้นคำว่าช่วยขึ้นคำว่าอะไรเดียเช็คเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ต้องลองดูแบบชีวิตคำว่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยมันมีเยอะมากๆนะแต่ห้ามแบบเพลงช่างช่างช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เอาชื่อเพลงจริงๆที่มันเป็นผลงานเพลงลูกทุ่งนะคะที่เราสามารถเปิดออกอากาศได้ด้วยเนี่ยจะเป็นการดีที่สุดนะคะแล้วก็อ๋อมีคนคำว่าชวนด้วยใช่ไหมก็ลองแนะนำกันมาดูนะคะใครก็ตามที่ร่วมกิจกรรมกับเราก็จะนำชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณมาจับฉลากกันนะก็สัปดาห์ที่แล้วเล่นกันไปแล้วอุ้ยหลากหลายตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นกอไก่ตอเต่าจอจันสอเสืออะไรเนี่ยไปกันเยอะอยู่วะแหวนไปแล้วอะไรไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงคราวของอักษรชอช้างนะนะใครที่ร่วมกิจกรรมพอได้ชื่อและเบอร์โทรแล้วนะคะทำฉลากแล้วก็มาจับของรางวัลกันนะเดี๋ยวถ้าสมมติมันพูดตรงๆว่าถ้าเล่นเยอะยังไงน้องเมย์ก็คงเพิ่มรางวัลขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเอ็นดูอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลื่นนะคะเป็นการเล่นส่วนตัวระหว่างน้องเมย์เองกับคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะดังนั้นอย่าไปถามดีเจท่านอื่นว่าทำไมไม่เล่นทำไมไม่แจกนะคะอันนี้มันเป็นสิทธิของแต่ละท่านว่าเขาอยากจะเล่นกิจกรรมอะไรหรือเขาจะไม่เล่นหรือเขาจะให้ความรู้เขาจะมีช่วงของเขามีความสนุกของเขาอันนี้แล้วแต่รายการของแต่ละคนแต่อันนี้คือน้องเมย์อยากเล่นเองเป็นคนแบบว่าอยากจงอยากแจกเองอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะไม่เกี่ยวกับคลื่นวิทยุของเขิงอะไรก็คือเตรียมเองอะไรอย่างเงี้ยจัดหาเองนะคะดังนั้นอย่าไปว่าเขาอย่าไปพาดพิงใครนะคะบอกเอาไว้ก่อนว่าอ่ะตอนนี้เริ่มโทรได้เลยนะคะชอช้างนะจ๊ะในช่วงเพลงนี้มีความยาว3นาทีครึ่งประมาณนะคะเปิดสายให้เรียบร้อยช่วงรอสายนี้อ้ายนี้ยังกอยนะคะจากเบือกนะคะอันนี้ก็เป็นฟิลแบบภาคเหนือเหมือนกันก็รอเหมือนกันรอมาปะมาปรุงเนื้อเวียงเจียงใหม่เพลงน่ารักมากหนูชอบเพลงนี้เหมือนกันนะคะผลงานเพลงนี้เริ่มได้เลยนะจ๊ะรอสายอยู่ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะกับอักษรชอช้างในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงดำรวยจันทร์ค่ะ
1: เราอย่าเขินสิเราอย่าเขินเอาใหม่เอาใหม่เด็กหญิงสำรวยเอาใหม
2: ่หญิงสำรวยใจตาเนี่ย
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างเราเคยคุยกันมาก่อนไหมเอ่ย
2: ไม่ค่ะ
1: ไม่เคยเลยเหรอครั้งนี้ครั้งแรกเลยเหรอคะ
2: ค่ะ
1: โอ้ได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะ
1: เออแอบเปิดวิทยุใช่ไหมเนี่ย
2: ไม่ค่ะ
1: ปิดก่อนได้ไหมอยู่กี่คนเอ็นดูจังเลยสาเหตุที่ต้องให้ปิดเพราะว่ามันสะท้อนแล้วพี่คุณพี่สำรวยก็จะไปเผ่อฟังทางวิทยุแล้วก็จะตอบน้องเมช้านะคะ
2: จ้ะ
1: เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
2: ไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้าน
1: อยู่บ้านเฉยๆหรอดีจังเลยอยู่ด้วยได้ไหมเงากินข้าวหรือยัง
2: กินแล้ว
1: ปกตินอนกี่โมง
2: นอนดึก
1: นอนดึก
2: จีบนอนจีบตุ้มแมวมันนอนไม่หลับ
1: อ๋อหรอ
2: จริงต้องมีตะคืน
1: อ๋อหรอจริงๆคือเข้านอน4 ทุ่มปกติ
2: ค่ะ
1: แต่พอนอนไม่หลับก็เลยฟังไปเรื่อย
2: ๆค่ะ
1: อืมแล้วเคยนอนดึกที่สุดกี่โมง
2: พวกนอน3
1: อะไรนะ
2: จีบ3
1: ตี3ประมาณนี้ก็แสดงว่าอยู่ทันฟังพี่เพชรนิดหน่อย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเควันนี้กิจกรรมนะคะที่ร่วมกับน้องเมย์เนี่ยก็คือจะมีการให้ขอเพลงในชื่อที่มีขึ้นต้นว่าชอช้างวันนี้พี่สำรวยแนะนำผลงานเพลงอะไรดีคะ
2: ชมทุ่งค่ะ
1: ชมทุ่ง
2: ค่ะ
1: ชมทุ่งโอ้โหเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่านะ
2: เฮ้เฮ้ฮ่า
1: ร้องยังไงนะร้องยังไงนะเดี๋ยวน้องเมย์หาอักษรถัดไปก่อน
2: เย่จากันแล้ว
1: แล้วเมื่อเวลาเย็นๆเป่าคุยแล้วพาจอทุยเดินเล่นอ่ะระหว่างยอยักษ์กับลอลิงเอาตัวอะไรดี
2: ตัวอะไรก็ได
1: ้ให้พี่สำรวยเป็นคนตั้งโจทย์ให้เพื่อนถัดไปว่าจะเป็นตัวอักษรอะไรดีและระหว่างยอยักษ์กับลอลิง
2: ยอยักษ
1: ์ยอยักษ์นะ
2: ค่ะ
1: เพื่อนลุ้นมีเพื่อนบอกว่าดีๆนะดีๆมันยากนึกไม่ออกเดี๋ยวนะยอยักษ์อ่ะคำว่าอยากอยู่อย่างอยากอันนี้อนุญาตหมดจะไม่ถือว่าเป็นอ่างนะเพราะว่าอ่างมันเป็นอักษรนำหอหีบก็เป็นอักษรนำเพราะฉะนั้นอย่าอยู่อย่างอยากมันออกเสียงขึ้นต้นด้วยยอยักษ์อันนี้อนุญาตหมดนะคะดังนั้นตอนนี้คิดได้เลยว่ายอยักษ์เป็นเพลงอะไรอ่ะพี่สำรวยผลงานเพลงชมทุ่งมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ

0: พี่จีค่ะ
1: ท่านทำไมพูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
0: แต่ลงทุ่งมอง
1: ตื่นแล้วเนาะเสียงเหมือนง่วงนอนโอเคเดี๋ยวส่งพี่สำรวยไปนอนก่อนแล้วกันเนาะรีบนอนนะแต่สุขภาพด้วยนะคะ
0: ป่วย
1: เข้าใจเข้าใจจากฟังจากน้ำเสียงพอจะเดาได้รู้สึกว่าควรจะนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวแล้วทุกครั้งที่น้องเมย์บอกว่าให้กอดกันนี่ได้กอดตัวเองบ้างหรือเปล่าก
0: อดเด็กๆกอดน้องกับหลาน
1: นี่มีคนให้กอดแสดงว่ามีเป้าหมายในชีวิตโอเคยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อลูกเพื่อหลานนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพื่อนน้องเมย์ด้วยนะฟังนานๆนะโอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาชมทุ่งชอช้างนะคะก็นั่นแหละตัวถัดไปมันก็เลยเป็นคำว่าเย็นๆ ยากปะเอ้ยมันก็มีหลายคำอยู่นะยอยักษ์ใช่ไหมยากไหมอ่ะก็ได้อยู่ได้อยู่เยอะอยู่ไม่ได้ยักษ์เขียวไม่ได้มีคนบอกว่าขึ้นยักษ์เขียวไม่ได้อันนั้นมันความรักของยักษ์เขียวมันขึ้นด้วยคอควายไม่ได้ไปให้มันถูกไปให้มันถูกนะคะดูกติกาด้วยดูกติไก่ด้วยนะจะบอกว่าตอนนี้นี่เริ่มแบบคีย์ข้อมูลเริ่มที่จะทำฉลากไว้บ้างและเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีโหลมาตั้งแล้วก็มาโชว์ว่าตอนนี้เยอะขนาดไหนแล้ว นะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะบอกชื่อเพลงแล้วบอกด้วยว่าใครร้องนะกติกาเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะมันก็จะโอ้เยอะแยะมากมายไก่กองอีลุงตุงนังมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมย์น้องเมสุกะเขาเป็นคนรับสายใช่ไหมเขาก็อาจจะต้องแบบรีบเร่งอะไรนิดนึงเพราะฉะนั้นบอกทั้งชื่อเพลงและคนร้องแต่คนร้องไม่ต้องเป็นชอช้างก็ได้นะเอาเฉพาะชื่อเพลงนะคะผลงานเพลงนี้ชมทุ่ง

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ล่าสุดน้องเมย์ไปดูคลิปผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ22ปีนะคะเขาป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกอะไรมันเคลื่อนแล้วมันก็แบบว่าเหมือนเขาไปยกของหนักเหมือนเขาแบบใช้งานเขาเรียนคณะเดียวกับเมย์เนี่ยแหละคณะสถาปัตย์เนี่ยแหละแล้วเหมือนแบบว่าเขานั่งทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยที่พื้นบ่อยๆแล้วก็นั่งทำโมเดลเยอะๆแล้วสุดท้ายเขาก็นั่งเหมือนงอตัวหรืออะไรไม่รู้แล้ววันหนึ่งอ่ะก็แบบปวดหลังมากๆแบบมากๆจนดูในคลิปนะคือร้องห่มร้องไห้แบบดูทรมานมากอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังข้อเข่าข้อแขนข้อขาอะไรก็ตามที่เราใช้งานมันเยอะๆอ่ะนะโดยเฉพาะอันนี้นะคะก็แนะนำสำหรับคนที่ปวดเข่าหรือคนที่แบบเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆเล่นกีฬาหรือว่าต้องยกของต้องใช้ข้อเข่าเยอะๆนะคะลุกนั่งบ่อยๆอย่างเงี้ยนะจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ Heal Life นะคะเขาเป็นอุปกรณ์พยุงเข่ามันจะช่วยในเรื่องของการรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเรานะคะมันก็คืออุปกรณ์พยุงอ่ะชัดๆเลยนะคะเขามีแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้ลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยมันคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระคายเคืองเหงื่อมันออกอยู่แล้วในระหว่างวันนะเนาะถ้าเขาไม่ระบายอากาศได้ดีนะคะเวลาที่มันร้อนอย่างเงี้ยมันจะอึดอัดไงมันจะใส่ได้ไม่นานนะคะดังนั้นตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่สะสมความชื้นนะคะช่วยให้สวมใส่ทำกิจกรรมได้ทั้งตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มที่บอกว่าคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าอุปกรณ์พยุงเข่า Heal Life นะคะสองชิ้นเนี่ยในราคาเนี้ยเขาแถมให้อีก2ชิ้นรวมแล้วเป็น4ชิ้นดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอึดอัดอยากเปลี่ยนสลับจับเปลี่ยนกันได้นะคะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เอาไปซักก่อนอันนี้เอามาใช้ก่อนอย่างเงี้ยสลับได้นะคะอันนี้ในราคาเพียง990บาทเท่านั้นถ้าแลกกับการไปต้องไปผ่าตัดโหเห็นพี่คนนั้นเขาไปผ่าตัดเกือบ 200,000 นะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ถูกแล้วดูแลเข่าของตัวเองนะคะให้ดีนะและยังไม่หมดนะคะเขายังมีแถมไปอีกนะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจก็โทรเลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะผลงานเพลงถัดไปค่ะในช่วงของมหานครไลฟ
2: ์มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้นะคะมอบให้กับคนที่อินบ็อกซ์มาหาน้องเมย์ว่าช่วงเนี้ยรู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงแบบกลางปีแล้วแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนเราเหนื่อยมาตลอดตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมแล้วมันยังเหลือเวลาอีกยาวนานอ่ะพี่เขาก็มาเล่าเรื่องราวนะคะให้ฟังก็เลยอยากมอบผลงานเพลงนี้ให้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะแพรชนาจากกรามิโกค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับ

0: กระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: ไม่ได้เจอกัน2วันนะคะอยากถามจังเลยว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เป็นยังไงบ้างเนาะนะคะเพราะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณผู้ฟังบางท่านนะคะ FC บางคนเนี่ยก็มีการทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะคะอินบ็อกซ์คืออะไรก็คือทักข้อความมาส่วนตัวนะคะบางคนก็เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองนะคะบางคนก็บอกว่าท้อจังเลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะอยากให้ตั้งใจกอดกันนิดนึงเนาะกางแขนออกนะคะแล้วกอดตัวเองแน่นๆได้เวลากอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วนะฟังน้องเมย์นะคะว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์จะไม่เป็นไรค่ะทุกคนจะโอเคทุกคนจะผ่านมันไปได้น้องเมย์รู้นะว่าตอนนี้หลายคนกำลังเสียใจอยู่อะไรหลายๆอย่างในชีวิตมันดูแย่ไปหมดเลยค่ะน้องเมย์รู้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนหยุดคิดกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องเมย์รับรู้มาเสมอเลยก็คือคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยกำลังพยายามกับมันอยู่คุณอาจจะบอกว่าคุณไม่เก่งเลยยังไม่เก่งไปยังเป้าหมายที่คุณคิดเอาไว้นะคะอยากจะเก่งกว่านี้อยากจะพัฒนาตัวเองกว่านี้อยากจะมีรายได้ที่ดีกว่านี้จะได้ช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองได้นะคะแต่จะบอกว่าบางครั้งเราจะต้องพักบ้างหายใจลึกๆนะคะแล้วก็มีโอกาสตั้งสติกับตัวเองหยุดพักแป๊บหนึ่งนะคะปล่อยวางเรื่องวุ่นๆในหัวลงแป๊บหนึ่งกอดตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้น้องเมย์ก็เลยอยากส่งกอดแบบอบอุ่นมากๆแน่นๆนะคะเพราะว่ารู้จริงๆว่าหลายคนเสียใจหลายคนเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตที่ค่อนข้างรุนแรงบางคนเจอกระแสโซเชียลแบบมาโพสต์มาคอมเมนต์มาแควมาอะไรก็ไม่รู้มันทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยนะคะดังนั้นบอกเลยว่าแค่เหนื่อยเองเราไม่ได้อ่อนแอนะเราร้องไห้ได้เราเจ็บปวดได้อันนี้คือความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราไม่จำเป็นจะต้องไปฝืนมันนะคะวันนี้ถ้าร้องไห้ไม่เป็นไรกอดตัวเองแน่นๆแล้วก็ให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้โอบกอดกันด้วยสังคมที่ดีโอบกอดกันด้วยความรู้สึกดีๆที่มีให้กันละกันเนาะนะคะอ่ะสาระดีๆของน้องเมย์ในวันนี้นะคะมีคนถามยังไม่เข้าสาระดีๆก็ยังนะคะมาพูดถึงเรื่องสาระดีๆนะคะวันนี้ขอยกตัวอย่างประเด็นร้อนร้อนแรงแรงที่มีคนไปรุมเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นด้วยคืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกอดตัวเองเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานะคะบางคนอยากร้องไห้บางคนแบบอยากกอดจริงๆอย่างเงี้ยไม่ผิดเลยถ้าเจอตัวหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาทักได้นะบอกว่าฟังช่วงน้องเมย์ให้กอดอะไรเงี้ยเคยมีเหมือนกันมีคุณผู้ฟังเดินมานะคะแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะเขามีการออกมาเหมือนทำคลิปเตือนผู้หญิงนะคะที่เป็นโรค HPV HPV คืออะไรคือไวรัสที่ติดต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการสัมผัสผิวหนังก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของทางเพศสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันเป็นสาเหตุสำคัญของหูดหลายชนิดเหมือนกันแล้วก็มะเร็งด้วยนะคะรวมถึงมะเร็งปากมดลูกHPV ติดต่อยังไงนะคะหนึ่งเลยเนี่ยแน่ๆคือการมีเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเขาก็ยอมรับนะคะว่าเขามีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่มีแฟนตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยประมาณแบบ 17-18 อันนี้เขาก็ยอมรับนะคะแต่ว่าเขาออกมาเตือนเนี่ยมันก็เพื่อคนไทยหลายๆคนเพื่อผู้หญิงหลายๆคนดังนั้นคอมเมนต์ที่ไปคอมเมนต์ค่อนข้างจะหลุดประเด็นไปเยอะเลยเขาออกมาเตือนเรื่องโรคนะแต่คนที่คอมเมนต์ดันไปพูดถึงเรื่องของว่าเขามีเพศสัมพันธ์ยังไงมีผู้ชายมาอะไรเงี้ยกี่คนอะไรเงี้ยไปพาดพิงเรื่องอดีตของเขาซึ่งน้องเมย์มองว่ามันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาเตือนภัยอ่ะแล้วคุณไปแบบไปบูลลี่เขาอ่ะไปพูดถึงเรื่องส่วนตัวเขารามไปถึงเรื่องของคนอื่นรามไปถึงเรื่องของคนในครอบครัวซึ่งมันไม่สมควรสักเท่าไหร่น้องเมย์ก็เลยอยากจะออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่า HPV เนี่ยมันเป็นโรคติดต่อจริงๆที่คนไทยไม่รู้ตัวก็เยอะบางคนหูมันนิดเดียวอ่ะแค่ไปเข้าห้องน้ำบางทีก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะการสัมผัสผิวหนังเยื่อบุที่มีเชื้ออย่างเงี้ยบางคนน่ะเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการเลยนะคะก็แพร่ได้เหมือนกันสมมุติว่า ไม่สมมุติคนอื่นแล้วกันสมมุติตัวเองอ่ะสมมุติว่าน้องเมย์อ่ะมีเชื้ออยู่ในตัวน้องเมย์ไม่รู้เลยน้องเมย์ไม่เคยไปตรวจเลยน้องเมย์ไม่เคยฉีดวัคซีนอะไรเลยแล้ววันหนึ่งน้องเมย์ไปเจอคนนู้นคนนี้แล้วน้องเมย์ไปอ่ะเป็นกู้ภัยไปช่วยเหลือเขาเงี้ยแล้วน้องเมย์ไปแตะไปต้องไปอะไรโดยที่ไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่ถุงมือไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ป้องกันอ่ะคนไข้น้องเมย์อาจจะติดก็ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเป็นคุณเจนนี่หรือจะเป็นน้องเมย์หรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนเกิดขึ้นได้หมดเลยอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองเพื่อจะไม่ได้ไปพาดพิงคนอื่นนึกออกมั้ยคุณเออะไรก็ได้เออนะดังนั้นอาการส่วนใหญ่นะคะมันไม่มีอาการแต่บางรายก็อาจจะมีก็ได้นะเอออาจจะมีหูดงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศก็ได้หรือทวารหนักก็ได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือการใช้ออรัลเซ็กก็คือปากได้เหมือนกันดังนั้นนะคะการปรับเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้มันต้องมีการคัดกรองอ่ะถามว่าอันตรายไหมก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่อันตรายอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกอันเนี้ยอันตรายนะคะดังนั้นมันป้องกันได้ไหมมันป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน HPV จริงๆมันต้องฉีดตั้งแต่อายุ30แล้วหรือเปล่าเออมันต้องฉีดต้องนานแล้วอ่ะตัวเมย์เองก็ยอมรับว่าไปตรวจนะยังไม่ติดแต่ว่ายังไม่เคยฉีดเหมือนกันเพราะว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เขาก็มีให้ฉีดฟรีอยู่นะลองไปดูเพราะว่าน้องเมย์เองเนี่ยเคยคิดจะฉีดแล้วตอนนั้นไปเช็คราคา16,000น้ำตาจะไหลก็เลยไม่ฉีดแล้วก็ล่าสุดเนี้ยมันเหมือนคนติดเชื้อเนี้ยเยอะขึ้นเยอะแบบหูขึ้นมาแบบ 80-90% น่ะดังนั้นเขาก็เลยมีการที่แบบว่าไปของบอะไรมาทั้งหลายแหละเพื่อดูแลคนไทยในเรื่องนี้นะคะดังนั้นก็อยากจะให้คนไทยไปตรวจนะคะผู้ชายก็สามารถนำเชื้อเนี้ยสู่ผู้หญิงได้เออถ้าผู้ชายเนี่ยดันไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นก่อนหน้านู่นนี่นั่นไม่รู้ไงมีอะไรกับใครตอนไหนยังไงไม่รู้นะจะมีมากมีน้อยมันก็ไม่เกี่ยวเพราะบังเอิญแจ็คพอตไปเจอผู้หญิงที่เขาดันมีเชื้อเพราะเชื้อโรคมันเราไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วถูกไหมคะมันก็เหมือนฟิลโควิดตอนนั้นที่แบบฉันก็ไม่รู้ถ้าจะไม่มีอาการบางคนก็ไม่รู้ไม่ได้ไออะไรก็ไม่ได้ตรวจสรุปเอ้ยแสบคอนิดพอไปตรวจเอ้าเจออะไรอย่างเงี้ยนะอะไรก็ตามที่มันเป็นเชื้อโรคนะคะก็ระมัดระวังตัวเองตอนนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาเรียกว่า HPV นะไปถามคุณหมอได้นะคะก็กรุณาใช้ถุงยางอนามัยนะคะเขามีแจกตามอนามัยคุณไม่ต้องไปแบบไปโอดโอยว่าโอ้ยมีเพศสัมพันธ์ทีต้องเสียเงินด้วยเหรอคุณผู้หญิงบางคนน่ะใช้เขาเรียกอะไรนะยาคุมกำเนิดอะราคาแบบหลัก400-500เป็นต่อเดือนคุณผู้ชายจะไม่ลงทุนเลยหรือไงคะผู้หญิงจ่าย400-500ต่อเดือนเนี่ยเพื่อซื้อยาคุมกำเนิดมากินในทุกเดือนของตัวเองเนี่ยมันเหมือนเป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมีการหารไหมมีการหารค่าใช้จ่ายตรงนี้ไหมเออบางคนถือไปโทษของเรื่องค่าใช้จ่ายไปหมดอ่ะทำไมคุณไม่ดูเรื่องของโรคภัยที่มันจะเกิดขึ้นบ้างนะคะถ้าเกิดมะเร็งปากมดลูกขึ้นมาเนี่ยโอ้ยไหนจะไปทำคีโมไหนจะไปผ่าตัดเอาก้อนเนื้อเอาอะไรออกนู่นนี่นั่นโอ้มันวุ่นวายอ่ะมันแพ้

อุ้ยกระทรวงสาธารณสุขมีหลากหลายพื้นที่เหมือนกันที่เขาฉีดให้ฟรีก็ลองไปเช็คดูสิทธิ์ของใครแต่ละคนหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้เน้นเพศหญิงผู้ชายไม่ต้องพูดค่ะ มีคนบอกว่าโอ้ยไม่ได้มีอะไรกับใครมานานแล้วไม่ได้อยากรู้ไม่ต้องบอกก็ได้แหมเรื่องส่วนตัวเนาะแต่อันนี้ออกมาพูดเพื่อจะเตือนภัยคุณผู้หญิงเพราะว่าหลายครั้งอ่ะพูดตรงๆผู้ชายก็อาจจะที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยเราไม่รู้ว่าเขาไปมีอะไรกับใครมาหรือเปล่าฉันอาจจะรักเดียวใจเดียวไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใครเลยผู้ชายคนนี้เป็นคนแรกในชีวิตฉันก็ได้แต่ว่าผู้ชายเขาอาจจะผ่านใครมาเขาอาจจะไปซื้อบริการแต่ว่าเอาจริงๆนะผู้ชายที่ซื้อบริการส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบเรื่องการใส่ถุงยางอยู่แต่คนหลายๆคนที่เขาแบบไปแอลไปอ่อยอ่ะเอาตรงๆเอาพูดกันแบบแบแบจะมาปกปิดอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าสมัยนี้นะเด็กๆวัยรุ่นเขารู้เรื่องนี้กันหมดแล้วตอนเด็กๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าพูดเรื่องเนี้ยอุ้ยเป็นเรื่องสกปรกอ่ะเป็น dirty talk เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยเนี้ยถ้าไม่พูดก็ติดเชื้อกันกระจุยกระจายทั้งประเทศละค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะต้องระมัดระวังดีๆระวังให้มากๆนะคะตัวเราสะอาดตัวเขาสะอาดด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้ห่างกันแค่10นาที20นาทีเขาก็ไปมีคนอื่นได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่รู้จะบอกยังไงเลยเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนมากที่แบบแฟนแบบนอกใจในช่วงเวลาสั้นๆแบบอยู่ดีๆก็เอ้าได้เลยเหรออะไรเงี้ยมันเยอะแยะมากมายนะคะมีคนบอกอ้าวนึกว่าอยากรู้ไม่อยากรู้ไม่ต้องบอกไม่อยากรู้อ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับคนทุกๆคนที่น้องเมย์กอดไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยความอบอุ่นนะคะทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ายอยักษ์นะจ๊ะยอยักษ์อยู่กับเราในยอยักษ์นะคะอย่าอยู่อย่างอยากถือว่าเป็นยอยักษ์นะจ๊ะเพราะว่าออ่างคืออักษรนำดังนั้นอนุญาตนะคะอ่ะเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะพร้อมกับอักษรยอยักษ์ไหนดูซิว่าวันนี้มีใครเล่นบ้างชอช้างก่อนใช่ไหมตอนชั่วโมงแรกนะคะชั่วโมงแรกนี่มีตั้งแต่พี่แมวซาวนะคะมาถึงก็ผิดอักษรเลย เอาเดี๋ยวขอเช็คกันนะน้องแวนนะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชมีเชื่อใจเธอแต่ไม่ไว้ใจเขานะคะมีชีวิตเมียเช่าจากพราวนะพี่อ้อมสุราษฎร์นะมีพี่แมวสาวมาแก้ตัวด้วยชั่ว7ทีดี7หนนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์น้องไบนะคะชอบแบบนี้ชอบทำให้คนคิดถึงจากไผ่โพสทอนนะคะแล้วก็มีชอบ ที่เธอเป็นเธอธรรมรีนจากน้องแชมป์โชคชัย4นะแล้วก็มีเจ็ดตุ้ยนะคะจากลาดกระบังบอกชมทุ่งเหมือนกันเลยใจตรงกันกับพี่อะไรนะเมื่อกี้มีชมทุ่งด้วยพี่สำรวยนะคนเดียวกันนะคะแล้วก็เอ้ยเลือกเพลงเดียวกันแล้วก็มีเช็คอินที่ดินแดงชื่อเพลงจากพี่อนันต์โคราชด้วยชาตินี้ที่รักนะคะชาตินี้ที่รักเราคงรักกันใช่เพลงนี้วะไม่รู้เหมือนกันจากพี่ดาเหรอหรือพี่ตาไม่แน่ใจราชบุรีนะคะแล้วก็ มีหลังจากนั้นก็จะเป็นยอยักษ์แล้วนะอ่ะ1สายหน้าใหม่ตอนนี้เป็นยอยักษ์มาดูกันสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะครูเมธิชาจากเด็กหญิงเหม่งบุญกลุ่มค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะช่วงนี้ได้แต่สาวๆทั้งนั้นเลย
4: ก็ช่วงนี้สบายดีเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปขายข้าวใส่บาตรด้วยค่ะ
3: ขายข้าวใส่บาตรด้วยแอบถามได้ไหมว่าปกติเขามีเวียนจริงๆปะ
4: คะ
3: แบบใส่บาตรไปแล้วแล้วพระเอากลับมาขายใหม่มีจริงๆปะ
4: ไม่มีอันนี้ไม่มีค่ะ
3: โอ้
4: นี่ไม่มีค่ะ
3: แล้วที่อื่นมีไหมคะเคยได้ยินไหม
4: ก็เคยเห็นนะเคยเห็นค่ะพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็พักเอาข้าวมาให้ขายต่อค่ะ
3: เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนแต่ที่เคยเห็นแน่ๆหนูเคยเห็นอะไรนะสังฆทานเวียน
4: อ
3: ันเนี้ยเห็นแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะหนูเคยหยิบสังฆทานที่หนูซื้อที่วัดอะมาดูอะหมดอายุแล้วทั้งนั้นเลยอะ
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ถ้าอาหารทำเสร็จใหม่ๆมันก็ดีเนาะพระท่านก็จะได้แบบรับประทานให้มันอร่อยอร่อยเนาะถ้ากิน
4: ทำทุกวันเลยค่ะตีสี่ก็เปิดแล้วค่ะ
3: ถ้าทำแบบว่าข้าวสารอาหารแห้งบางทีก็ไม่ทันได้กินอ่ะเพราะว่าของสดๆใหม่ๆเขาต้องกินก่อนอยู่แล้วถูกปะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: ในทุกๆวันเขาก็ต้องกินก่อนแล้วพอต้องเรียกว่าอะไรต้องฉันก่อน เอาเข้าไปถ้าเป็นพระเนี่ยเขาท่านต้องฉันอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพุทธศาสนิกชนอ่ะถวายก่อนอยู่แล้ว
4: ตอนนี้รับมั่งอะไรก็มีค่ะ
3: แต่ถ้าแบบว่าเป็นข้าวสารอาหารแห้งพวกมามงมามาโอ้อย่าเพิ่งให้ท่านฉันเลยจริงๆโซเดียมทั้งนั้น
4: อันนี้ไม่มีเลยค่ะกับข้าวแบบผัดทุกวันสดๆร้อนๆทุกวันเลยค่ะใหม่ๆทุกวันเลยค่ะ
3: ซึ่งเลิศมากนะคะก็ขอให้อนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้กิจการร่ำรวยนะคะเฮงๆ
4: ค
3: ่ะนะนะคะตอนนี้อยู่บึงกลุ่มเหรอคะฝนตกยัง
4: อยู่บึงกลุ่มค่ะไม่ตกค่ะที่นี่ตกยากมากถ้านานๆก็ตกทีก็ตกอย่างหนักเลยค่ะส่วนใหญ่มีแต่ลมพัดแรงๆแล้วก็เป็นกลางวันแดดร้อนจ้ามั่งแดดอ่อนๆมั่งค่ะ
3: โอ้ช่วงนี้มันหลากหลายพื้นที่นะแล้วแบบล่าสุดนี้ฟิลิปปินส์เขามีแบบแผ่นดินไหวประเทศไทยยังไม่สะเทือนเนาะ
4: ใช่ค่ะอย่างประเทศไทยนี่ปลอดภัยดีที่สุดแล้วค่ะ
3: ยังไม่สะเทือนมาตรงนี้โอ้ยแต่ครั้งที่แล้วของพม่านี่มาถึงไทยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้ยตอนนั้นก็ใจหายใจคว่ำอยู่แล้วตอนแผ่นดินไหวตอนนั้นทำอะไรอยู่คะ
4: ก็อยู่ในห้องนี่แหละค่ะ
3: รู้สึกไหมรู้สึกไหม
4: ไม่รู้สึกค่ะ
3: จริงอ๋อของน้องเมย์รู้สึกแบบอ
4: ยู่ชั้นหนึ่งค่ะ
3: ของหนูคืออะไรนะตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้แขวนหนูอะมันโยกแบบยืนโยกทั้งตู้เลยอะครั้งนั้นอะโหดอยู่
4: ตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งอะค่ะถ้าอยู่ชั้นเก้าเขาวิ่งลงมาหมดเลยค่ะ
3: อ๋อ เออเป็นไปได้เป็นไปได้ชั้นหนึ่งอาจจะแบบว่ารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนค่อนข้างน้อยกว่าแต่น้องเมย์ตอนนั้นก็ชั้นสองแต่ก็ปทุมนะไม่ได้แบบไม่ใช่กรุงเทพซะทีเดียว
4: อ๋อค
3: ่ะวันนี้อักษรยอยักษ์ยาม
4: ยามท้อขอโทรหามนแคนค่ะ
3: ยามท้อขอโทรหาทำไมถึงนึกเพลงนี้ได้ล่ะจ๊ะ
4: ก็อย่างที่ว่าบางทีเป็นคนแบบชอบคิดมากคิดอะไรจะชอบเพลงนี้เป็นหลักอะค่ะ อยากจะโทรหาเพื่อนโทรหาใครเป็นที่ปรึกษาค่ะ
3: แล้วจริงๆปกติแล้วถ้าแบบเอาคนแรกเลยที่นึกถึงเวลาที่เราท้อมากๆจะโทรหาใครคะ
4: ก็ปกติก็จะเป็นพี่ข้างบ้านอะค่ะพี่ดำที่ขายข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เนี่ยค่ะมีอะไรก็จะปรึกษาเขาอะค่ะ
3: แล้วยามท้อขอโทรหาร้องยังไงนะ
4: ร้องไม่ได้ค่ะจะชอบค่ะเนื้อหาฟังพอดีค่ะ
3: จำเนื้อได้บ้างไหมจำเนื้อได้บ้างไหมเอาท่อนไหนดี
4: ไม่ได้เลยค่ะได้แต่ฟังค่ะ
3: ตอนนี้ที่เซิร์ชอยู่เนี่ยรับสายไอ้แน่ซอยเทคแคร์ไอ้แน่น้องหล่าจำเป็นอีหล่าจึงโทรหาอุ้ยถ้าหอหีบย่างอยู่เห็นเบอร์โทรอย่าทิ้งไปปอปา
4: ร้อง
3: ป
4: ะไม่ค่อยเป็นอะค่ะ
3: หนูก็ร้องไม่เป็นหนูกำลังหาอยู่ค่ะว่าอักษรถัดไปที่คนในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องได้เนี่ยเขาจะได้ตัวอะไรเออนะเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีปอปาใช่ปอปากับคอควายเอาตัวไหนดี
4: ปอปากับคอควายเอาปอปาค่ะ
3: ปอปาท่อนแรกเลยนะรับสายไอ้แน่ซอยเทคแคร์ไอ้แน่น้องหล่าจำเป็นอีหลีอะไรจำเป็นอีหลีจึงโทรหาเห็นเบอร์โชว์มาอย่ากดทิ้งไปปอปานะ
4: ค่ะปอปาค่ะ
3: หนูก็ร้องไม่ได้เหมือนกันเพลงนี้ไม่สามารถ
4: ร้องยาก
3: เออนะพี่เขาร้องไว้ดีพี่เขาร้องไว้ดีนะคะจากไอ้มนแคนวันนี้ยามท้อขอโทรหานะคะได้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
4: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็พี่ดำร้านขายข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เสริมสวยวัชรินทร์น้ำมิน95แล้วก็ให้ครูเมธิชาแล้วก็น้องหลังใหม่น้องเมย์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
3: แม่เป๊ะตลอดอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยเร็ว
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นไอ้อัยยาลาอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยาลาอาห่าน
3: ี่เป๊ะทุกครั้งเลยนะพี่เน่งเป๊ะทุกรอบจริงๆแล้วก็เวลาที่มอบเพลงให้ใครนี่ไม่มีตกหล่นเลยนะ
4: ไม่มีค่ะ
3: เออเป๊ะมากเป๊ะมากดีมากเก่งมากนะคะเลิศเดี๋ยวมอบเพลงให้นะยามท้อขอโทรหานะจ๊ะ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะขอครูเมธิชามีแฟนคลับรักมากๆขึ้นทุกวันทุกวันหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: อ
4: ่
3: ะผลงานเพลงวันนี้นะคะยามท้อขอโทรหาถ้าใครไม่มั่นใจว่าทำไมมันถึงได้ไปตกที่ตัวนี้นะคะก็ลองฟังดูแล้วกันว่าใช่จริงๆหรือเปล่านะว่าลงที่ปอปานะคะอักษรซ้ำได้แต่เพลงหน้าใหม่ห้ามซ้ำถ้าเพลงหน้าใหม่คือเคยมาแล้วก็อย่าไปซ้ำปอปาตัวนั้นเออนะปอปายังไม่เคยใช่ไหมเมย์เนาะปอปายังไม่มีเนาะโอเคได้เลยได้เลยปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปโอ้คุณผู้ฟังหนูไปดูเรื่องที่คนต่างชาติเขารู้สึกแบบตื่นเต้นกับคนไทยคือคนไทยเนี่ยมักม่วนอยู่แล้วถูกไหมคนไทยอ่ะมีความสนุกคนไทยอ่ะมีอะไรที่ต่างชาติแบบตื่นเต้นหลากหลายเหมือนกันนี่ล่าสุดนี่ไปดูต่างชาติเขาตื่นเต้นกับเรื่องของการเคารพธงชาติของเราเนาะเวลาที่แบบว่าถึงเวลาเคารพธงชาติแล้วคนไทยแบบหยุดยืนนิ่งอ่ะต่างชาติว้าวมากนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเชื่อไหมว่ามันเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวได้เหมือนกันเพราะว่ามีคนเขาแบบเดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะมาดูคนไทยหยุดยืนเคารพธงชาติหนูแบบจริงปะเนี่ยมาเพื่อจะมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องที่เขาบอกว่าตื่นเต้นมากๆคือเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนไทยสามารถร้องเพลงสันทนาการและเต้นได้เหมือนกันทั่วประเทศท่าเดียวกันร้องเพลงเหมือนกันอย่างเช่นไก่ย่างถูกเผาเงี้ยคนไทยอ่ะเขาสามารถจริงๆนะที่จะ ทำอะไรแบบนี้พร้อมๆกันแล้วเหมือนกันได้หนูก็ว้าวเหมือนกันแล้วช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันนิดนึงกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ใครที่เป็นคอบอล นี่ต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะคะทีมโปรดที่คุณรู้สึกว่าชื่นชอบเนี่ยไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกเลยในทุกๆแมตช์สำคัญของการแข่งขันค่ะสำหรับแฟนบอลตัวจริงนะคะกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเลยนะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนจนถึงวันนี้แหละก็รอลุ้นแล้วกันนะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไงจะต้องโหวตอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเอาเป็นว่ารู้ก่อนว่าตอนนี้เขาจะมีกิจกรรมแบบนี้มานะคะจะได้สนุกสนานกันโอ้ยใครเชียร์บอลทีมไหนแอบบอกกันมาบ้างเด้อนะผลงานเพลงวันนี้นะคะยอยักษ์ยามท้อขอโทรหาอักษรตัวต่อไปเป็นปอปลานะคะก็ตอนนี้ไม่ต้องโทรปอปลามาตอนนี้โทรมาวันพรุ่งนี้นะคะกับผลงานเพลงแรกค่อยโทรมาตามกติกานะจ๊ะตอนนี้ให้ไปคิดก่อนเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเริ่มหมดมุกแล้วนะเริ่มนึกชื่อเพลงไม่ออกแล้วอดทนค่ะมันเป็นเกมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ของรางวัลก็ต้องอดทนค่ะต้องพยายามมันมีคนเยอะถ้าแจกได้หลายคนน่ะหนูก็อยากจะแจกทุกคนอยู่แล้วแต่อันนี้คือมันจะต้องคัดเลือกกันหน่อยนะมันแจกเยอะไม่ได้ผลงานเพลงวันนี้ยามท้อขอโทรหาค่ะ
5: ยายทาโดนหลายรับสายแน่ยายทาโดนหลายรับสายแน่

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุน
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: เวลคัมทูพัทลุง

0: นะคะผลงานเพลงจากวงพัทลุงพารหัตคืออะไรนะสังกัดพารหัตโอ้เท่ดีอะแปลว่าอะไรอ่ะมีใครรู้ไหมอ่ะพารหัตมิวสิกสงสัยว่าชื่อเดี๋ยวนี้ชื่อค่ายเพลงแปลกๆเยอะมากๆนะคะปกติหนูก็ไม่แน่ใจนะว่าวงพัทลุงนี่เขาวงค่ายนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเนาะสังกัดพารหัตมิวสิกนะคะชื่อผลงานเพลงว่าทรงนักเลงนะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงสไตล์แบบแนวแบบนี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิวากรแก้วบุญส่งเรียบเรียงโดยอาจารย์สุปการพรมเกิดนะคะใครที่ชอบก็ส่ง SMS กันเข้ามารัวๆได้เลยนะคะทาง SMS ก็ได้4689400เพราะช่วงนี้กิจกรรมหน้าใหม่คือเล่นกันอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะส่งมาเป็นข้อความแทนละกันเนาะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินแล้วก็บุคคลที่เป็นเบื้องหลังโอ้โหปกติเนี่ยน้องเมย์เวลาทำเพลงหนึ่งอ่ะโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะจริงๆเนี่ยเพลงหนึ่งกว่าจะออกอ่ะบางทีอ่ะยังอ่ะโอ้ดวงใจอย่างเงี้ย อัดก่อนวอนอีกอ่ะยังปล่อยไม่ได้สักที กว่าจะปล่อยได้ล่ะเกือบ 2-3 ปีถัดไปอ่ะนะก็มันก็เป็นช่วงจังหวะช่วงเวลานะคะจริงๆมีเพลงที่อัดไว้อ่ะเยอะแยะแต่จะปล่อยได้หรือเปล่ามันก็อยู่ที่ช่วงเวลาแล้วก็กำลังเงินด้วยไม่ใช่ว่าเพลงหนึ่งราคาถูกๆบางทีเป็นแสนนะคะแล้วถ้ามีคนเอาไปครบเยอะมันก็ดีไปถ้ามีคนเอาไปร้องเอาไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าดังก็รอดไปแต่ถ้าไม่รอดก็คือเหมือนละลายเงินทิ้งอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคะมันตามแพชชั่นเลยใครที่แบบว่าทำผลงานมาเขาก็ตั้งใจทุกคนนะคะก็อยากจะให้แฟนรายการของเราช่วยกันซัพพอร์ตศิลปินทุกๆคนทุกๆเบอร์ที่เรารู้สึกว่าชื่นชอบเนาะจะได้รู้ว่าเบื้องหลังเขาทำงานกันแบบว่ามันเสี่ยงอะมันอยู่กับความเสี่ยงบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะคะเพลงนี้นะส่งนักเลงในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะวันนี้ผลงานเพลงขอสนุกสนุกแล้วกันเนาะต่อเนื่องกันมาจากจ่อคิวฮิตเลยนะคะโนราพัทินจากเน็ตราเชนฟิชเจอริงกับกล้วยสแตมและหม้อหุงข้าวที่เพิ่งเข้าใหม่ในชาร์ตด้วยค่ะ

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชา
1: ตีหนึ่ง50 นาทีแล้วนะคะหมดเวลาของน้องเมแล้วน้องเมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้อัปเดตราคายังไม่มีนะเว็บไซต์ล่มไปแล้วไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกๆข้อความนะคะที่ทักมาหลากหลายช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็น SMS นะคะหรือว่าจะโทรมาขอพงขอเพลงวันนี้ก็มีอักษรที่โทรเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยยอยักษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่าลืมตัวนะอย่ายอมแพ้ยายสำอางยายแล่มนะคะหญิงยาวหญิงร้อยเนี่ยโอ้ยก็หลายคนเลยนะที่แนะนำเพลงนี้มานะคะอยากให้เธอเข้าใจอยากรู้ใจเธอยามรักยามรักยอมปีนต้นงิ้วนะคะยาใจคนจนยาใจคนจนนี่หลายคนคาดไม่ถึงเหมือนกันนะยอมจำนนฟ้าดินนี่เป็นไงล่ะเจ๊ตุ้ยเรานะเฮ้ยเจ๊ตุ้ยเก่งนะเนี่ยเอาจริงๆอ่ะหลายเพลงของเจ๊ตุ้ยคือดีมากอ่ะหน้าเอามาเปิดหน้าไมค์มากเสียอย่างเดียวคือเจ๊ไม่ยอมคุยหน้าไมค์กับหนูนั่นแหละ กลัวน้องเมย์แกล้งบอกว่ายักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดใหญ่เอ๊ะใช่ชื่อเพลงหรือเปล่าเดี๋ยวนะพี่วิวัฒน์อุบลนะคะอาจจะต้องแบบว่าออกมาแก้ไขนิดนึงว่าเพลงของใคร เพราะว่าตรงนี้นี่ยังถือว่ายังไม่ถือว่าอยู่ในกติกานะหนูรู้จักแต่อะไรนะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ของพี่ปีเตอร์45มันเป็นยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพหรือเปล่าแต่พอบอกว่ายักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดใหญ่เหมือนจะไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูแล้วว่ามันมีจริงๆหรือเปล่านะคะถ้ามีใครเล่นเกมนี้จะต้องบอกชื่อศิลปินด้วยนะแต่อันนี้พี่วิวัฒน์อาจจะไม่ได้บอกนะคะก็ลองแก้ตัวในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะนะพรุ่งนี้เป็นอักษรตัวอะไรแล้วนะปอปาลืมปอปานะคะก็ให้ไปคิดวิเคราะห์กันก่อนว่าปอปาจะเป็นเพลงอะไรดีนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ก็บอกตรงๆเลยว่าในหัวหนูมีแต่เรื่องการนอนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันเนาะพรุ่งนี้ก็พบเจอกันได้ใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะจ๊ะเที่ยงคืนจนถึงตี2สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยผลงานเพลงนี้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะความในใจก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านจบไป3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงนะครับมีแก้วรอพี่จากแม่พึ่งบูบูนงจันทร์นะครับแล้วก็รอเพราะรักครับน้องวิรดาวงเทวันผิดรักพิษณุโลกนะครับคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้ม

0: สามเพลงจบไปก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมและก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับทาง LTM FM 95นะครับหรือว่าจะเป็นแนวทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตี2ถึงตี5สวัสดีพี่สังทองสีใสนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่มิตรชัยไอ้กว้างนะไอ้กว้างยูโกฮาม่านะครับพี่นงนุชนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวพี่มังกรนะครับพี่เออินทิราพี่สุมาลานะครับพี่หนุ่มท่าพลพี่จันทนานะครับทักทายนะครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่มังกรนะครับพี่สว่างพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่ประสิทธิ์นะครับทักทายไปถึงพี่เรดมี่นะครับสวัสดีครับพี่สุวรรณีด้วยนะครับทุกท่านเลยที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับสามเพลงจบไปใช่ไหมฮะในช่วงของฮิตมาทอนตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงมหานครไลฟ์กันสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับปะก็ตอนนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยฮะสบู่ลามาซอนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับเอาละฮะตอนนี้แนะนำเพลงกันเมื่อกี้นี้นะครับเทพีบ้านไพรครับจากพี่กุ้งสุธิราชตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยเนาะพร้อมแล้วไหมครับน้องเมย์ตอนนี้พร้อมเนาะโอเคโอเคนะครับนะ1สายหน้าใหม่อยู่กับเราตอนนี้นะครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะหลานเพชร
4: โอ้ย
5: ป้าแป๋วลักกระบังค่ะ
4: สวัสดีป้าแป๋วสบายดีนะครับ
5: สบายดีจะคอยพูดกับหลานเพชรอยู่เนี่ย
4: ขอบพระคุณมากๆ
5: ให้คุณแม่อลังการจังเลย
4: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับ
5: ป้าแป๋วปลื้มใจป้าปลื้มใจและกโมทนาบุญด้วย
4: สาธุ
5: ป้าแป๋วจะสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ตั้งแต่ป้าแป๋วเกษียณมาเนี่ย
4: ครับป้าแป๋ว
5: สวดมนต์อุทิศให้ไอ้นักร้องนักดนตรีนักอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยไอ้ป้อมไอ้เปิ๊บอะไรเนี่ยไอ้ป๊อปโสภัทรอะไรเนี่ยป
4: ้
5: าแป๋วจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันหลังเกษียณมาเนี่ยป้าแป๋วจนอายุจะเหมือนว่าจะ80แล้ว
4: ครับผมป้าแป๋ว
5: เกษียณมา15ปี
4: ครับปีนี้ถ้าป้าแป๋วว่างนะผมขอเรียนเชิญป้าแป๋วนะ ไปเจอกันได้นะที่ทัพประดานนะ
5: ไงป้าแป๋วมันต้องมีคนพาที่ป้าแป๋วตาไม่ดีที่ว่าอะไรไง
4: เข้าใจเลย
5: ก็มีทำอุทิศส่วนกุศลให้ทุกวันเลยเน
4: ี่
5: ย
4: นี่ขอบคุณมากๆนะ
5: แม่พึ่งเนี่ยบุญบารมีดีจังเลยนะ
4: ครับผมขอบคุณครับ
5: ทำให้แม่ของแม่ค้างานเป็นงานเทศกาลงานใหญ่เลยเนี่ย
4: ใช่ครับก็ถือว่าช่วยถือว่าช่วยพี่น้องทุกคนที่เขาแบบอยากจะมาทำมาหากินที่วัดด้วยนะครับ
5: วันนั้นเมื่อวันเสาร์อ่ะ
4: ครับ
5: วันเสาร์อ่ะน้าโอ่งอ่ะน้าโอ่งก็คุยว่าวันโน้นวันนี้คนนั้นนั้นคนนี้นักดนตรีอะไรที่จะไปร้องให้อะไรเงี้ย
4: ครับ
5: 11-19
4: ฮะ
5: แล้วก็ได้ยินแล้วก็เมื่อวันเสาร์เนี่ยป๋าน้องเพชรเนี่ย
4: ครับ
5: ป๋าคุยกันกับนั่นเนี่ยแล้วก็อ่านเนี่ยฟังปลื้มใจจังเลย
4: ขอบพระคุณมากครับ
5: เขาบอกว่าป้ายอย่างใหญ่เลยแล้วก็เป็นงานเทศกาลเลยนะเป็นงานเทศกาลเลยของวัดว
4: ั
5: ดไอ้ทับกระดานเลยอ่ะ
4: เข้าใจครับ
5: แม่คงแม่ค้าเทศมาหากินนักร้องก็ไปร้องให้โอ้บุญบารมีแม่พึ่งเนี่ยอยู่บนฟ้านั่นแหละน้องเพชรเอ้ย
4: ขอบพระคุณมากมากครับ
5: น้องเพชรอะไรนี่ก็กินไม่หมดหรอกความดีของแม่
4: สาธุครับป้าแป๋วครับแล้ววันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ที่โทรมา
5: ฟังเพลงก็อย่างเพลงอย่างเดิมนะเพลงเต้ยก่อสร้าง
4: เต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยนะ
5: พี่จ่อยลูมิสนั่นแหละอ
4: ยากจะมอบให้กับใครไหมครับ
5: มอบให้นี่เลย
4: ฮะ
5: บุคลากรในนี้
4: เลย
5: ของพึ่ง95เนี่ยขอให้ม
4: ี
5: สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกหน้าที่เลยนะ
4: ครับ
5: ให้มีครอบสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีหน้าที่การงาน
4: ได้ครับ
5: เดินก้าวหน้าแล้วก็มีเงินใช้ไร้โลคา

0: รวยยิ่งยิ่งขึ้น
1: ได้เลยครับ
0: แล้วก็ FC ทุกคนก็ให้อย่าเจ็บอย่าจน
1: ครับผม
0: แล้วคืน95นี่ก็ป้าแป๋วก็ไปร่วมทำบุญก็คืน95ก็ให้โด่งดังไปทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลย
1: ครับผมป้าแป๋ว
0: ไปเนี่ยไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยเขาเปิดเพลงนี้หมดเลยเนี่ย
1: ได้เลยครับ
0: ขอบคุณ95เนี่ย
1: ขอบพระคุณมากมากครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะได้เลยครับป
0: ้
1: าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
0: ด้วยนะ
1: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมนะฮะป้าแป๋วแม่นะฮะป้าแป๋วโทรศัพท์เข้ามานะครับขอเพลงเต้ยก่อสร้างขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาเนาะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับจัดไป

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

โดยเพชรพุ่มพวง

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับจบไป5เพลงยาวๆนะครับอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจนักสู้จากพี่บาวีสู้ไปกันวันนี้จากปอยกับโปโลรักต้องสู้นะครับวงคาราบาวแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับ2เพลงไม่ได้เรียนหนังสือจากสตอร์แอนเบอรี่นะครับแล้วก็ตลอดเวลานะครับจากพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นั่นเองทักทายทาง Facebook Live นะครับพี่วันวิสาครับน้องมังกรนะฮะแล้วก็พี่สุคนกับเชิงพี่ดวงใจนากาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงครับคุณชัยบอยคนเดิมนะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็ทักทายนะครับไปถึงพี่บุญโชติใช่ไหมครับมาทักทายแล้วเนาะไม่ใครอีกก็ดูสินะต้อง refresh ทาง Facebook ดูนะครับทักทายไปถึงใครก็ดูสิก็ดูสินะพี่สุภากรบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรเพลงพร้อมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามานั่นแหละนะครับทั้งนั้นเลยเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่เดินขึ้นลงบันไดนะครับปวดเข่าเจ็บอะไรเงี้ยฮะก็ต้องระวังกันมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพวันนี้สุขภาพเข่าวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียปะฟังเพลงกันต่อตามคำขอนะครับจากทาง SMS ด้วยนะฮะ

ตื่นใจขอเพลงของจุลโหฬารครับจัดไปเลยครับพี่เพชรครับอ่ะจัดให้ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่ครับ022481366ครับ

0: บิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยเนาะ1สายตอนนี้พร้อมแล้วไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วนะครับ1สายอยู่กับเรานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: คุยกับน้องเพชรอีกแล้วเพชรกับเพชรมาคุยกันอีกแล้วค่ะสวัสดีจ้า
2: น้องเพชรกราบสวัสดีพี่เพชรด้วยนะฮะพี่เพชรจากศรีสะเกษเหมือนเดิมนะ
3: ใช่ค่ะ
2: พี่เพชรสบายดีนะครับ
3: สบายดีจ้าแล้วน้องเพชรล่ะ
2: ผมนะฮะก็นั่นแหละสบายสบายเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ง่วงมากเพราะว่าวันจันทร์ไงฮะเขาเรียกว่าร่างกายยังไม่ค่อยปรับช่วงกลางคืนนะฮะ
3: ขอให้งานของแม
2: ่ครับ
3: มีวัดอะไรนะ
2: ทับกระดาน
3: เป็นที่ดีสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะ
2: ขอบพระคุณครับพี่เพชรครับเช่นเดียวกันนะคะพี่เพชรก็ถ้าสะดวกถ้าว่างเนาะอยากจะให้มาเที่ยวงานเหมือนกันมาดูบรรยากาศ
3: เดี๋ยวส่งใจไปแล้วกันค่ะเพราะว่าน้าอยู่ศรีสะเกษนะตอนเนี้ย
2: ใช่เข้าใจเลยนะครับโอ้ยศรีสะเกษกับสุพรรณแป๊บๆฮะไม่กี่ชั่วโมงโอ้ยนะฮะนาเพชร
3: นครชัยแอร์ก็8-9ชั่วโมงเลยนะหนู
2: ถูกครับผมรอเล่นโอ้ยกว่าจะมาถึงสุพรรณแล้วนานมากๆเลยนะนาเพชรนะ
3: ใช่จ
2: ้
3: า
2: ไม่เป็นไรครับนาเพชรก็ดูติดตามได้นะติดตามทางข่าวทางทุกช่องทางนะครับนาเพชรนะ
3: จ้าอย่าลืมขอไอ้อย่าลืมหาเพลงสงสารคุณน้ามาให้น้าฟังด้วยนะ
2: สงสารคุณน้าโอ้ย สงสารใครดีสงสารนะนะนะอะไรดีครับนะอะไรดี
3: สงสารนาเพชรนี่แหละ
2: สงสารนาเพชรใช่ไหม ได้ครับนะนาเพชรแต่ว่าวันนี้นาเพชรนาเพชรอยากฟังเพลงอะไรวันนี้
3: เสาหลักของบ้านแรงงานของนายค่ะแล้วก็ขอมอบให้กับคลื่นลูกทุ่ง95ทุกคนรวมทั้งน้องเมย์หน้าไมค์ด้วยแล้วก็น้องเมย์ที่ชาคนสวยด้วยแล้วก็ขอให้แบบเด็กวัยรุ่นที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพค่ะขอให้เขาต่อสู้กับผู้ที่รออยู่ข้างหลังโดยเฉพาะพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เข้าใจครับก็ถือว่าก็เลยอยากจะมอบบทเพลงนี้เสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะครับก็ถือว่ามอบไปกับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาสู้ชีวิตในกรุงเทพเนาะ
3: ใช
2: ่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่น้ำเพชรจะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: น้องเพชรนำเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: จ้า
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยรา
3: และไอ้ไอยรา
2: ถูกต้องต้องซิงแบบนี้ต้องซิงแบบนี้ไอ้ไอยราอ่าฮะ
3: ไอ้ไอยราอ่าฮะ
2: รสชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยราอ่าฮะ
3: ไอยราอ่าฮะ
2: ถูกต้องครับหน้าเพชรครับ อุ้ยสุดยอดเสียงสูงปี๊ดเลยอะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: จ้าขอให้น้องเพชรมีความสุขกับทุกอาชีพที่น้องเพชรได้ทำอยู่นะคะพระคุ้มครองบุญรักษานะลูก
2: ขอบพระคุณครับน้าเพชรเช่นเดียวกันนะครับรักษาสุขภาพนะครับ
3: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: ครับผมนะครับน้าเพชรจากศรีสะเกษนะฮะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับนะก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจแล้วกันนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาสู้ชีวิตในเมืองกรุงในต่างประเทศหรือว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้สู้นะครับเพื่อคนข้างหลังนะครับจัดไปฮะทั้ง4เพลงครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาหารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาหาร
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2นะฮะเอาละครับจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตแนะนำเพลงกันหน่อยครับมิวสิกหลักของบ้านแรงงานของนายนะฮะจากเบียร์พร้อมพงครับสู้เพื่อแม่ครับพี่สมชายใหญ่ถนนนักสู้นะครับพี่ไม้พิรมพรแล้วก็ฟีเจอริงวงไททัสสมิธนะครับแล้วก็โลโซนะฮะรอยยิ้มนักสู้ทั้ง4เพลงจัดให้นะครับทั้ง4เพลงเลยทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับน้องโอมนี่พี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยสวัสดีครับพี่สุนิสาน้องมังกรนะฮะพี่น้อยสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะครับอุ้ยมาแล้วน้องปามี่นะคนน้องปามี่คนสวยนะฮะแล้วก็สักทายไปถึงใครนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่อัญชลีโอกุระจากโตเกียวนะครับก็โอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าพูดถึงเรื่องของโตเกียวนะผมกำลังจะบอกว่าโอ้ยหิวขนมโตเกียวเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนนะตอนแรกๆผมไปญี่ปุ่นใช่ไหมผมอยากจะลองหาดูว่าเอ้ามีขนมโตเกียวขายไหมนะครับไม่เคยเจอเลยนะครับตามหาทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่เคยเจอสวัสดีพี่สุทัศน์นะครับคุณยายออดสามย่านน้องมังกรนะฮะทักทายครับน้องลิซ่าพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจ่อคิวฮิตนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะฮะนั่นก็คือเรื่องของเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นะครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะครับในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงครับกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับเร็วๆนี้จับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันวันนี้ถึงวันที่9มิถุนายนนี้นะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อจัดไปบทเพลงจอกชีวิตของเราวันนี้เพลงอะไรเดี๋ยวก็ดูสิวันนี้นะฮะเป็นเพลงนี่เลยนี่เลยนี่เลยหมอลำน้อยนะครับจากน้องอ้นพนุวัฒน์นะครับโอ้ยช่วงนี้กำลังมาแรงนะน้องอ้นชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมครับมีแต่คนแบบเชียร์ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับน้องอ้นคำร้องทำนองโดยคุณก้องห้วยไร่นี่ก้องห้วยไร่แต่งให้เลยนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจบไป2เพลงนะครับมีแก้บนนะครับจากคุณน้องกันตองเนาะกันตองทุ่งเงินแล้วก็หม้อหุงข้าวนะครับจากโจอี้ภูประสิทธิ์แล้วก็ฟีเจอริงพันวรการนะครับพี่พันนะฮะทักทายครับพี่คิวเองสวัสดีครับพี่ช่วงพิชัยยุทธคุณชายบอยคนเดิมน้องมังกรพี่สุมาลานะครับพี่สิริลักษ์ครับพี่สุวรรณีครับแล้วก็พี่จรัสด้วยนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจัดไปสำหรับบทเพลงกวีบทเก่าจากวงนูโวนะครับชั่วโมงหน้าเอาไว้เจอกันต่อนะครับทักทายครับพี่สุคนกับเชิงมาอีกแล้วน้องมังกรนะครับถูกต้องครับเพลงกวีบทเก่าจากวงนูโวนะครับแล้วก็ทักทายพี่กฎชมนคุณชายบอยคนเดิมนะฮะแล้วก็สวัสดีป้าลิ้นนะครับบอกว่าอะไรนะชุมพรฝนตกเป็นเดือนเลยนะครับเข้าใจนะครับก็ช่วงประมาณนี้แหละที่ผมเคยไปเคยได้มีโอกาสนะครับไปร้องเพลงที่จังหวัดชุมพรเดือนเนี้ยเดือนมิถุนาตกแทบจะร้องเพลงไม่ได้เลยต้องรอให้หยุดต้องรอให้ไปปล่อยก่อนแล้วก็ร้องต่อนะครับนะจริงๆนะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลานะครับผมบอกดีเจเพชรเจ้าหายเจ็บคอหรือยังดูแลถนอมสุขภาพเน้อนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับขอขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใคร

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นเชือกวิเศษจากวงรามานูนแล้วก็ดาวมีไว้เบิ่งนะครับจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์เอาละครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันตอนนี้นะครับพี่ไทยรัตน์แตงโมครับพี่สมโชคนะฮะบอกว่าให้ความรักกับคนที่ไม่ต้องการก็เหมือนกับรดน้ำกลางสายฝนนะครับจริงไหมครับจริงแท้ครับจริงแท้สวัสดีครับพี่สุมาลาครับน้องมังกรทักทายครับพี่สุชาดานะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เยเฮอร์มาแล้วทักทายนะครับน้องสุตารัตน์นี่เข้ามาในช่วงมือที่3นะครับบอก Morning Crush นะแล้วก็ทักทายไปถึงใครดูสิสวัสดีพี่สุคนนะพี่คำเตยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของ Play It Story ขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นขวัญบินพี่เสียงตัวนำโชคแล้วก็พี่โจ๊กโซคูนะครับเทสบอดีนะฮะจากน้องม่อนวรวิทย์บียอนเซ่ตอนนี้จะเป็นแนวบียอนเซ่ไปแล้วนะครับอ่ะน้องม่อนน่ารักจัดไปทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องมังกรครับพี่โอฟรานนะฮะคุณแม่บุญเรือนพี่สุภัทรานะครับสวัสดีครับผมบอกว่าอรุณสวัสดิ์วันเช้าวันอังคารหันษานะฮะนี่จัดไปครับพี่อนุวิทย์ครับพี่พรชัยสวัสดีครับน้องสุตารัตน์บอกว่าไปก่อไฟก่อนครับนี่กำลังไปก่อฟันไอ้ก่อไฟใช่ไหมฮะจัดไปนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยเป็นเพลงแนวสบายๆเหมือนที่เคยฟังกันทุกครั้งนะครับวันนี้จะสบายแบบไหนรอฟังดูเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวายวายว้าวมะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364ครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับคุณชายบอยนะฮะน้องปามี่บอกมาทันช่วงสุดท้ายพอดีเลยนะฮะนะน้องปามี่นะครับแล้วก็คุณแม่คุณพี่บุญเรียนนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นรเดชพี่คุณนุสวยนุสวยนะครับสวัสดีครับผมน้องสุตารัตน์บอกว่าอกหักดังเปาะอารมณ์เจาะไหมตามเพลงตลกนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อครับ
3: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook ไหนก็ดูซิมีใครบ้างสวัสดีไปถึงน้องออนทิชาใจรักนะครับน้องทิพย์นะบอกว่าปล่อยได้ใจก็เบานะครับพี่คิวเองคุณชายบอยคนเดิมพี่มันพี่มนัสใช่ไหมครับทักทายนะครับพี่นรเดชคุณแม่คุณพี่บุญเรียนคุณยายพอเพียงนะครับน้องมังกรน้องแชมป์น้องแชมป์บอกว่ายังอยู่ครับพี่เพชรนี่น้องแชมป์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกก็ดูซิก็ดูซิเห็นแต่สติ๊กเกอร์ของคุณยายพอเพียงตอนนี้อยากเฟ้ยเลยนะฮะคุณนรเดชเช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่ส่งข้อความกันมานะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2-5กับกระผมเพชรพุ่มพวงอย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้

0: ฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะมาแล้วตี5:12เช้าวันนี้วันอังคารแล้วนะคะ9 มิถุนายน 2569วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนสวัสดีทั้งโลกนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้หลายจังหวัดมีโอกาสได้กรีดยางนะคะนี่น้องแกนที่จุฬาภรณ์บอกว่าวันนี้ได้กรีดยางยินดีด้วยนะคะเพราะว่าหลายวันแล้วบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ได้กรีดยางเลยอ่ะพอมีบัตรพอมีเงินเนี่ยไทยช่วยไทยนะยางก็ไม่ได้กรีดเหมือนให้ใช้เงินนี้ให้หมดก่อนหรือยังไงหมดกันหรือยังคะหมดกันหรือยังคนละ 1,000 บาท
1: เข้าไปเช็คได้เนาะว่าเราเหลือสิทธิ์เดือนนี้เท่าไหร
0: ่กี่บาทใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคะบางคนก็บอกว่าหมดไปตั้งแต่5วันแรกแล้ว5วันแรกก็หมดแล้ววันนี้วันที่9แล้วก็รอวันที่1ต่อนะคะแล้วก็ถ้าหมดวัน5วันแรกก็หมายความว่าเราอาจจะไปซื้อของมาตุนเนาะ
1: ใช่
0: ไหมแต่จริงๆถ้าเป็นพวกของที่มันหมดอายุแบบอย่างใครอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตุนก็ได้นะค่อยซื้อทีละนิดทีละหน่อยได้ไหม
1: มันขอให้ทุกเดือน
0: ว่าไข่อายุมันสั้นนะคะบางทีเราไปเห็นแล้วเฮ้ยมันราคาถูกจังเลยมาดูวันหมดอายุของไข่ด้วยนะไม่งั้นก็เสียดายนะคะค่อยๆทยอยจ่ายไปแม่ค้าก็จะได้ไม่เหงาครับคุณเม่นจ่าย5วันงวดหมดแล้ววันที่6ถึงวันที่30แม่ค้าก็นั่งตบยุงสิคะ
1: กินเราจะเริ่มกินอะไรไม่อร่อยละ
0: เริ่มกินไม่อร่อยแล้วนะคะ
1: คร
0: ับก็ขอให้เศรษฐกิจคึกคักเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่10เนาะเขาจะเปิดรับสมัครพวกฟู้ดเดลิเวอรี่อะค่ะเนาะพรุ่งนี้เป็นต้นไปไทยช่วยไทยจะเปิดรับสมัครตอนแรกเราคิดว่ารับสมัครไปแล้วนะแต่ว่าก็จะเปิดพรุ่งนี้วันที่10และร้านค้าเนี่ยสามารถเลือกผูกได้1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะคุณเลือกเอาเลยจะเอา LINE เอาอะไรอ่ะมีหลายอย่างเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จะ LINE Man จะ
0: LINE Man
1: Robin HoodShopee Food
0: ค่ะนะได้1แพลตฟอร์มเท่านั้นทำไมทำไม่ได้หลายอย่างก็ไม่รู้นะก็เลือกเอาเองนะคะเชื่อมกับผู้ให้บริการผ่านแอปถุงเงินเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้6โมงเช้านะคะเลือก1แพลตฟอร์มแล้วก็ต้องแพลตฟอร์มที่ร้านค้านั้นใช้อยู่แล้วนะเมื่อยืนยันการสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังก็เลยบอกว่าขอให้ร้านค้านะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ดูเลือกให้ดีว่าจะเอาไลน์แมนหรือเอาอะไรนะให้เหมาะสมกับการสมัครเพราะว่าบางร้านเนี่ยคือมีทุกแพลตฟอร์มใช่ไหมก็เลยให้เลือก1แพลตฟอร์มร้านค้าไหนที่ไม่มีสาขาสมัครผ่านแบนเนอร์นะคะสมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปถุงเงินได้เลยก็ไม่ยากค่ะเข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการสมัครเพียง1แพลตฟอร์มแล้วก็กรอกรหัสอ้างอิงจากร้านค้าก็คือจากผู้ให้บริการนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP รอผลการอนุมัติจากระบบก็ได้เลยไม่ยากขั้นตอนค
1: ่
0: ะ
1: ร้านค้า
0: ก็ดีนะอย่างน้อยเราก็บางคนก็ไม่อยากออกจากบ้านก็สั่งผ่านแอปได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเริ่มรับคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่15ค่ะน้อง
1: อ
0: ื
1: ม
0: ค่ะสมัครวันที่10วันที่11รู้ผลเลยได้หรือไม่ได้ยังไงนะก็สะดวกไปอีก1ช่องทาง
1: สำหรับพวกที่ชอบแบบว่าไม่ชอบออกไปซื้อเองนะ
0: ค่ะบางคนจริงนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะมีอะไรก็กินเดี๋ยวนี้จริงมันรู้สึกว่ามันมีความไม่เหมือนเดิมอันนี้พูดถึงตัวเองเนาะไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะไม่รู้เป็นอะไร
1: ครับ
0: ค่ะมีอะไรก็กินกินไปก่อนเดี๋ยวสักพักนึงก็เดี๋ยวจะไปตัดหญ้ามากินคือเป็นคนขี้เกียจยังไงไม่รู้เออคืออันนี้มั่งที่เขาบอกว่าอินโทรเวิร์ตเหรอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ค่อยออกจากบ้าน
1: ไม่อยากจะเจอหน้าใคร
0: จริงใช่ค่ะนะคะก็เรามีอะไรก็กินไปก่อนจนหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยออกค่อยแอบออกไปอะไรเงี้ยไปซื้อของน้องเมย์อยู่หลังไมค์รออยู่นะคะ1สายค่ะ022481366นะคะเอ้าวันนี้น้ำมันขึ้นไปแล้ว50สตางค์ต่อลิตรทุกชนิดค่ะน้องเมื่อกี
1: ้ครับทั้งดีเซลทั้งเบนซินทุกชนิดเลยครับที่50
0: เรียบร้อย
1: อย่างนี้ประกาศนะตอน2ทุ่มกว่า3ทุ่มนะฮะโอ้โห
0: ใช่
1: ไหวตัวไม่ทัน
0: นะ80สตางค์อ่ะ
1: ครับ
0: อาทิตย์นี้ขึ้นอีก50ทุกชนิดนะคะโอ้ยก็เอายังไงตอนนี้จะเอายังไงมันขึ้นไปแล้วอ่ะแพงสุดก็เป็นเบนซิน52.69 บาทนะคะเช้านี้เบนซินธรรมดาเนาะโตโฮ99142.43 บาทโตโฮ95.43 บาทอันนี้ไม่รวมยังเบื้องต้นยังไม่รวมภาษีนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยก็แพงกว่านี้แน่นอนค่ะข่าวโอ้แล้วก็วันนี้มีข่าวว่าเขาจะมีหนังสือปลดคุณทักษิณถูกไหมวันที่9เนาะ
1: ครับปลดกำไรมีปลดอะไรฮะ
0: ปลดกำไรด้วยแล้วก็ออกด้วยเพราะว่าคือตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยอยู่ในระหว่างคุมประพฤติอยู่4เดือนใช่ไหมตั้งแต่11พฤษภาเดี๋ยวนะ10พฤษภาถึง9กันยาน่ะก็วันนี้ไม่ใช่9กันยาสิ9กันยาใช่แต่ว่าเขาจะปลดเขาจะปลดกำไร EM วันนี้เดี๋ยวนะยังไม่มีหนังสือค่ะใช่ถูกต้องเลย
1: ใช่คือเดิมทีเนี่ยนะฮะกรมคุมประพฤติบอกว่าถ้าจะปลดกำไร EM ได้เนี่ยต้องมีหนังสือจากศาลมาว
0: ่
1: าจะยังไม่มีฮะยังไม่มีก็เลยทำให้คุณทักษิณก็ยังไม่ต้องเดินทางมาที่กรมคุมประพฤติวันนี
0: ้ต้องมีก่อนต้องมีหนังสือก่อนใช่ไหมก็แสดงว่าต้องวันนี้เหรอ
1: ต้องม
0: ี
1: หนังสือ
0: คือ
1: ต้องมี
0: อันนี้มาจากว่าคุณทักษิณเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะก็หนึ่งในรายชื่อก็มีคุณทักษิณด้วยนะคะนี่ก็เป็นอภัยโทษเป็นกรณีทั่วไปนะคะคุณทักษิณก็ได้ด้วยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นอย่างนี้นายทักษิณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งเหลือโทษไม่ถึง1ปีจึงเป็นผู้ต้องราชทานให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปขณะที่กรณีการปลดกำไร EM อยู่ระหว่างการรอกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาที่จะพิจารณากันกรองตรวจสอบผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและส่งรายชื่อต่อศาลแห่งท้องที่ให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้บังคับใช้เพื่อความสะดวกก็เห็นบอกว่าต้องรับใบบริสุทธิ์พ้นโทษกับทางเรือนจำพิเศษชลบุรีแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปยื่นขอถอดกำไรต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1อ่ะน้องๆนี่คือขั้นตอน
1: ครับผม
0: เพราะว่าสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่สถานที่คุมประพฤติบ้านจันทร์2ล่าของคุณทักษิณก็ยังไม่มีหนังสือก็เดี๋ยวรอจนกว่าจะมีขั้นตอนการปล่อยตัวพ้นโทษเสร็จสิ้นนะคะก็เลยนัดหมายมาถอดกำไรได้เดี๋ยวรอ
1: ครับ
0: ค่ะรออีก
1: อาจจะถอดเองไม่ได้นะถอดเองไม่ได้ใช่ไหมกำไร
0: ไอ้กำไรเอียมนี้คือมันต้องล็อกเหมือนกุญแจมือเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องมีกุญแจเปิดล็อกค่ะถอดเองไม่ได้มันคง แต่คงปรับได้นะแบบปรับหลวมปรับให้มันตึงอะไรอย่างนี้ได้ก็ไม่รู้นะ
1: หลวมหลวมคงไม่ได้หรือเปล่าพี่ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: หรอเอาถ้าเราพร้อมลงมันจะหลวมไหมไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องรู้ก็ได้นะเรื่องนี้เนาะ
1: เออไม่ต้อง
0: ขยับใส่ไม่มีใครอยากใส
1: ่เดี๋ยวได้ลองก็ได้ลอง
0: เอออยากลองเหรออยากลองไหมกำไรอยากได้กำไรหนึ่งของตัวเองเนี้ยเออไม่ต้องไปอยากลองนะคะไม่ต้องเออ
1: เอากำไรอื่นไม่ใช่กำไร EM เนาะ
0: กำไรทองนี้เออเออถ่ายมาแล้วนะคะจากลำพูนค่ะ
1: รับสายครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่ชัยจากลำพูน
3: ครับ
1: สว
3: ั
1: สดีครับ
3: โหล
0: ครับพี่ฟังจากฟังจากมือถือนะคะ
3: ครับฟังจากมือถือครับ
0: ได้ค่ะวันนี้สัญญาณมันจะ
3: พอดีมีเรื่องร้องเรียนนะครับ
0: ฮะ
3: เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
1: ไฟร้องเรียน
3: ทั้งหลวงครับ
1: ผม
0: เออเอาเลยครับพี่เจนค่ะ
3: ครับไฟส่องสว่างทางหลวงมันไม่เปิดครับ
0: ไม่เปิด
3: ครับ
1: ทางหลวง
0: มันไม่เสียใช่ไหม
3: สามแยกมันไม่มีไฟครับไฟมันดับแต่ทางเข้าหมู่บ้านโอ้เว้ยร้อยดวงก็สว่างหมดเลยครับ
0: แต่นี่มันไฟทางหลวงนอกเมือง
3: หน้าอำเภอแม่ทาครับหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทาม
0: ันนานได้ยัง
3: คะ
0: จับอยู่นานได้ยังพี
3: ่โอ้ยเป็นเดือนนะครับพี่ทาง
0: ไฟมันลงใหญ่ๆทางหนึ่ง
3: นะอันตรายมากครับพี่สามแยกสายซูเปอร์ไฮเวย์ครับเราลงจากบอยขุนตาลลงมานะครับพี
0: ่
3: ที่ว่าแน่ว่าการอำเภอตรงข้ามติดกับสะพานลอยพอดีครับพี่มันมืดนะครับ
0: มันมืดมากเลย
3: ครับตรงสายซูเปอร์ก็ดับปากทางเข้าก็ดับแต่เลยไปสัก4-5ต้นโอ้โหสว่างทางตรงสว่างมาแล้วครับพี
0: ่เหมือนคนละประเทศ
3: เหมือนคนละประเทศพอดีถ้าเราขับรถตอนเช้าเนี่ยมันไฟมันส่องสว่างแล้วเข้าสู่ที่มืดมันตาเราจะมัวครับพี
0: ่โอ
3: ้ส่วนใหญ่จะดับทางโค้งทางนั้นนะครับพี่สายนะมันเหมือนกับจะให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
0: โอ้แล้วก็โดนวันนี้ก็เลยไม่มีการแก้ไขไม่มีการ
3: ซ่อมอะไรเลยทางตรงอ่ะโอ้ยสว่างไม่ได้มดเห็นแล้วครับพี
0: ่
1: แล้วเราแยก
3: เลยมันอันตราย
1: มันเป็นไฟแดงไหมครับพี่ไฟเขียวไฟแดงไหมฮะหรือว่า
3: ไฟส่องสว่างเหลืองๆดวงใหญ่ๆนะครับของทางหลวงอ่ะ
0: ดวงใหญ่เลย
3: ดวงใหญ่นะครับเสาเท่าสูงเสาเท่าสูงฟ้าแรงต่ำนะครับดวงใหญ่ๆนะครับ
0: ค่ะโอ
3: ้เพราะว่ามันอันตรายมากผมวิ่งประจำครับพี่ส่วนใหญ่จะดับจะมืดทางโค้งนะพี่สองสามดวงดับหมดทางตรงโอ้โหสว่างจัง
0: ค่ะอ
3: ยากให้ทางหลวงครับแก้นะครับ
0: ช่วยกันแก้หน่อย
3: ข้ามสะพานลอยที่ว่าการอำเภอแม่ทาครับจังหวัดลำพูนนะครับ
0: ค่ะข้ามสะพานลอยเลยนะตรงจุดนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: ครับครับมันจะมีศาลาเหลืองๆปากทางเข้าทางบ้านทาประดุกครับ
0: โอ้ค่ะผมก็ลง
3: ผมก็ยืนยันตัวตนนะครับที่คนจนจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้เลย
0: เออใช่ไหม
3: ถ้าเราไม่ผ่านก็แสดงว่าเรารวย
0: ประมาณกี่ดวงครับตรงนั้น
3: ประมาณ3ดวง4ดวงครับเรียงกันเลย
0: สามดวงเองก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะพี่นะ
3: มันเป็นรูปตัวทีอะพี่ตัวทีนะ
0: โอ้
3: จากตัวทีนะดับหมดแล้วครับสามแยกตัวทีเน
0: ี่ยเลยอ๋อแสดงว่ามันหมดอายุการใช้งานได้ยังไงไม่ทราบ
3: ปากทางเข้าก็มืดครับพี่
0: อ๋อมืดไปหมดเลยนะคะ
3: คร
0: ับฝากด้วยนะคะทางหลวงน้องไฟดับอยู่ตรงนั้นนะคะ
3: วิ่งประจำครับพี
0: ่พี่ผ่านก็รู้สึกมัน
3: โอ้รถ
0: น่าจะ
3: คุณยาตอนเช้ามันอันตรายครับพี่รถยนต์เอก
0: โอ้
3: มีช่วงยูเทิร์นตรงนั้นพอดีพี่
0: ค่ะ
3: ช่วงตรงยูเทิร์นที่เราจะเข้าตีเข้าไปเชียงใหม่ครับมันมืดหมดเลยครับ
0: โอ้ถ้าใครขับไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องผ่านที่นี่แล้ว
3: คนในพื้นที่เขาไม่รู้นะครับพี่คนในพื้นที่จะรู้เองอ่ะ
0: โอ้ค่ะค่ะได้เลย
3: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะคะที่โทรแจ้งมาค่ะ
1: ครับ

0: พูดถึงอุบัติเหตุเรื่องการใช้รถใช้ถนนเรื่องฟงเรื่องไฟเมื่อวานนี้ที่นครอำเภอปากพนังหรืออำเภอเมืองนะคะแต่ว่ามันเป็นถนนที่ไปอำเภอปากพนังอะเนาะคือมันเป็นอุทาหรณ์ไทยมึงเลยค่ะลุงเพราะว่
1: าม
0: ันเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนคือชาวบ้านเนี่ยออกไปดูเหตุการณ์รถชนกันนะคะปรากฏว่ารถมาชนอีกทีหนึ่งค่ะเนี่ยโอ้โหคือกำลังข้ามถนนเพื่อไปดูอุบัติเหตุรถชนกันแล้วก
1: ็
0: ปรากฏว่าเป็นการช่วยกันแบบยากลำบากมากนะคะโอ้โหต้องใช้เครนยกกับคิดดูถึงจะเอาคนเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ส่งโรงพยาบาลได้นะคะนี่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บอยู่ก่อนใช่ไหมทีนี้กู้ภัยก็ไปช่วยเหลือก็ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำซ้อนมาอีกชนตรงนั้นอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ค่ะก็เป็นผู้บาดเจ็บเป็นชาวบ้านนี่แหละมาดูเหตุการณ์นะคะก็ปรากฏว่าถูกรถกระบะชนแล้วร่างเนี่ยไปติดอยู่ใต้ท้องรถอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่ค่ะสาหัสนะคะก็คือเขาก็บอกว่าเวลารถชนเนี่ยนะผมว่าชนกลางคืนนะมันช่วงไฟน้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให อยู่ห่างๆจากที่เกิดเหตุสักนิดนึงก็ได้นะคะเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะไทยมุงเหรอเรียกไทยมุงนะเมื่อคืนเนี้ยตอนดึกแล้วค่ะ
1: คร
0: ับ ต้องใช้เครนมายกนะคะมันจะช่วยยากขึ้นไปอีกเนาะ
1: ครับ
0: ยิ่งถ้าไม่มีไฟเหมือนกับที่ลำพูนเนี่ยโอ้โห
1: เนาะ
0: ค่ะใช
1: ่ลำบากเลย
0: ลำบากมาก
2: ส่วนข่าวนี้ไม่ใช่ไทยมุงนะครับมีกันสองคนเลยครับเพื่อนรักกันเลยครับพี่นะฮะเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเกิดเป็นภาพอันซาบซึ้งที่โรงพักนะแต่ถ้าจะดีกว่านี้คือทั้งคู่ควรจะไปทำเรื่องดีๆนะครับปรากฏว่ามีเพื่อนกันผู้หนึ่งเป็นเพื่อนรักเลยนะพี่โหเป็นเพื่อนรักเลยนะฮะปรากฏว่าอีกคนหนึ่งอ่ะหลอกเพื่อนมาให้ขนยาบ้าล้านเม็ด
0: โอ้
2: เออพอโดนจับได้เพื่อนบอกเอ้าทำไมเพื่อนไม่บอกเราอ่ะเออทำไมเพื่อนต้องหลอกเราด้วยแต่ไม่เป็นไร
0: ข้างในไม่ขนอะไรอย่างนี้หรอ
2: เออทำไมเหมือนกับว่าทำไมเพื่อนไม่บอกว่าให้มาขับรถให้ในหลังรถมียาบ้าตั้งเกือบล้านเม็ดนะ
0: โ
2: อ้เพื่อนก็บอกเฮ้ยนายเราขอโทษนะไอ้เพื่อนคนนี้ก็แบบแทนที่จะโกรธเนาะเออแทนที่จะโกรธบอกเราไม่โกรธนายหรอกเพราะว่าในวันที่เรายากลำบากนายคอยช่วยเหลือเราโอ้แล้วก็มันซีนดราม่าเฉยเลยฮะตำรวจงงเลยทั้งคู่กอดกันร้องห่มร้องไห้บนโรงพักนะฮะ
0: ก็คือติดคุกทั้งคู
2: ่ก็ต้องทั้งคู่ร่วมกันนะเพราะนั่งรถมาด้วยกันนะครับที่หนองวัวซออุดรธานีครับระหว่างที่ชุดปฏิบัติการเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยนะฮะปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเขาตั้งด่านจับกลุ่มมีวัยรุ่น2คนนะครับคนหนึ่งชื่อชาติชายอายุ38ปีอีกคนชื่อปรีดีอายุ36นะฮะขับรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์นะครับสีบอลเทาเข้ามาในด่านเจ้าหน้าที่ตรวจค้นครับข้างในเจอยาบ้า 796,000 เม็ด
0: โอ้โห
2: เออซุกซ่อนอยู่นะครับก็ทั้งคู่ก็บอกว่ารับจ้างลำเลียงขนยาเสพติดเนี่ยนะครับให้กับเครือข่ายยาเสพติดก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเขาไปจับมาได้2ล้าน8แสนเม็ดแล้วก็ขยายผลมาว่าจะมีการขนยาอีกนะฮะเอายาบ้ามาจากนครพนมครับมุ่งหน้ามาอุดรนะฮะก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกตรวจค้นนะครับเห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะฮะเพื่อนเนี่ยนะครับเพื่อนเนี่ยเป็นคนรับสารภาพนะครับว่าซุกยาบ้ามา ะครับซุกซ่อนมานะฮะอืม398มัดอ่ะพี
0: ่โอ้โห
2: นี
0: ่นี่ก็แสดงว่าถ้ารอดไปนี่อื้อหือปีเปรมเลยเนาะ
2: ครับผมนายชาติชายนะครับเพื่อนคนนี้เนี่ยนะฮะสารภาพนะครับว่ารับจ้างขนยาบ้าจริงก่อนหน้านี้เนี่ยเคยติดคุกข้อหาพยายามฆ่านะผลโทษออกมาก็เนี่ยคือด้วยความที่มันได้เงินง่ายพี่ขับรถเที่ยวเดียวได้เป็นแสนมีที่ไหนอ่ะมันจ้องมันจะพร้อมจะเสี่ยงนะครับแต่เขาบอกว่าเขาขับเที่ยวหนึ่งได้ค่าจ้าง 20,000 นะนะฮะส่วนเพื่อนเนี่ยบอกว่าเขาจ้างนั่งมาเป็นเพื่อน10,000เราก็เห็นก็ไม่เสียหายอะไรก็นั่งมาเป็นเพื่อนเขาไม่รู้เลยว่าในรถมีการขนยาบ้ามาก่อน
0: เขาจ้างนั่งมาเป็นเพื่อน
2: ใช่เพื่อนเนี่ยเพื่อนรักกันเนี่ยบอกเพื่อนมานั่งเพื่อนหน่อยให้10,000ไปรถเข้ามากรุงเทพให้10,000เอาดิ10,000ไปดิเพื่อน
0: น
2: ะครับพอโดนจับเนี่ยตำรวจถึงถามไงว่าเองโกรธเพื่อนไหมเนี่ยต้องมารับเคราะห์กรรมนั่งรถมาด้วยกันนี่มันต้องโดนด้วยกันนะนี่ฮะโอ้ปรากฏว่าปรีดีบอกว่าไม่เคยโกรธเพื่อนเลยนะไม่โกรธเลยเพราะว่าในเข้มเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อน
0: ที่คอย
2: ช่วยเหลือตนตลอดไม่ว
0: ่
2: าจะเป็นเวลาคนในครอบครัวไม่สบายต้องไปหาหมอนะ
0: ก็เป็นเพื่อน
2: ก็เป็นคนพาไปหาหมอเวลาครอบครัวเดือดร้อนเข้มก็จะคอยยื่นมือเข้ามาเอาเงินด้วยเพื่อนช่วยเอาอะไรไปเพื่อน
0: ได้หมดวันนี
2: ้เพราะฉะนั้นไม่โกงเลยโดนจับก็โดนครับ
0: มันเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่รู้เลยเหรอว่าเพื่อนค่ายาบ้าอยู่เออจริง
2: เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวกำลังนึกนะว่าเราสมมติเรามีเพื่อนสนิทอยู่ในแต่หลังๆแล้วบางทีเราก็เพื่อนสนิทสมมติจบมาจากมหาลัยต่างคนต่างแยกย้ายเข้าไปทำงานนะพี่นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรทำไม
0: ใช่ไหม
2: เดี๋ยวมีเพื่อนสมมติอยู่นะสมมติมีเพื่อนผมโทรมาบอกว่าพ
0: ี
2: ่ย่งนั่งรถไปต่างกว่าเป็นเพื่อนกันหน่อยดิชอบขับรถ
0: ต่าง
2: กว่าถ้าบางทีถ้าเป็นเพื่อนกันก
0: ็ไม่
2: อาจจะนั่งรถไปกันใช่ไหม
0: โอ
2: ้ครับ
0: โอเคแต่เอาจริงๆนะถ้าเรามีเพื่อนแบบนั้นเราก็ต้องแต่มันมีที่มาที่ไปอ่ะกับการเป็นเพื่อนถูกไหม
2: เราก็ต้องรู้นะว่าเขาทำอะไร
0: เราต้องรู้ว่าเพื่อนเราทำมาหากินอะไรอ่ะใช่ไหมอยู
2: ่
0: ๆมันรวยจังเลยว่ะไอ้เนี่ยรวยโดยมีต้นสายปลายเหตุเนี้ยเราก็ต้องรู้สิ
2: ตำรวจถึงนี่พี่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด
0: โอ้โห
2: ร่วมกันจำหน่ายนี่โทษหนัก
0: มหาศาลในแต่ละวันนะเอาจริงๆนะคือยังมีการจับกันอยู่แบบเยอะมากนะคะยาเสพติดอ่ะ
2: คุณจะจ้างคนไทย 20,000
0: เสพ
2: สอง
0: กับ
2: ยาบ
0: ้
2: า
0: ล็อต
2: ที
0: ่700,000
2: เกือบ8
0: ที่พวกนี้
2: ยาบ้า800,000เม็ดจ้าง 20,000 นี่เด็กๆมากครับพี่เน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะมันเยอะอยู่นะคะรัฐบาลคะยาเสพติดยังเพียบอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยึดในพื้นที่เชียงรายเมื่อวานกับเมื่อวานตื่น2วันเนี่ย2ล้านเม็ดไอซ์อีก669กิโลคิดดู
2: โอ้โห
0: ครับเนี่ยยึดเป็นขนาดนี้แล้วที่ดูแล้วของกลางเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านระแวงก็ไปดูเวลาเราอ่านข่าวแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์ทุกครั้งชาวบ้านก็ระแวงทุกครั้งว่ายาเสพติดมากมายขนาดนี้เนี่ยเฉพาะยาไอซ์เจ็ดกระสอบเนี่ยไปเก็บยังไงแบบไหนอะไรอย่างนี้นะอย่าหลายคนก็ระแวงนะนี่ตำรวจอย่าว่ากันนะคะเพราะชาวบ้านก็มีสิทธิ์จะคิดได้เนาะแล้วก็ยาบ้าอีก2ล้านกว่าเม็ดนะคะ2วันน่ะคิดดูยาบ้า2ล้านกว่าที่จับได้ยาไอซ์อีก669ยาเคอีก520กิโลโอ้โหนี่คือเป็นนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาลนะคะที่มุ่งเน้นการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กำชับว่าให้หน่วยงานเนี่ยเชิงรุกเลยค่ะเอาจริงเอาจังป้องกันและปราบปรามของกระบวนการนะคะเนี่ยยังจับได้ทุกวันค่ะเยอะมากจริงๆเนาะ
1: ครับโ
0: อ้เยอะๆจุดๆยังไม่หมดหรอกไม่หมดเร็วๆนี้หรอกถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: โอ้
0: ค่ะส่วนพวกแก๊งต่างชาติอันนี้ไม่มาค้ายาเสพติดแต่มาทำอะไรมาเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหรอคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางตำรวจร่วมกันหลายหน่วยงานเลยนะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตม.นะคะไปร่วมกันจับกุมนายทาคาฟูมิสัญชาติญี่ปุ่นนะคะอายุ31ปีค่ะคนนี้เป็นบุคคลต้องห้ามนะคะห้ามเข้าประเทศไทยเพราะว่าก็มีพฤติกรรมที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมและจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรก็จับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะอันเนื่องมาจากตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยเขาสืบทราบมาว่านายคนนี้เป็นสมาชิกระดับสูงขององค์กรยากูซ่าค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคอลเซ็นเตอร์เป็นญี่ปุ่นแล้วนะคะน้องๆมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เขมรนี่แหละแก๊งนี
1: ้
0: ใช้วิธีการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์ถึง3ชั้นเริ่มจากการใช้เสียงอัตโนมัติโทรศัพท์ทางไกลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทโทรคมนาคมแจ้งเตือนว่าสายโทรศัพท์ของเหยื่อกำลังจะถูกตัดสัญญาณและให้กดหมายเลข1ถ้าต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเหยื่อหลงเชื่อกดหมายเลขดังกล่าวระบบก็จะโอนสายให้ทีมแนวหน้าหลอกถามข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อจากนั้นส่งต่อไปทีมที่2และทีมที่3ส่วนรอยเป็นตำรวจและสำนักงานอัยการเขตข่มขู่เหยื่อว่าคุณน่ะพัวพันกับยากูซ่าก่อนจะบังคับให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์นี่คือวิธีการของเขาก็เหมือนกับที่หลอกคนไทยจากการสืบสวนกระบวนการนี้มีพฤติกรรมล่อลวงคนจากญี่ปุ่นด้วยโปรไฟล์รับสมัครงานปลอมก่อนบังคับจับขึ้นเครื่องไปลงที่พนมเปญเลยเพื่อกักขังแล้วก็บังคับให้เป็นพนักงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตอนนี้ไอ้คนนี้ก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า40คดีนะคะได้เงินไปประมาณ1,000 ล้านเยนแล้วค่ะน้องดง
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เมื่อวานนี้จับได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยโอ้โห
1: เนี่ยทุกชาติเลยนะเท่าเทียมกันจริง
0: ทุกชาติแล้วนะคะใช่ไอ้ยากุซ่าญี่ปุ่นคนนี้เดินทางตรงเข้ามาตรงเคาน์เตอร์เช็คอินน่ะนาทีสุดท้ายก่อนเคาน์เตอร์จะปิดอ่ะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวทันทีนะคะก็ตรงตามหมายด้วยค่ะเขาจองตั๋วมุ่งหน้าไปยังประเทศที่3แต่ว่าต้องผ่านสนามบินสุวรรณภูมิคือเหมือนกับแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวอะค่ะไม่รอดนะคะจับได้เลยเรียบร้อยญี่ปุ่นก็มีแล้วนะคะ
2: ปกติเห็นแต่จีนนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ตอนนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มรอกันเนี่ยดูสิแค่ภายในปี2ปีนะในคนนี้น่ะหลอกไป1,000 ล้านเยนแล้วก็ประมาณ 2-300 ล้านไทยค่ะ
1: ครับก็ต้องระวังกันไม่หมดไปนะครับคอลเซ็นเตอร์ไม่หมดไปเข
2: าบอกคอลเซ็นเตอร์ก็น่ากลัวแล้วนะไปเจอคนไทยด้วยกันหลอกกันนี่น่ากลัวกว่านะครับพี่นะฮะ
0: ค
2: ่ะใครที่เวลาอยู่หอพักนะพี่สีเราต้องจ่ายเขาเรียกอะไรค่าล่วงหน้าจ่ายมัดจำจ่ายล่วงหน้า1เดือนแล้วก็จ่ายมัดจำเผื่อเวลาเราออกมีอะไรเสียหายแต่ถ้าไม่มีส่วนใหญ่เขาก็จะคืนให้นี่ฮะหนุ่มคนนี้ย้ายออกจากหอพักปรากฏว่าโดนหักเงินประกันจนหมดเลยแต่ว่าเห็นใบรายการแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองดูนะว่ามันเป็นธรรมไหมมันเหมือนกับทางหอเนี่ยเขาตั้งใจจะไม่คืนอยู่แล้วล่ะใครออก
0: มัน
2: ก็จะต้องโดนอย่าง
0: เงี้ยที่เป็นหักของเขาเนี่ยนะ
2: ใช่เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยนะฮะไปเช่าหอพักแห่งหนึ่งจ่ายเงินล่วงหน้าเนี่ยเป็นค่าประกันเอาไว้ 3,000 บาทนะฮะทีนี้ตอนออกเนี่ยเขาก็ควรจะได้คืนได้ 3,000 ตรงนี้ส่วนใหญ่ของพักทางพี่นะคือเขาจะกันไว้เผื่อแบบว่าใครที่แบบหนีเดือนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่จ่ายค่าหอไม่จ่ายค่าเช่าอ่ะใช่ไหม เขาก็จะอาจจะหักส่วนนี้ไว้แต่โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องได้คืนนะปรากฏว่าคุณป้าเจ้าของหอครับไม่ยอมครับตอนออกเขาบอกว่าเธอมีค่านะเธอมีค่าที่ทางคอนโดเนี่ยนะต้องหักเอาไว้เนี่ยนะหนึ่งค่าล้างแอร์500 บาทหลอดไฟเสียอีก500 บาทเป็นพันเนื้อนะ
0: ค่ะ
2: ผนังสีซีดอีก500 บาทนะโต๊ะมีสติ๊กเกอร์แปะคราบกาวต้องล้างออกอีก1,500 บาท
0: โอ
2: ้นี่ฮะหมดแล้วฮะ 3,000 หมดแล้วชายหนุ่มคนนี้พิมพ์กลับไปหาคุณป้าเห็นใจผมเถอะครับขอคืนบ้างผมเลี้ยงลูกคนเดียวจะเอาไว้เป็นค่าเดินทางกลับบ้านกับลูกครับผมไม่มีเงินแล้วคือแกหวังว่าจะได้เงิน 3,000 เนี้ยเป็นค่าเดินทางกลับต่างจังหวัดชีวิตคนต่างจังหวัดนะหมายถึงว่ามาอยู่กรุงเทพทำงานหาเงินวันนึงจะกลับก็หวังพึ่งค่าประกันอะไรเป็นค่าเดินทางกลับบ้านเงินสุดท้ายนะฮะไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ไม่ยอมให้ไม่ให้เลยเหรอ
2: ทางเจ้าของขอไม่ให้ครับเพราะคือเหตุผลที่เขาให้มาว่าก็มันมีค่าใช้จ่ายค่าผนังซีดค่าผนังซ
0: ี
2: ดเราทำเหรอผนังซีดผนังซีดนี่เราทำเหรอมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปใช่ไหมก็มันอาจจะอย่างติดสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ด้วยความที่เขามีเด็กเนาะมีเด็กอยู่แต่มันก็เป็นสติ๊กเกอร์เล็กๆนะฮะ 3-4 แผ่นเขาบอกว่าลอกออกมันเป็นคาบกาว
0: กี่ร้อยนะเนี่ยคาบกาวเนี่ย
2: 1,500 ฮะคาบกาว
0: 1,500 โอ้โหแม่เจ้า
2: แกจะซื้อโต๊ะใหม่หรือไงฮะ 1,500 เนี่ย
0: โต๊ะใหม่เลยแหละโต๊ะใหม่เลยคาบกาวคุณป้าคะง่ายนิดเดียวคุณป้าเอาน้ำมันน่ะมาถูแล้วก็เอาน้ำยาล้างจานลงหายเลยค่ะคุณป้าเออ1,500นะคะ
2: นี่แหละคนก็คิดเหมือนพี่สีเลยแต่ว่าเจตนาของเจ้าของห้องเนี่ยเขาไม่คิดแบบนั้นเหมือนเขาตั้งใจจะปรับอ่ะพี
0: ่เขาไม่คือก็ตั้งใจจะไม่คืนนั่นแหละ
2: ใช่ตั้งใจจะไม่คืน
0: เออก็เออว่าแต่ว่าเราก็โดนอยู่เนี่ยแต่เนี้ยเรากำลังก้ำกึ่งเพราะว่าในสัญญาเขาบอกว่าต้องอยู่อย่างน้อย1 ปีทีนี้เราอยู่มา11 เดือนเรายังไม่ได้คืนเลยเหมือนกันนะไปเช่าบ้านไว้หลังอันนี้ค่าประกัน10,000อ่ะน้องดวง
2: โอ้ครับ
0: กำลังขอคืนอยู่แต่ใช้วิธีของน้องคนนี้ได้ไหม
2: ขอความเห็นใจ
0: ขอคืนหนูบ้างฮะ
2: ใช้ขอความเห็นใจ
0: ขอความเห็นใจเออป้าคะคือหนูน้อยเออสักเดือนนึงก็ยังดีเนาะ10,000เนี่ยมาจำไว้เนี่ย
2: เอาหรอแล้วเขาจะไม่ให้เหรอพี่เราอยู่กันมาตั้ง11 เดือน
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าต้องตามสัญญาตามนั้นล่ะค่ะเพราะว่าอย่างนั้นเนาะ
2: แล้วถ้าเช่าอีกเดือนนึงได้เท่าไหร่พี
0: ่เออถ้าอีกเดือนก็ได้เนาะให้มันครบๆเนาะ
2: เพื่อที่จะได้เดือนคืนอย่างเง
0: ี้ยหรอจะได้คืน1 เดือนใช่ไหม
2: เนาะคุ้มกว่าไหมไม่รู้แล้วแต่พี่คุ้มกว่านะ
0: เออพอบอกพี่กัดเคหะรามบอกพี่กัดหน่อยใครอยู่ข้างบ้านช่วยหน่อยไม่ได้คืนเออโอ้ยยากจริงนะไอ้เรื่องอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นๆอ่ะแต
2: ่
0: มีปัญหาไม่น่าเชื่อเนาะเออ
2: โอ้
0: คือคนเขาคิดของเขาว่าเขาต้องทำตามกฎของเขาอย่างนี้เหรอเนี่ยแล้ว
2: เรื่อง
0: ค่าล้างแอร์เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเจ้าของบ้านให้เช่าในราคาที่มีแอร์น่ะเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบค่าล้างเองนะไม่ใช่มาเอากับลูกบ้านนะมาเอากับคนเช่านะ
2: ต
0: อนตกลงกันน่ะตกลงกันยังไงว่าเช่าในราคามีแอร์ใช่ไหมถ้าไม่มีแอร์คุณก็ไม่ต้องเปิดแอร์บางคนก็ถึงขนาดตัดไฟไปเลยไอ้ตรงแอร์เนี่ยเพื่อมีไม่ต้องมีปัญหาคุณไม่ต้องใช้แอร์แต่ได้ให้เช่าในราคาที่มีแอร์มีเครื่องปรับอากาศไอ้พวกเนี้ยเจ้าของบ้านต้องออกเอง
2: เวลาบางทีเราต้องโทรไปบอกเจ้าของห้องอะเนาะ
0: ค่ะ
1: สมัยเวลาอยู่หอเนี้ยต้องแจ้งทางหอว่าแอร์ไม่เย็นแล้วครับแอร์น้ำมันหยดครับต้องหาช่างมาซ่อมหน่อยครับ
0: อันนั้นนะเจ้าของบ้านต้องออกเอง
1: จริง
0: เพราะว่าเขาคิดราคาในการค่าเช่าไปในลักษณะว่าเช่าแบบมีแอร์แล้ว
1: ครับ
0: อันนี้โดยทั่วไป
2: เนี่ยเหมือนกับเงินมันเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเขาแล้วอ่ะแล้วบางคนเขาไม่คืน
1: ใช
0: ่ออกยากจริงค่ะ
1: ครับ
0: เอามาคนนี้นะมาดูความพินาศพังหมดบ้านหลังนี้นายอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะคะกับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเชียงม่วนนะคะให้ฝ่ายความมั่นคงและอส.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินจุดเชียงม่วนลงพื้นที่บ้านหลังนี้หน่อยอยู่พื้นที่บ้านทุ่งหนองหมู่ที่5ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนค่ะไปดูเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อว่า พญานาคเนี่ยมาทำบ้านให้ทุกบ้านพังหมดแล้วมันมีพญานาคอยู่เพื่อหาตัวพญานาคให้เจอค่ะน้องลุงก็
1: เราจะเจอได้ไง
0: เมื่อวานที่นายอำเภอไปนะไปถึงก็เจอเจ้าของบ้านนะคะนายเอตามสมมติละกันนะไปถึงเดี๋ยวเพิ่งขุดหาพญานาคขอตรวจฉี่ในเอก่อนปรากฏว่าฉี่ม่วงค่ะเอาตอนนี้ก็ตรวจค้นบ้านพักก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบว่าบ้านพักของนายเอได้รับความเสียหายอย่างหนักมีร่องรอยการเจาะผนังขุดดินหลายจุดจนโครงสร้างของบ้านแตกร้าวแล้วก็ทรุดใกล้พังแล้วนะคะทรุดจะพังพรุ่งนี้มาเลยละจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่และเพื่อนบ้านทราบว่าเอมีอาการทางจิตและเชื่อว่ามีพญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินอยู่ใต้บ้านตัวเองจริงเขาพยายามขุดค้นหาทุกวันจนบ้านทุบหมดแล้วค่ะน้องลุง
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ก็
2: อาการหนักเลยเนาะ
0: หลังคาเนี่ยเอียงกระเท่เล่แล้วนะคะโอ้
2: โห
0: แล้ว
2: มีความเชื่อ
0: ม
2: าก
0: นะก็จริงๆก็ไม่เชื่ออะไรหรอกคิดว่าน่าจะหลอนมากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือหลายคนคิดว่าน่าจะเรื่องยาเสพติดก็อย่างที่บอกอะเจอสารอะเจอสารเสพติดในร่างกายเนี่ยใครไปก็รู้เหนือบ้านแกน่ะแกมีความเชื่อว่ามีพญานาคอยู่ใต้บ้านก็ขุดกันทุกวันขุดจนสุดท้ายเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วก็ไปกันสิคะสุดท้ายก็ต้องส่งโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการก่อนจะพิจารณาส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างเหมาะสมโอ้โหดูบ้านนี่ค่ะเละตุ้มเป๊ะนะอุดทุกวันทั้งวันเพื่อหาพญานาคคือเอาจริงๆขนาดพ่อแม่ก็ทำอะไรไม่ได้น้องดง
2: ว่าจะพังเหลือเลยพี
0: ่ใช่ร้อนหนักมากเพราะว่าเขาใช้คำว่าตามล่าหาคำแก้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนึกว่าหลุมคูเลต
2: หลุมลงไป
0: แต่แกก็เชื่อหมดใจว่ามีพญานาคอยู่ใต้ดินนี่แหละใต้บ้านนี่แหละบ้านเราอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนคูเลตจริงๆดู
2: แต่ในมุมนึงเนี่ยยังดีว่าเขาไม่ทำร้ายคือเขาก็มุ่งไปทางพญานาคเลยนะคือบางคนเนี่ยมันหลอนแล้วแต่คิดว่าหูแว่วจะมีคนมาทำร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยอันนั้นยิ่งน่ากลัวนะอันนั้นคือแบบถ้ามันมาถึงขนาดแบบจะทำร้ายคนในบ้านจำคนในบ้านไม่ได้หรืออะไรอันนี้ก็คืออย่างน้อยยังมีความโชคดีอยู่บ้างก็คือเขามุ่งไปทางว่ามันมีพญานาคเวลาหลอนก็นึกถึงแต่เรื่องนี
0: ้เนาะ
1: ครับ
0: อันนี้ถือว่าข้อดีที่แบบไม่มีคนอื่นบาดเจ็บหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เขาอยู่แต่กับตัวเองอ่ะเขาอยู่กับตัวเองเขาไม่ได้มุ่งทำร้ายคนอื่นอันนี้ก็ไปอีกแบบเนาะค
1: ่
0: ะ
1: คร
2: ับน่ากลัวจริงๆนะเรื่องของยาเสพติด
0: ใช่ค่ะมีทั่วอ่ะสักกันเนาะ
1: ได้เลยครับพี่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเล่าหวยอลวนอลเวงกันหน่อยพี่รางวัลที่1หายอีกแล้วครับพี
0: ่เอ้า
1: เดี๋ยวช่วงหน้าครับใช่ถูกรางวัลที่1แล้วหวยเนี่ยมีอยู่ในแผงจริงๆด้วยนะแต่ตอนนี้หวยใบนั้นล่องหนอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครนี่เดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะฮะ
0: หรือว่ามีต้องมีคนซื้อไป
1: มีคนซื้อไปแล้วปรากฏว่าคุณป้าคนนี้คือแกดันไปให้เพื่อนบ้านคนนึงตรวจแล้วเพื่อนบ้านคนนี้นะเขาบอกว่าเขาทิ้งขยะไปแล้ว
0: เขาไม่ถูกช่วงหน้า
1: ครับผม
0: ระแวงมาก

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

าฬิกา13นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะโอ้โหเปิดขึ้นมาปุ๊บมีป๊อปอัพโผล่มาเลยตัวสลากกินแบ่งเพิ่มเติมโอ้ตายเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวในเพจของสำนักข่าวมีคนติดตามเยอะมากเนาะเป็นล้านอ่ะแต่ว่าเขาบริการตรวจหวยของประเทศลาวด้วยเหรอนี่ก็มีเหมือนกันนะคะนี่ไงหวยลาวเมื่อประจำวันที่8มิถุนายนผลหวยพัฒนาคืออะไรเราไม่เข้าใจตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นของรัฐบาลเขาเหรอคะเราไม่ทราบเหมือนกันเนาะเหมือนเราใช่ไหมหวยของสปป.ลาวก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวภายใต้การกำกับดูแลของกองสลากเหมือนบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะสำหรับในประเทศเขาแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันแหละรางวัลของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่ากับประเทศไทยนะแต่ก็รู้สึกคนลาวกับคนไทยเนี่ยเหมือนกันนะคะหลายอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องนี้แหละเรื่องตัวเลขเรื่องหวยเรื่องอะไรพวกนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะเรื่องการลุ้นกันนะคะเดี๋ยวรอน้องดงพูดถึงเรื่องนี้ละค่ะหวยอลเวงนะคะวันนี้เลยเปิดเพลงของพี่เจเน็ตให้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะช่วงรอเรื่องหวยอลเวงมาเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่าปราบปลื้มใจมากนะเพราะว่าเราเชื่อว่าคนไทยหลายคนนะติดตามครอบครัวนี้มาเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเขาเป็นเด็กที่แบบฉลาดอ่ะเป็นเด็กเก่งมากนะนัทธานะคะจำได้เนาะนัทธาเก่งภาษาอังกฤษมากเป็นพิธีกรตั้งแต่เด็กเลยค่ะนัทธานี่เป็นลูกสาวของพี่บ๊อบนะคะผู้ประกาศพิธีกรชื่อดังบ๊อบนัทธีโกศลพิสิทธิ์นะคะปรากฏว่าตอนนี้น้องนัทธาอายุ17ปีนะคะแล้วก็ไปเรียนไฮสคูลที่ต่างประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาปั๊บเดียวจบแล้วนะคะนี่จบไฮสคูลนะยังไม่ได้จบมหาวิทยาลัยนะแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเขาเป็นเด็กมีความเก่งมีความคล่องตัวมีความกล้าหาญดูแลตัวเองได้ไปอยู่เมืองนอกไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาจบไฮสคูลด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจากโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนอะไรโกตัมนะคะรัฐแมสซาชูเซตส์นี่เป็นโรงเรียนที่เขาบอกว่าสอบเข้ายากที่สุดมากที่สุดในโลกนะคะเข้ายากมากแต่น้องนัทธาสอบเข้าได้แล้วก็เรียนจบไฮสคูลเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะต่อระดับปริญญาเลยนะคะเขาก็บอกว่าโรงเรียนนี่คือเขาเขียนของเขาเองนะน้องนัทธาเนี่ยหนึ่งในโรงเรียนที่เรียนหนักที่สุดในอเมริกาแต่หนูก็ทำได้ค่ะแล้วก็ใส่ชุดไทยขึ้นไปรับประกาศนียบัตรด้วยนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อเนาะบินไปถึงโรงเรียนเลยนะคะ3ปีในรั้วโรงเรียนนี้ผ่านมา

0: ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกเป็นบททดสอบชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชื่อนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบแล้วก็ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เข้าโรงเรียนวันแรกนะคะถึงแม้หนูจะเป็นเด็กไทยคนเดียวในโรงเรียนแต่ว่าครูทุกคนรู้จักเด็กไทยดีและมีภาพจำที่ดีต่อเด็กไทยตลอดไปวันนี้สะบัดสบายเดินออกจากโรงเรียนอย่างภูมิใจที่สุดกับคำนิยามที่หนูครูใหญ่มีให้กับเด็กไทยคนนี้ว่าเธอเป็นคนที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองค่ะน้องรุ่งเก่งมาก
1: ครับน้อง
0: เรียนจบไฮสคูลแล้วนะ17ปี
1: ที่ดูป่านนัชชานะคะใช่ไหม
0: นั่นเลยใช่
1: ป่านนั้นเด็กๆ
0: ดูป่านนัชชานะคะเขาสอนภาษาอังกฤษเขาทำอะไรหลายอย่างเป็นเด็กที่เก่งมากนะเมื่อเราตาม IG ของครอบครัวเนี้ยเก่งทุกคนทั้งบ้านเลยนะ4คนเนาะ
1: ครับ
0: อือ
1: แล้วก็จะมีลูกฝาแฝดอีกคนอีกแฝดเท่าไหร่2หรือ3ใช
0: ่มี3หนุ่มแล้วก็มีน้องณัชชาเป็นพี่สาวคนโตนะคะอ่
1: า
0: อืออ่ะก็พี่บ๊อบณัฐทีโกศลพิสิทธิ์นะปู่เป็นพ่อก็ไปยินดีกับลูกสาวถึงที่เลยค่ะเมื่อวานนี้
1: ครับผมอันนี้ถือว่าจบไปในที่ปริญญาตรีใช่ไหม
0: ไม่เป็นแค่ไฮสคูลค่ะเพราะว่าน้องอายุ17เองแต่ว่าไปเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ14อ่ะ
1: อ๋อ
0: 14นี่คือเขาสามารถไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้นะน้องร่งคิดดูอ่ะ
1: เก่งเนาะ
0: เก่งมากแล้วพ่อแม่อ่ะคือเหมือนเป็นดวงใจของบ้านอ่ะแต่ก็ต้องยอมปล่อยเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่แบบดูแลตัวเองได้ดีมากอ่ะเก่ง
1: คนต้อง
0: ยอม
1: เรามีลูกสาวนะพี่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหการให้ลูกสาวไปใช้ชีวิตนะมันใจหายเหมือนกันเนาะเออ
0: ใช่
1: เพื่อนะโคตรเขา
0: เ
1: ลยเนาะ
0: ตัวเองได
1: ้
0: เนี่ยโรงเรียนนี้เขาบอกว่าสอบเข้ายากมากที่สุดในโลกแล้วก็เป็นเด็กไทยคนเดียวที่เรียนที่นี่อยู
1: ่
0: ค่ะเก่งยอมรับ
1: ครับ
0: ดูปากนิชาใช่ไหมใช่คนนี้แหละโตแล้วค่ะเป็นสาวแล้วเดี๋ยวกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้
1: โอ้โหวันเวลาเราจะไม่ล่วงเลยมาถึงหลักสี่
0: แล้วเราจะไม่เป็นป้าเป็นยายเป็นลุงแล้วก็ได้ยังไงใช่ไหมนั่นแหละ
1: ครับผมคุณต่ายอรไทยตอนนี้ไปทำสวนทุเรียนอยู่นะครับพี่ต่ายอรทัยเห็นบอกว่าปลูกมา5ปีเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มออกผลนะฮะ
0: โอ้
1: แล้วแน่นอนแฟนคลับสิฮะก็ต้องเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆนะครับเขาบอกว่ากระแสดีเกินคาดนะพี่สีทุเรียนสวนของพี่ต่ายอรทัยหมอนทองนี่ล่าสุดจองไปถึงฤดูกาลหน้าแล้วอะ
0: โอ
1: ้
0: ไม่รอฟ้าฝนอะไรกันเลยเหรอ FC ไม่รอฟ้าฝนแต่ก็เฮ้ยแต่นี่คือพิสูจน์ได้เลยว่าจริงๆประเทศไทยเรานี่ปลูกทุเรียนได้ทุกที่นะ
1: ใช่ไหม
0: เนี่ยอย่างเมื่อก่อนก็บอกว่าแค่ทุเรียนเมืองจันทร์ระยองแล้วก็ทางใต้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยภาคเหนือเขาก็ปลูกภาคอีสานก็ปลูกกันได้ดีเนี่ยของคุณตายอยู่จังหวัดไหนอุบลไหม
1: ของคุณตาย
0: บ้านคุณแสนชนีนะคะ
1: เนื้อที่เก้าไร่มีคุณแม่ดูแลนะก็น่าจะที่บ้านเธอนะ
0: บ้านเกิดเนี่ยเห็นไหมปลูกได
1: ้ครับ
0: บ้านคุ้มแสนชนีเป็นหมอนทองใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: เห็นไหมพี่สูตรบ้านใช่อยู่บนราชธานีค่ะบ้านคุ้มแสนชนีอำเภอนาจลวย
1: อุบลก็ปลูกทุเรียนได
0: ้เปลูกได้ทุกที่เก้าไร่กว่า
1: ครับมา5ปีหมอนทองนะออกผลให้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่ฮะก็เลยบอกว่างั้นขอแบบเปิดเลิกทุเรียนล็อตแรกนะครับของสวนก็บรรดาแฟนคลับก็เลยแห่มาจับจองกันอย่างคึกคักนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าปีหน้าเอาอย่างนี้นะขอล็อตแรกเลยขอจองล็อตแรกของฤดูกาลหน้าโอ้โหนี่คนเป็นแม่ค้าก็ปลื้มนะไม่ต้องไปหาตลาดทุเรียนนะทำตลาดเองได้เลยนะครับถือว่าแต่ตอบรับดี
0: โอ้โหเนี่ยเห็นรูปละผลสวยใหญ่ๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใหญ่ๆนั้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใหญ่เลยก็แสดงว่าดินได
1: ้
0: เลยปลูกได้
1: ครับผม

0: ค่ะซึ่งรุ่นแรกออกขนาดนี้แสดงว่าก็ใช้เวลาสิบปี5ปีกว่า
1: 5ปีเขาว่านะพี่ในเนื้อที่9ไร
0: ่
1: เดี๋ยวมันคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ปีหน้าก็ประคบประหงมมันก็น่าจะได้ผลผลิตที่มากขึ้นแหละใช่ไหมคนทำเกษตรก็ต้องเรียนรู้กันไป
0: ใช่ใช่ค่ะนะคะ5ปีอาจจะนานกว่าทางใต้นะทางใต้ก็อาจจะแบบ 3-4 ปีก็ออกละ
1: แ
0: ต่ก็คุ้มนะเนี่ยรอคุ้มเลยต้นกำลังสวยเลยค่ะทำได้ทำได้โอ้ยินดีด้วยเลยนะคะนาจะสวยนะคะปลูกทุเรียนกระแสนี่เกินคาดจริงเนาะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ทุเรียนยังแพงอยู่นะคะ
1: แพงนะโลเท่าไหร่เป็นร้อย
0: ร้อยสามสิบ
1: ร้อยห้าสิบประมาณนั้นใช่ไหม
0: หน้าสวนน่ะหน้าสวนเนี่ยแถวบ้านเนี่ยเขาเริ่มตัดแล้วร้อยสามสิบพันลุง
1: ครับโอ้ร้อยสามสิบ
0: ร้อยสามสิบใช
1: ่โอ้
0: ถ้าแบบถ้าลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเลยประมาณนี้ค่ะก็ยังราคาดีอยู่นะราคาดีค่ะเอาไปดูพี่ไฮอภพรนครสวรรค์นะงานตึงงานเยอะมากคิวเพียบแต่ก็ยังมีเวลามาดูแลคุณแม่และครอบครัวนะคะล่าสุดนั้นพี่ไฮบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีอาการเป็นโรคกระดูกทับเส้นแล้วก็ไปเช็คหัวใจนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยต้องไปทำ MRI ถ้าหัวใจดีก็ผ่าผล MRI ออกแล้วพร้อมผ่าเลยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ FC ของยายทราบอย่างต่อเนื่องหน้าที่ของพี่ฮายก็คือเอนเตอร์เทนแม่และก็เตรียมเงินเท่านั้นเลยไม่ต้องพี่ฮายบอก
1: เรื่องเอนเตอร์เทนนี่หายห่วงครับผมว่าคุณแม่เขาไม่เหงาแน่
0: ใช่ไหมคุณยายคุณแม่ของพี่ฮายชื่อยายเล้งตอนที่พี่ฮายเขาโพสเนี่ยยายเล้งกำลังนอนอยู่บนโซฟาแล้วก็ขนาดป่วยอยู่นะพี่ฮายแกก็หยอกล้อนะคุณแม่นะคะอัมก็หัวเราะกันโอ้โหเนี่ยค่ะพี่ฮายก็เลยบอกว่าเนี่ยหน้าที่ของพี่ฮายคือนี่แหละเอนเตอร์เทนมีคุณแม่แล้วก็เตรียมเงินอย่างเดียวพร้อมแล้วที่จะผ่าตัดเขาบอกว่ายายฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจยายเป็นกระดูกทับเส้นต้องผ่าตัดเช็คให้ละเอียดว่ากระดูกทับเส้นนั้นเป็นกระดูกเคลื่อนหรือกระดูกอะไรแบบไหนแต่ว่าหมอบอกว่ากระดูกของยายบางมากก็จะผ่าไปเลยอ๋อตรงเข่าจิตใจแข็งแรงดีขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็มาแจ้งอาการให้ทราบต่อไปหัวใจก็แข็งแรงพร้อมผ่าตัดได้เลยแต่ไม่รู้วันไหนอ๋อก็น่ารักเนี่ยเพราะว่าเป็นครอบครัวอารมณ์ดีเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณแม่ของศิลปินพี่ไฮงานชุกจริงงานก็เยอะมากนะ
1: แน่นสุดครับ
0: แน่น
1: ค่ะนะฮะอ่ะอีก2วันแล้วนะฟุตบอลโลกนะพี่วันค่ำคืนวันนั้นพฤหัสนี้แล้วนะฮะ
0: จะเริ่มแล้วด้วยสรุป
1: ล่าสุดเนี่ยใน Facebook ของคุณนิกกี้นะครับนิกกี้ณชัดเนี่ยนะฮะเขาก็หลังๆเขาก็ผันตัวเป็นอินฟลูสายฟุตบอลเนาะนิกกี้นะก็ชอบใส่เสื้อแมนยูนะครับแล้วบางทีก็ไปสนามลิเวอร์พูลก็แอบใส่เสื้อแมนยูไว้ข้างในอะไรแบบเนี้ยก็ทำคอนเทนต์อะไรต่างๆของเขาไปนะล่าสุดในเฟซบุ๊กของคุณนิกกี้เมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วนะฮะเขาไปยืนอยู่ที่หน้าออฟฟิศของโมโนนะไม่รู้ว่าทำกระแสหรืออะไรนะแล้วก็ลงว่าอะไรโลกนะครับคนก็ FC ก็เฮ้ยมีความหวังหรือว่าโมโนได้บอลโลกก็นิกกี้ยืนอยู่หน้าบริษัทโมโนมีป้ายโมโนนะแล้วก็ลงเฟซว่าอะไรโลกนะเอาอย่างนี้ยังไงฮะแฟนบอลบอกมีความหวังแล้วนะนิกกี้รอประกาศอยู่นะจริงหรือเปล่าจะได้ดูฟุตบอลโลกจริงหรือเปล่าเท่าไหร่ว่ามาเลยอันนี้คอมเมนต์นะคนก็บอกว่ารีบขายแพ็กเกจเลยอะไรแบบเนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะก็ไม่รู้ว่าพี่นิกกี้แกลงเป็นกระแสหรือว่าไปรู้อะไรมานะไปรู้วงใน

0: อะไรมาแล้วตัวเขาไปที่โมโนทำไปอะไรอย่างไร
1: หน้าบริษัทเลยเหรอ
0: ใช
1: ่
0: ที
1: ่
0: หน้าบริษัทหรืออาจจะไปอัดรายการพอดีแล้วก็ลงเป็นกระแสอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอจับตาดูนะครับพี่ว่าก็จะยังไงนะ
1: ใช่แต่ว่าเอาจริงๆนะลาวก็ได้แล้วนะปิดดีลสำเร็จแล้วนะคะเมื่อวาน
0: ครับผม
1: อ่านข่าวซะหน่อยลาวเมื่อวานนี้นะคะโดยบริษัทตาโทรคมหรือยูนิเทลบรรลุข้อตกลงร่วมกับฟีฟ่าเรียบร้อยเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะอย่างเป็นทางการออกอากาศครบทุกนัดแล้วเราก็ไปดูจากลาวได้นะรวมทั้งหมด104แมตช์ให้ชมกันแบบฟรีๆแต่ภาคภาษาลาวแล้วก็ฟังออกนะคะและผ่านทางแพลตฟอร์มลาวทีวีนี่เห็นบอกว่าประชาชนชาวลาวสามารถเลือกรับชมย้อนหลังได้ทุกนัดพร้อมคลิปจังหวะไฮไลท์ทำใจทุกที่ผ่านมือถือเลยนะคะยูนิเทลจะลงทุนผลิตรายการแบบจอดลึกรายการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันนี่โอ้ได้แล้วเมื่อวานดูฟรีค่ะของเขาจบเรียบร้อยก
0: ็
1: ตอนนี้อาเซียนเราที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดแน่นอนแล้วคือกัมพูชาลาวเมื่อวานนี้นะคะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์และเวียดนามเอามาเลเซียด้วยอีก3ประเทศที่ยังไม่ได้สิทธิ์คือไทยพม่าและบรูไนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องรอสำหรับในส่วนของราคาเขาบอกว่าไทยเนี่ยต้องการได้ราคาใกล้กับที่เวียดนามจ่ายอยู่ที่15เหรียญส่วนทางฟีฟ่ายืนยันว่าไม่ให้หรอกไทยรวยเป็นขายเธอ40เหรียญ40ล้านเหรียญเนาะก็ประมาณ 1,300 ล้านก็เลยยังไม่สามารถที่จะคุยกันได้นะคะก
0: ็
1: แต่ว่าเหมือนที่น้องก็พูดแหละคุณนิกกี้ใช่ไหมแกไปทำคอนเทนต์อยู่ที่หน้าโมโนคุณบับเบิ้ลอ่ะยิ่งรักอ่ะแกบอกว่าคนไทยได้ดูแน่นอนสายบอกว่าชัวร์ค่ะน้องนุ่ง
0: เหรอ
1: แกว่าอย่างนั้น
0: คนไทยเรามันไม่เคยมีครั้งไหนที่จะได้แบบก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนหรอกมันต้องอย่างนี้แหละแบบคืนวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยวันประกาศวันนี้เตะวันพรุ่งนี้เนี่ยมันต้องเงี้ยคนไทยมันต้องอย่างนี
1: ้นี่ลาวได้แล้ว
0: ถ้าเกิดแพงไปก
1: ็ลาวได้แล้วนี่ทำไมไม่บอกตัวเลขของลาวว่าเขาได้มากี่บาทเท่าไหร
0: ่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในทางธุรกิจเขาไม่เปิดเผยนะ
1: เดี๋ยวโมโนกับแจ็คมินนี่คือบริษัทเดียวกันนะ
0: ใช่ใช่ครับบริษัทเดียวกัน
1: อ๋อก็โอเคถ้างั้นก็น่าจะโมโนนั่นแหละค่ะก็จัสมินต้องการได้ราคาที่แบบเวียดนามได้อ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะหรือราคาลาวก็ได้เพราะว่าตอนนี้ที่ลาวเนี่ยก็บอกว่าทางยูนิเทลเนี่ยจะจัดฉายในที่สาธารณะให้ทั่วประเทศเลยร้านอาหารร้านผับบาร์อะไรพวกเนี้ยมาขอได้เลยเพราะว่าอนุญาตให้หมดลง
0: ครับครับ
1: ให้ชมฟรีครบเลย104แมตช์นะคะลาวได้เรียบร้อยแล้วไทยเดี๋ยวรอไทยก็พรุ่งนี้เราอาจจะประกาศในรายการก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็หวังว่าจะมีข่าวดีให้แฟนๆบอลได้ดูถ้าไม่เสียเงินได้ก็ดีถ้าเสียเงินได้ก็คนบางคนก็พร้อมจ่าย
1: พร้อมใช่ไหม
0: ปีนี้มันต้อง104นัดฐานออกมาถ้าคนดูทุกนัดนะตกไม่กี่บาทต่อนัดถ้าตีเป็นแบบเฉลี่ยออกมาเลยนะหาร104แมตช์เลยนะก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องวีซ่าเข้าประเทศนี่มันก็ยังวุ่นๆนะท่านยันอยู่นะเห็นเมื่อวานเนี่ยเขาบอกอิหร่านนะพี่อิหร่านเนี่ยสตาร์โค้ชบางคนเนี่ยจะไม่ได้ค้างคืนนะ
1: เอ้าแล้วไปค้างที่ไหนอ่ะ
0: คือพอเตะเสร็จแต่ต้องบินไปเม็กซิโกไปนอนเม็กซิโก
1: ห้ามนอน
0: นักเตะได้นะนักเตะเนี่ยได้วีซ่าแต่ว่าสตาร์โค้ชบางคนเนี่ยไม่รู้ทำไมนะฮะ
1: หมายถึงว่าเป็นรายบุคคลเขาไม่ได้ทั้งทีมใช่ไหม
0: ใช่เป็นรายบุคคล
1: มีอย่างนี้ด้วยนะ
0: สมมุตินักกายภาพอ่ะสมมุตินักกายภาพเวลานักบอลเตะเขาก็จะต้องมานวดมาอะไรกัน ไม่ได้ครับ

0: คุณห้ามค้างที่อเมริกาเตะเสร็จคุณต้องบินไปอยู่เม็กซิโก
1: ต้องรีบรีบนวดรีบกลับอย่างนี้เหรออ่
0: าเออบินไป2หาชั่วโมงแล้วบินไปแล้วเดี๋ยวเช้าบินมาใหม
1: ่ถ้าเป็นเราเป็นอิหร่านนะผมไม่ไปหรอก
0: เออเน
1: ี่
0: ยแล้วล่าสุดมีผู้ตัดสินอีกคนนึงนะฮะผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนนี้อยู่แอฟริกาอยู่โดนตัดสิทธิ์นะครับอเมริกาไม่ให้วีซ่า
1: เออโอ้เริ่มขายหมดแล้วเนาะ
0: เขาบอกว่าจะเป็นผู้ตัดสินคนแรกของชาวโซมาเลียนะถ้าได้ไปทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะปรากฏว่าโดนอเมริกาเนี่ยเพิกถอนวีซ่าไปแล้วครับก
1: ่
0: อนหน้านี้โดยไม่มีเหตุผลด้วยนะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองที่สนามบินที่ไมอามี่นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะฟีฟ่าก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประเทศเจ้าภาพเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติของฟีฟ่าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าชาติเจ้าภาพจะเป็นคนอนุมัติจะเป็นคนอนุมัตินะก็ล่าสุดมีข่าวว่าไม่รู้ว่าโซมาเลียไปทำอะไรให้อเมริกาหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูประวัติศาสตร์การเมืองเขาด้วย
1: ไม่พอใจอะไรขนาดนั้นหรอหรืออาจจะแบบเลือกข้างหรือเปล่าไปแบบว่าผู้นำเสนอนำเสนอข่าวสื่อเสนอว่าเนี่ยผู้นำของประเทศนี้เลือกข้าง
0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ไม่ได
0: ้ก็เราก็ไม่รู้ประวัตินะแต่ว่าโซมาเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีปัญหาในการเข้าสหรัฐจนถึงขนาดว่ากรรมการยังตัดสินยังไม่ได้เลยพี
1: ่มันมันเคยมีประเทศอื่นก็ทำกันไหมเนี่ยห้ามค้างคืนไม่มีวีซ่าค้างคืนให้เพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: อิหร่าน
1: ในขั้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนแกล้งกันนั่นแหละเอาจริงๆนะ
0: อิหร่านนี่คืออุ้ยนะสุด
1: ๆเอาสมมตินะอันนี้สมมติจริงๆนะเผื่อว่าอิหร่านเข้ารอบชิงทำไงอ่ะ
0: เข้าชิงผมไม่กังวลนะตัวเข้าไปแบบจับพัดตะผูไปเจออเมริกาทำไง
1: ก็เตะกันสนุกโอ้ตายชีวิต
0: ดวงชะตาบอกว่าเข้าผ่านเข้ารอบไปได้แล้วปรากฏว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ดูสายนะว่ามันมีโอกาสที่แบบว่าจะได้มาเจอกันไหมนะ
1: ยังไม่รู้จะแข่งทำไมถ้างั้นเนาะเนี่ยตอนนี้ก็คือหมายถึงว่านักกีฬาของอิหร่านก็คือพักอยู่ที่เม็กซิโกบางส่วนเนาะ
0: ตัวนักกีฬาเนี่ยเหมือนจะอยู่ที่อเมริกาได้นะพี
1: ่อ๋อ
0: แต่สตาฟโค้ดอะ
1: สตาฟโค้ด
0: ทีมสตาฟเนี่ยนะฮะเหมือนจะว่าต้องบินไปกลับห้ามเข้าเม็กซิโกยินดีต้อนรับ
1: ค่ะ
0: เม็กซิโกเขาบอกเขาเปิดประเทศยินดีต้อนรับแต่มันก็ลำบากนะโหเช้าบินมาร่วมอยู่ในแคมป์อยู่ในทีมพอตกดึก
1: แข่งเสร็จ
0: ก็บินกลับ
1: ช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: แล้วบอลโลกมันตั้งกี่วันพี่จะไปอยู่อย่างน้อยต้องเป็นสัปดาห์2 สัปดาห์ถึง2 สัปดาห์นะ
1: ห้ามมีซ่าค้างคืนโอ้ยตายรู้แล้วโซมาเลียโดนเพราะอะไรน้องโด่งประเทศโซมาเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่สหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำมาไว้จากการที่ผู้นำของเขาประกาศตอนที่เลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดี
0: อ๋อหรอมันจะไม่สนับสนุนทรัมป์ใช่ไหม
1: ใช่คือประเทศนี้ไม่เอาทรัมป
0: ์
1: สนับสนุนอีกคนหนึ่งอ่ะก็เลยโดนเลยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ตัดสินคนนี้นะเคยได้รับรางวัลผู้ตัดสินชายยอดเยี่ยมของสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็ยังไม่รอดเลยคิดดูแล้วแกไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะ
0: ดันอยู่ในประเทศที่ไม่สนับสนุนทรัมป
1: ์ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับผู้นำ
0: สงสัยนะทรัมป์เขาขอรายชื่อมาดูนะว่าไหนดูดิฟุตบอลโลกประเทศไหนที่เป็นอาริกับเราตาตัว
1: แล้วผลฟุตบอลโลกปีนี้มันจะออกมายังไงอ่ะเนี่ยอเมริกาก็เอาเลือกกัน
0: เอาใจช่วยทีมเอเชียของเรานะครับ
1: แต่เราเชื่อว่าทำอ่ะ อาจจะไม่ได้รู้เห็นด้วยหรอกเราว่าทีมมาทำว่าไหมเน
0: า
1: ะใช่ไหมเอาใจอย่าเอาใจอย่า

0: มีเหตุผลอะไรนะให้วีซ่านักเตะแต่ไม่ให้วีซ่าทีมงานบางคน
1: อันนี้ขำ
0: แล้วถ้าแบบไม่ให้วีซ่าคือไม่ให้เข้าเลยก็ว่าไปอย่างนะให้แต่ว่าไม่ให้นอนค้างคืน
1: เออตรงเนี้ยมันดีนะที่ไม่ระบุไปอีกว่าห้ามเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยห้าม
0: กินให้อยู่ในพื้นที่จำกัด
1: เอออยู่พื้นที่จำกัดตรงเนี้ย
0: ห้ามออกไป
1: ไหนเออซื้ออาหารกล่องมากินเองอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนาะเนี่ยนี่คือไม่น่าเชื่อนะว่าด้วยเรื่องการเมืองเนี่ยมันไปทุกวงการเนาะ
0: ใช่กระทบไปหมด
1: ซึ่งเนี่ยอย่างผู้ตัดสินโซมาเลียนี่คือการเมืองชัดเจนค่ะถูกห้ามเดินทางมาตัดสินที่อเมริกาทั้งที่เขาเป็นผู้ตัดสินที่แบบดีมากระดับโลกคนหนึ่งนะ
0: ก
1: ็ขาดไปก็ขาดไปเนี่ยแล้วไหนบอกว่าเอากีฬามาสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพมันตรงไหนกีดกันทุกอย่างอะไรก็ไม่รู้
0: โอ้
1: ครับ
0: ผม
1: รอดูกันไปนะคะปิดค่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E แล้วก็สบู่มอมซินนะคะมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะน้องโด่งขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: รอมาสักทีเรื่องหวย
0: มาครับหวยอลวนหวยอลเวงกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะจำชื่อตัวละคร3ชื่อไว้ให้ดีนะครับนะนายเดชคนนี้เนี่ยนะฮะนายเดชกับนางแหวนนะ2คนนี้นะสองคนนี้เป็นคนที่ถูกกล่าวหาก่อนพี่เดชกับพี่แหวนเนี่ยเป็นคนที่ถูกกล่าวหานะครับส่วนคุณป้านะครับคุณป้าเจ้าของหวยนะฮะที่เมื่อวานเดินทางมาออกรายการนะฮะป้าสายยันหรือว่าป้าสายยันคนนี้เป็นเจ้าของหวยครับป้าสายยันไปซื้อลอตเตอรี่จากแผงหนึ่งนะครับที่สว่างชะโลกจังหวัดสุโขทัยนะฮะแล้วป้าแหวงป้าสายยันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าซื้อไว้3ใบนะทีนี้ในแผงเนี่ยนะฮะในแผงเนี่ยเขาเคยถ่ายแบบก่อนขายเอาไว้อะพี่ในแผงเต็มของเขานะมันมีรางวัลที่1จริงๆอยู่ในนั้นนะแล้วแม่ค้าลอตเตอรี่เนี่ยแหละมาบอกกับป้าสายันว่าป้าซื้อ70ไปเนี่ยในแผงหมูอ่ะนั่นน่ะรางวัลที่1นะไอ้หวย3ใบที่ป้าซื้อไปอยู่ไหนนะครับแกก็บอกว่าแกไปให้กับคนที่ชื่อนายเดชเนี่ยนะฮะให้นายเดชเนี่ยเป็นคนตรวจลอตเตอรี่ให้แกแต่ที่ยังเล่าไม่ตรงกันอยู่อย่างนึงนะพี่สีก็คือป้าสายันเนี่ยบอกว่าถึงขนาดมีการพูดคุยตกลงกันเลยนะว่าอุ้ยเนี่ยถูกวันที่หนึ่งฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขึ้นเงินกันวันที่เขาตกลงกันนะก็เลยฝากลอตเตอรี่กับตัวของนายเดชไว้นะแต่นายเดชเนี่ยบอกว่าไม่มีวันที่มาตรวจกันนะคืนไปแล้วก็สามใบนั้นมันไม่ถูกเขาก็เอาไปทิ้งแล้ว
1: โอ้ตรวจแล้ว
0: เขาบอกว่าตรวจแล้วมันไม่
1: ม
0: ีตรวจแล้วมันไม่ถูกนะครับอันนี้มันยังไม่ตรงกันพอหลังจากที่บ้านแกไปทวงเนี่ยก็ตอนนี้มันก็ไม่ได้ละมันก็ไม่มีละแต่รายละเอียดย่อยเนี่ยหลังๆเนี่ยนะฮะมันเริ่มพอนักข่าวเริ่มลงพื้นที่ไปนะฮะเขาก็เริ่มไปดูรายละเอียดนะครับก็ไปจับพิรุธได้หลายอย่างอันแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับว่าตัวของนายเดชเนี่ยพอเรื่องราวมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะฮะตัวนายเดชเนี่ยเขาอยู่ๆเขาไม่เคยไปวัดเลยนะฮะเขาไม่เคยไปวัดเลยอยู่เขาก็ใช่อยู่ๆเขาก็ไปนั่งสมาธิเหมือนกับไปไหว้พระไปขอพรไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวั

0: เพื่อที่จะแบบว่าเหมือนกับอยู่ๆไปนั่งเมอร์อยู่ในวัดอย่างเงี้ยเออนะฮะเนี่ยกล้องจะไปจับภาพนั้นที่เขาบอกว่าตัวในเด็กเนี่ยเขาไม่เคยมาวัดนะแต่อยู่ๆเช้าวันนั้นตีห้ากว่าไม่รู้แกนอนไม่หลับหรือแกทุกข์ใจหรือแกเรื่องมีเรื่องอะไรแกไปนั่งขอพรอยู่ในวัดอันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันนะแรกนะหรือเขาอาจจะคิดว่ากำลังจะมีปัญหาในชีวิตถูกกล่าวหาแล้วเลยไปวัดหรือยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันที่สองเขาบอกว่ารถขยะอบต.เนี่ยนะฮะจะมาเก็บขยะตอนตีสี่พี่สี
1: ใช่
0: จะมาเก็บขยะจะมาเทขยะทิ้งในตอนตีสี
1: ่
0: ปรากฏว่าพอมันเกิดเรื่องราวขึ้นเนี่ยนะฮะ7 โมงเช้าหวยเนี่ยมันยังอยู่ในถังขยะได้ยังไงมีคนเอามาทิ้งคือเขาบอกถ้าทิ้งจริงๆอ่ะที่เขาบอกตรวจแล้วแล้วทิ้งไปแล้วอ่ะตรวจแล้วทิ้งไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องโดนเทไปแล้วตั้งแต่ตีสี
1: ่
0: อันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแสดงว่าผู้คนเนี่ยเพิ่งเอาหวยมาแอบทิ้งไว้ในถังขยะตอนเช้าเพราะกลัวเกิดเรื่องหรือเปล่าแล้วตอนทิ้งก็ประหลาดมากทิ้งแค่2 ใบพี่ไอ้ใบที่มีปัญหาเนี่ยที่มันหายไปจากแผงอ่ะไม่อยู่ไงตอนนี้รางวัลที่1มันไม่อยู่ไง
1: ค่ะ
0: นะครับอ้าวก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะเห็นทางตำรวจก็เข้ามาดูคดีนี้แล้วนะฮะแต่ตำรวจก็เขาบอกว่ายังสงสัยป้าสายยางอยู่นิดเดียวเรื่องเดียวนะคือเดี๋ยวต้องสอบป้าสายยานเพิ่มเขาบอกว่าป้าสายยานบอกว่าวันนั้นเนี่ยเอาไปฝากในเดทตรวจใช่ไหมแล้วมีการพอรู้ว่าถูกวันที่หนึ่งเนี่ยตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมป้าไม่เอาลอตเตอรี่นั้นกลับคืนมาเลยล่ะ
1: เออ
0: เ
1: พราะอะไร
0: เออทำไมยังฝากเขาไว้อันนี้น่าสงสัยไหม
1: น่าสงสัย
0: สองก็บอกว่าป้าเนี่ยไปหาซื้อเรียงเบอร
1: ์
0: ป้าไปหาซื้อเรียงเบอร์ทั้งที่ไปหาซื้อเรียงเบอร์แล้วจะเอาไปให้เขาตรวจทำไมก็ยังบอกวันก็ยังขัดแย้งกันอยู่นิดนึงซึ่งเดี๋ยวก็ต้องสอบกันต่อว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไร
1: น่าแปลกใจแล้วตอนนี้มีถึงขั้นแจ้งความอะไรกันไหมยังหรือยังไม่รู้นะ
0: ก็เหมือนกับแจ้งแล้วนะครับทางป้าก็ไปแจ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทางผู้การจังหวัดก็ลงมาสั่งการดูแลด้วยตนเองเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวคงค่อยๆคลี่ปมกันนะว่าตอนนี้รางวัลที่หนึ่งมันไปอยู่ไหนอยู่ที่ใครอ่ะ
1: หรือว่าอยู่ในถังขยะจริงๆไหมพูดเปล่า
0: ขยะ
1: ไม่หรอก
0: เนา
1: ะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันทิ้งไปแล้วหรือยังไงอ่ะ
0: โอ้มันหายไปไหนอ่ะมันต้องมีคนซื้อไปแน่แต่ว่าเรื่องนี้มันไม่เหมือนครูปีชาตรงที่ว่ามันมีหวยจริงๆอยู่ในแผงครับพี่มันมีหลักฐานว่ามีรูปที่ถ่ายอยู่ในแผงว่ามีรางวัลที่หนึ่งจริงๆอยู่ในแผงเห็นไหมมันต่างจากคดีก่อนๆตรงที่แบบว่าอย่างเคสครูปีชาเนี่ยมันยังแบบว่าแม่ค้ามาบิ้วอ่ะโอ้รางวัลที่หนึ่งครูบอกฮะเราฉันทำหล่นหายไปแล้วนะครับแต่อันนี้มันมีอยู่ในแผงจริงๆ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะพี่สีเนาะรอดูว่าวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องนี้มีอะไรคืบนะโอ้โหใครที่ติดตามผมว่าก็ลุ้นไปด้วยแหละ
1: ค่ะ
0: ว่าใครเอาของแกไปหรือเปล่านะ
1: เนาะ
0: ครับผม
1: มาดูเมื่อวานนี้เจ้าของร้านโจ๊กไปแจ้งความจริงๆเหตุมันเกิดตั้งแต่วันที่5นะแต่ว่าแกเพิ่งไปแจ้งความเมื่อวานเพราะว่าช่วงกลางคืนวันที่5เนี่ยมีเหตุชายผมยาวรูปร่างสูงสวมเสื้อสกรีนชื่อหน่วยงานตำรวจขับรถมาจอดที่หน้าร้านโจ๊กของแกที่ขอนแก่นนะคะ

0: พื่อจะสั่งโจ๊ก5ถุง5ถุงก็250บาทถุงละ50บาทเนาะแต่ว่าพอได้โจ๊กก็บอกว่าเดี๋ยวเซ็นไว้ก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีเงินคราวนี้เนี่ยเจ้าของร้านก็ชื่อพี่วิศวชิตเกมก็ปฏิเสธสิแกบอกว่า250บาทเนี่ยสำหรับร้านโจ๊กเล็กๆมันสูงนะยอดมันสูงคราวนี้ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจฮะน้องรุ่งก็มานั่งจ้องหน้าข่มขู่พูดจาหยาบคายบอกโทรหาแม่หน่อยถามแม่มึงเลยว่ารู้จักกูไหม250มึงคิดว่ากูไม่มีเงินเหรออือคราวนี้ก็ขับรถออกไปขับรถออกไปสักพักหนึ่งชายคนเดิมก็เปลี่ยนไปขับรถเก๋งมาอีกคันหนึ่งย้อนกลับมาจอดขวางหน้าร้านแล้วก็เดินมาสั่งโต๊ะพร้อมกับนั่งจ้องหน้าเจ้าของร้านเหมือนเดิมแบบเอาเรื่องคราวนี้แสดงพฤติกรรมเอามือทำเป็นจับเอวจับเอวอยู่ตลอดเวลาทำให
1: ้โ
0: อ้ทีนี้ลูกค้าที่นั่งกินโจ๊กอยู่ก็เกิดความหวาดกลัวบางคนต้องรีบเช็คบินหนีกลับบ้านเลยค่ะไม่เอาแล้วไม่กินละก่อนที่ชายคนนี้จะเดินเข้ามาข่มขู่ทิ้งท้ายอีกทีนึงว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วก็ขับรถหนีไปซึ่งกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ว่ารถคันนี้พยายามจะขับวนกลับมาเป็นรอบที่3แต่เนื่องจากว่ารถที่จอดอยู่หน้าร้านมันแน่นจอดไม่ได้ก็เลยไม่ได้จอดในรอบที่3นะคะหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านโจ๊กก็เลยเอาหลักฐานเป็นคลิปเนี่ยค่ะไปแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นนะคะกลัวเรื่องของความปลอดภัยของร้านแล้วก็พนักงานลูกค้าเสียขวัญหมดเลยแล้วก็โพสต์คลิปเตือนภัยว่าเนี่ยมีพลเมืองดีก็ให้บอกแต่ว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ไม่ใช่ตำรวจจริงๆอ่ะเหมือนกับเป็นคนป่วนเมืองอ่ะเคยไปทำที่ร้านอื่นมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในตำรวจเพราะว่าไม่รู้เกี่ยวกันแบบไหนยังไงทีนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้หน่อยเพราะว่าตัวเองไม่ปลอดภัยอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้ก็แปลกนะขับรถคันมาเริ่มมานะฮะแล้วทำไมไม่มีเงินนะหรือไงเขาจะขอเชื่อไว้ก่อนขอติดไว้ก่อน
0: นั่นสิ
1: เดี๋ยวจะเดี๋ยวมาจ่ายหรือจะไม่จ่ายเลยอันนี้ข่าวไม่ได้บอกนะพี่นะเมื่อวานผมก็เห็นข่าวนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออ
0: ไม่จ่ายสรุปแล้วคือทั้งก็เจ้าของร้านก็ไม่ยอมให้โต๊ะก็เลยไม่ได้จ่าย
1: ใช่แต่หมายว่าเจตนาเขาเนี่ยจะขอแบบว่าผลจะมาขอเชื่อไว้ก่อนหรือยังไง
0: นั่นแหละติดไว้ก่อนเดี๋ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาจ่าย250บาทเองไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย
1: ค่ะ
0: ไม่มีตังก็อย่าเพิ่งไปกินเพราะเจ้าของร้านเองเขาก็บอกว่าเขาก็ลำบากอ่ะเผื่อว่าไม่มา250ก็หายใจไปเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะเพลงสดเนาะ
1: ครับผมบักสะเพลงครับ
0: ค่ะ
2: กับเพลงนี้มอบให้สาวโสดทุกท่านเลยค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่า

0: มีจำหน่ายแล้วที่7-11
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-11
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-11 และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โอ้ยปวดท้อง
7: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
6: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
7: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบ

้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด้งเชิญนะคะ
3: ครับผมเตือนภัยกันสั้นๆนิดเดียวแล้วกันนะครับจะไปสมัครงสมัครงานอะไรนี่ก็ระวังกันนะล่าสุดเนี่ยมีผู้หญิงอายุ20ปีนะพี่สีนะฮะเขาบอกว่าเขาไปสมัครงานร้านอาหารปรากฏว่าถูกผู้จัดการร้านอาหารเนี่ยนะฮะล่อลวงข่มขืนเลยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะเพื่อที่จะแบล็กเมลด้วยนะครับ
2: โอ้โ
3: หนะล่าสุดเนี่ยพอตำรวจลงพื้นที่ไปเห็นบอกว่าผู้จัดการเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นรองผู้จัดการร้านนะครับรองผู้จัดการร้านบอกว่าไม่ได้ข่มขืนแต่เป็นการสมยอมกันอ้าวแต่ฝ่ายหญิงเขาไม่ได้ยอมด้วยนะฮะ
2: ฝ่ายหญิงเขาไม่ได้ยอมด้วยเหรอ
3: นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตัวเมืองร้านอาหารหนึ่งในตัวเมืองนครราชสีมาเลยนะครับโอ้โห
2: ค
3: ่ะก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับจะไปสมัครงสมัครงานอะไรก็ดูดีๆกันเนาะ
2: ต้องดูยังไงบุคลิกภายนอกนี่ดูยากเหมือนกันเนาะคน
3: จะดูยาก
2: คนหื่นอ่ะดูยากจริงๆนะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ล่าสุดเขาบอกว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ไป

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะนี่เป็น30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องราชวงศ์คองบองเรื่องนี้ต้องขยายความหน่อยดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีครับราชวงศ์คองบองเนี่ยก็คือกษัตริย์ของราชวงศ์นี้นะครับก็คือกษัตริย์ที่มาเรียกว่าถล่มอยุธยานะครับในปีพ.ศ. 2310นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เสร็จกลับไปแล้วเนี่ยครับก็แล้วก็จะมีราชการอยู่ต่อมาอีกจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4ราชวงศ์คองบองก็ล่มสลายลงนะครับจากการที่ถูกอังกฤษเข้าไปยึดครองแล้วก็ถูกกษัตริย์องค์สุดท้ายเนี่ยพระเจ้ามินดงก็ถูกเนรเทศไปอยู่ที่อินเดียนะครับแล้วก็ไปสวรรคตที่นั่นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระมเหสีของพระองค์ท่านเนี่ยก็พระนางสุภยรัตน์เนี่ยนะครับที่เป็นแล้วก็แรงบันดาลใจของละครเรื่องเพลิงพระนางเนี่ยก็ได้เสด็จกลับมาอยู่ที่ย่างกุ้งแล้วก็สวรรคตที่ย่างกุ้งยังมีสถูปของพระองค์ท่านอยู่ที่แล้วก็เชิงชเวดากองนะครับก็ดีชเวดากองนะด้านก็มีสถูปของพระองค์ท่านก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่แบบคือในการที่เราได้รับการรู้มาจากถ่ายทอดมาอย่างเงี้ยอย่างผมเคยอ่านหนังสือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องพม่าเสียเมืองเนี่ยโอ้โหเหมือนกับว่าท่านนางพระนางสุภยรัตน์เนี่ยค่อนข้างจะแบบโหดเหี้ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เลยประจัดการฆ่าพี่น้องเชื้อสายของพระราชวงศ์เลยทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าโอ้สนุกสนานแบบอะไรอะโหดอะโหดมากมากครับ
1: ค่ะเรื่อง
2: นี้เขาบอกว่าจะใช้งบ3ล้านในการมากกว่า3ล้าน US ดอลลาร์ในการสร้าง
1: เป็น
2: แล้วก็ยังไม่บอกว่าพล็อตเรื่องเป็นยังไง
1: มหาศาลนะคะ
2: แ
1: ล้วก็ดันเกี่ยวกับผู้นำเมียนมาปัจจุบันเขาก็เลยรู้สึกว่าจะใช้เงินเยอะขนาดนี้เมื่อสักครู่นะคะพี่ต้นเล่าถึงการสวรรคตของพระเจ้ามินดงที่อินเดียใช่ไหมคะและพระนางสุภยรัตน์เนี่ย
2: สุภยรัตน์